0: เทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: เด็กคันไรมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาเตะวัย27ปีให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซีบีย่าที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮัมบูร์กแพ้ไมล์0-5และไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายคาร์ลอสอังคารัสนักเทนนิสชาวสเปนมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการดีกรีแชมป์เก่า2สมัยชนะทอมมี่พอลคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจเชียร์นุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:12 นะคะแดดเริ่มมานะคะแดดเริ่มมาค่ะนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะวันนี้กรุงเทพมีฝนนะคะที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้60%ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเลิกงานค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มาติดตามสภาพการจราจรนะคะที่เส้นทางของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกกันต่อนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่รถนั้นติดมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงช่วงกม5นะคะเหตุเกิดเนี่ย5:30นะคะมีชนกัน3คันหนึ่งในนั้นมีพลิกตะแคงด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถค่ะนะคะซึ่งกว่าที่เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายเพราะว่าชนกันแรงนะคะกว่าจะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็ก่อน7 โมงนะคะสามารถที่เปิดการจราจรให้ครบถ้วนทุกเส้นทางทุกช่องทางแล้วนะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรของมอเตอร์เวย์ก็จะมีฝั่งขาออกค่ะนะคะจะมีชะลอตัวนะคะช่วงของก่อนที่จะเข้าต่อระดับทับช้างนิดหนึ่งนะคะก่อนเข้าต่อระดับทับช้างที่รถชะลอตัวนะคะพอเลยทับช้างไปนะคะการจราจรที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวได้แล้วก็เส้นทางของมอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งคือหมายเลข9นะคะทั้งฝั่งบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินนะคะก็รถเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะที่หมายเลข9ค่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะข้อมูลอุบัติเหตุที่คุณชุมพรได้แจ้งไว้นะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึง BTS โพนิมิตนะคะมีจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันแล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปเกือบจะไปคืออยู่ตรงล้อของรถเก๋งเลยนะคะอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะจุดนี้ก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะยังไงฝากดูล่าสุดว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะเบอร์นี้โทรฟรีค่ะคุณปฏิญญานะคะแจ้งว่าใช้การจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9ค่ะเป็นฝั่งบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินนะคะบอกว่าช่วงต่อระดับทับช้างนะคะไปทางด่านเก็บเงินเนี่ยรถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะคือไม่นิ่งนะคะรถเยอะแต่ว่าไม่นิ่งค่ะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางของมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะแล้วก็ท่านที่เดินทางอยู่ในช่วงนี้นะคะ7 โมงเนี่ยคือเป็นช่วงพีคเลยนะคะที่รถนั้นจะเยอะเป็นพิเศษนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับเราได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูเส้นทางกันต่อนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็คู่ขนานลอยฟ้าด้วยนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะบนพื้นราบนะคะจะมีชะลอตัวนะคะช่วงของศาลายานะคะพอเลยศาลายามาแล้วค่ะการจราจรใช้กันได้นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของตลิ่งชันนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ก็ใช้การได้ดีนะคะรวมทั้งทางด้านถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่มาจากทางด้านของเซ็นทรัลเวสต์วิวนะคะขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาทั้ง2 สะพานค่ะก็จะมีชะลอตัวจุดเดิมนะคะที่รถนั้นถูกบีบจากกายภาพของถนนนะคะพอเลยมาแล้วค่ะเลยโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์มาแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้าบรมราชชนนีไม่มีปัญหาแค่เคลื่อนตัวกันได้ค่ะแล้วก็บนเส้นทางของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจะมีชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะรถผ่านกลางสะพานกันไปได้แบบช้าๆทีเดียวค่ะวันนี้ท้ายนั้นจะเริ่มยาวเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาข้ามลงมาฝั่งพระนครค่ะพอลงมาปุ๊บเนี่ยการจราจรก็ใช้การได้นะคะแล้วก็จะมีเริ่มชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ที่จะเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะต่อเนื่องมาที่แยกผ่านฟ้าค่ะนะคะที่รถนั้นจะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะผ่านทางแยกผ่านฟ้ามานะคะมุ่งหน้าออกไปทางราชดำเนินนอกค่ะรถเยอะทีเดียวเลยนะคะทั้งรถที่ลงสะพานพระราม8มานะคะแล้วก็รถบนราชดำเนินนอกเองค่ะที่มุ่งหน้าไปทางด้านของกรุงเกษมไปทางด้านของถนน ศรีอยุธยานะคะในขณะนี้รถนั้นเกือบจะเต็มพื้นที่ทีเดียวค่ะสำหรับทางด้านของราชดำเนินนอกนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะที่จากฝั่งธนบุรีเข้ามาฝั่งพระนครนะคะอันนี้เนี่ยรถก็เริ่มเยอะตั้งแต่เข้ามาทางอรุณอมรินทร์เลยนะคะต่อเนื่องมาที่โค้งวัดอมรคีรีค่ะการจราจรเต็มพื้นที่นะคะลงมาฝั่งพระนครนะคะมาทางแยกวิสุทธิกษัตริย์ค่ะนะคะรถก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะมีรอสัญญาณไฟค่ะขณะที่รถที่ไปทางด้านถนนประชาธิปไตยนะคะการจราจรใช้การได้แล้วก็จะมาเริ่มชะลอการตั้งแต่เข้ามาทางกรุงเกษมเลยนะคะบนถนนประชาธิปไตยนะคะต่อเนื่องไปทางถนนนครราชสีมาค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยเรียกว่ารถนั้นหนาแน่นทีเดียวค่ะต่อเนื่องทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้ปกครองมีทั้งรถที่เข้าหน่วยงานราชการกันเข้าที่ทำงานกันค่ะตอนนี้บนถนนนครราชสีมาเองทั้งสองฝั่งรวมทั้งทางด้านของทางถนนสามเสนเข้ามาด้วยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณนพกรนะคะแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถอันนี้เป็นรถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันนะคะลืมไว้2เครื่องเลยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงติดต่อผ่านทางศูนย์ของแอปพลิเคชันนะคะที่นั่งรถมาแล้วลืมโทรศัพท์เอาไว้2เครื่องเลยนะคะบนรถเมื่อตอนช่วงก่อน6โมงเช้าของวันนี้นะคะคุณโดมค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณมีนะครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งไหนคะคุณโดม
2: ข้าวครับข้ามคลองทวีวัฒน์มาแล้วก็ม.13พอดีที่ชนกัน3คันน่ะ
0: โอ้โหค่ะ
2: เสียหายเยอะครับเสียหายเยอะไอ้คันกลางรถเก๋งคันเล็กอ่ะตอนนี้กำลังจะเอาขึ้นรถยกอยู
0: ่ค่ะ
2: วิ่งไม่ได้เพราะหน้าหายเยอะยกหมดเลยเละหมด
0: โอ้ยไม่รู้คนขับปลอดภัยดีหรือเปล่าคะคุณ
2: ไม่รู้ถ้ามีก็คงเอาไปคงขาหัวไปโรงพยาบาลแล้วเพราะผมมาก็มีเจ้าที่มีรถยกมาแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
2: แต่ว่าคันที่ว่าขึ้นรถยกมันอยู่ตรงกลางก็ค่ะกำลังจะเอาขึ้นแต่ยังไม่ทันขึ้น
0: ค่ะ
2: ทีนี้ว่ารถมันชะลอตัวยันเลยสาย4ไปอ่ะ
0: อืมค่ะ
2: ติดยาวทีนี้คนที่ข้ามคลองทวีวัฒน์มาแล้ววิ่งคู่ขนานจะดีครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่ามันยังขึ้นมันยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะว่ามันยังติดอยู่มันอยู่เลนซ้ายพอดี
0: อยู่ซ้ายของช่อง
2: มันชนแรงเพราะว่าจังหวะมันขึ้นสะพานคอสะพานนี่เล็กๆอ่ะลงมาก็คงแบบตรงอ่ะชนแรงมากเพราะว่าไอ้คันกลางนะข้างหน้าหลังไม่รู้ไม่ได้เลย
0: ค่ะมันขวางอยู่ในช่องด่วนหรือว่าขนานนะคะ
2: ช่องทางด่วนเลนขวาสุดครับผม
0: ขวาด่วนนะคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะชนแรงมาก
2: แต่ว่าเลยถ้าเลยตรงที่ชนมานะไอ้กรมศึกษามาคล่องตัวครับตอนนี้ผมมาถึงผมเลยออกทางกาญจนาจะไปทางนู้นนะครับจะไปทางไหนบางบัวทองแล้ว
0: อ๋อค่ะใช้การได้อยู่นะคะ
2: ครับแต่ว่าถ้าเลยมาคล่องตัวนะแต่ขาออกก็ธรรมชาติครับผม
0: มี
2: ไปเลยติดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุมันมีแบบถนนลื่นอะไรจากฝนตกเมื่อคืนอะไรมีไหมคะ
2: น่าเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้
0: ส่วนหนึ่ง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะ
2: ก็ทำไมถึงชนแรงขนาดนั้น
0: อืมใช
2: ่คันมันไม่ได้เบรกเลยสงสารคันเล็กรถเก่งคันเล็กเขา
0: คัน
2: หน้าข้างหลังดูไม่ได้เลย
0: คันกลางที่เป็นรถเก่งนี่เป็น EV ด้วยนะคะ
2: ไม่ใช่ EV นี่มันไอ้หน้าก็ท้ายครับผม
0: โอ้ค่ะ
2: ไอ้น่าจะเป็นพวกแจ๊สพวกไรป่าผมดูคันมันคันไม่ใหญ่อ่ะ
0: ไม่ใช่เหมือนเป็น EV อ่ะ
2: ไม่ได้เพราะว่ารถมันติดไม่ได้รอดูครับผม
0: ไม่เป็นไร
2: ออกมา
0: ค่ะเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมขอบคุณมากเลยค่ะคุณโดมนะคะที่แจ้งมา
2: ค่
0: ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งมาในจุดนี้นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทาง10ตำรวจเอกสิริวัฒน์วิไลค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของสน.ธรรมศาลาค่ะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: อุบัติเหตุในจุดนี้นะคะเป็นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะ
3: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็สรุปว่าเขาชนกันกี่คันนะคะ
3: ชนทั้งหมด3คันครับผม
0: ค่ะ3คันเสียหายเยอะทั้ง3คันเลยไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับเสียหายเยอะเคลื่อนย้ายไม่ได้ครับผม
0: โอ้โหต้องใช้รถยกทั้ง3คันเลย
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วเข้าไปยังไงมายังไงกันจุดนี้มันมีอะไรที่แบบทําให้ชนกันแรงขนาดนี้ค่ะ
3: ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเช้านะรถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยใช้ความเร็วได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็เลยมาเลนขวาสุดด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ทีนี
3: ้ก็เลยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
3: ค่ะครับ
0: ทีนี้คันกลางที่เป็นรถเก่งเนี่ยมีผู้บาดเจ็บไหมครับเพราะว่าเห็นทั้งข้างหน้าข้างหลังที่เสียหาย
3: อ๋อไม่มีครับผมสอบถามแล้วบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อ๋อค่ะคันรถเก่งนี่เป็น EV ด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับมีคันหนึ่งครับผม
0: ค่ะ EV แล้วก็เป็น SUV 1คันแล้วก็กระบะอีก1คัน
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะตอนนี้คือยังไม่ย้ายสักคันหนึ่งเลยยังขวางอยู่ทั้ง3คันเลย
3: อ๋อยังขวางครับเป็นรถ EV เนี่ยโดนชนกระแทกแล้วก็ตรงล้อฝั่งขวาครับล้อฝั่งขวาทั้งล้อหน้าล้อหลังอ่ะมันไปมุดตรงเกาะกลางครับตรงขอบฟุตบาทอ่
0: ะ
3: มันเข้าไปตรงฟุตบาทแล้วมันมีกาดเดียวอ่ะกั้นอยู่มันก็เลยมันเบียดกันนะครับมันงัดกัน
0: โอ้ยใ
3: ช่ข้างล่างก็เป็นฟุตบาทใช่ข้างบนขึ้นมาหน่อยตรงช่วงเอวมันก็เป็นกาดเดียวครับมันงัดตัวรถไว้อยู
0: ่
3: ก็เลยต้องใช้รถแบบว่าย
0: กขึ้นมาย
3: กออกครับใช่ใช่ครับแต่ครับ
0: ตอนนี้รถยกมาถึงหรือยังครับผู้หมู
3: ่มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับสองคันครับพอติดที่กันเห็นแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: แล้วตอนเครื่องย้ายต้องมีการปิดการจราจรอะไรด้วยไหมคะ
3: อ๋อไม่มีครับเพราะว่าคือถ้าปิดการจราจรก็ปิดแค่แป๊บเดียวเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นเบี่ยงออกตรงสาย3นะครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราตามเพิ่มเติมขอบพระคุณมากค่ะผู้หมู่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้อุบัติเหตุมากันแบบติดๆแล้วก็ชนกันค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะที่คือทำเวลากันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากที่ถนนลื่นนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะบางจุดอาจจะยังมีแบบน้ำขังอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะบางทีมาไม่เห็นขับมาต้องเบียดหลบก็เลยทำให้รถนั้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็จุดที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของประมาณเลยสาย3มาก็คือตรงแถวๆศาลายานะคะที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนค่ะรถเสียหายทุกคันเลยนะคะต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้เนี่ยรถติดมากสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะคุณหัวโต99อยู่ถนนพญาพานสวัสดีค่ะ
4: เป็นคำพิมพ์วีนางครับ
0: ค่ะ
4: พยาพันพอใช้ได้นะแต่ว่าวัตถุคู่รถไฟผ่านเลยเลี้ยวซ้ายเข้าสถานบกเดชา
0: ค่ะ
4: ครับเลี้ยวขวายังใช้ได้อยู่หน้าพระเท่าที่ดูยังใช้ได้นะครับ25มกรามุ่งหน้าเข้ามาหน้าพระก็ยังใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาทหารบกสักคู่รถไฟผ่านรถไฟผ่านก็หนาแน่นนิดนึงนะครับแต่ว่าขาเข้าไปในแถวยังไม่ยาวนักเลยโค้งประมาณซอย3ไม่ถึงยังไม่ถึงซอย3ถือว่าอย่างค่อนข้างดี
0: ครับ
4: ถ้าข้ามทางรถไฟไปแล้วรถไฟตอนนี้ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็คงจะไม่มีปัญหายังใช้การได้นะครับเท่าที่ดูขนาดนี้ดอนตูมเข้ามาเยอะนะครับรถที่มาจากเอ็มปัจจิเบตหรือมาจากดอนตูมที่เข้ามาฐานบกค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับรอเลี้ยวขวาจะข้ามถนนฐานบกแล้วเลี้ยวซ้ายออกกรมปศุสัตว์ไม่เป็นปัญหาอากาศครึ้มๆไม่มีฝนนะครับฟ้าหลัวๆคร
0: ับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนกิจนะคะจะว่ามีไฟไหม้โรงงานในเพชรเกษม126นะคะสุขาภิบาล2ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณลีนาครับผม
0: ค่ะจุดนั้นเป็น
5: พอดีครับผม
0: ค่ะค่ะเชิญคุณธนกิจค่ะ
5: พอดีจุดเกิดเหตุนะครับมันเป็นถนนสุขาภิบาล2นะครับถ้าวิ่งจากพุทธมณฑลสาย5เนี่ยจะวิ่งออกพุทธมณฑลสาย4ได้หรือออกจากพิกเกษม126เข้ามาได้นะครับเป็นโรงงานผลิตขนมมันนะครับก็คือเกิดเหตุค่อนข้างจะรุนแรงนะครับพอดีผมมาส่งแฟนผมตอนเช้านะครับคือผมมาจากพุทธมณฑลสาย5แล้วครับจากประโลมแล้วผมก็เห็นควันมาปุ๊บแล้วผมพอเข้ามาเอ้ามาเกิดเหตุอยู่ข้างๆใกล้ๆกับโรงงานที่ตอนผมทำงานอยู
0: ่
5: นะครับก็ส่งรูปให้ดูทางไลน์แล้วครับค่อนข้างรุนแรงครับก็น่าจะเกิดเหตุไม่นานครับแล้ว แล้วก็เห็นรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่เข้าไปค่อนข้างเยอะครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็อย่างแฟนผมเมื่อกี้ผมลงโทรถามนะครับเขาเป็นตั้งนี่เหมือนกันนะครับก่อนเกิดเหตุก็มีเหมือนกันแต่รุนแรงอยู่ครับตรงนั้นเพราะว่าถนนซอยมันแคบอะครับไม่แนะนำให้วิ่งเข้าไปนะครับตรงนั้นเพราะว่าเป็นทางลัดได้สาย5สาย4ได้ครับผม
0: ค่ะเป็นโรงงานทำขนมพวกแบบขนมปังปี๊บแบบนี้เหรอคะหรือยังไงเอ่ย
5: เป็นขนมปังปี๊บให้วิ่งเข้าไปนะครับตรงนั้นเพราะว่าเป็นทางลัดได้สาย5สาย4ได้ครับผม
0: ค่ะเป็นโรงงานทำขนมพวกแบบขนมปังปี๊บแบบนี้เหรอคะหรือยังไงเอ่ย

0: พอจะดีก็โชคดีไปไม่ติดตรงนั้นต่อไปมันเป็นน่าจะเป็นอาคารคลังสินค้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับอาคารใหญ่อยู่ครับการคิดที่ผมส่งมาให้เนี่ยจะไม่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าควันเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่จากบอลลูนตรงสาย5เลยนะครับผมเห็นควันมาแต่ไกลเลยแล้วพอผมมาส่งควันผมเสร็จตอนนี้แล้วตัวผมเองก็มาทำงาน
1: พ
0: อผมมองกลับไปเนี่ยก็ยังมีควันดำแต่ไกลเลยครับแต่ไฟค่อนข้างรุนแรงครับอยู่ระยะใกล้ๆที่ผมส่งควันผมเนี่ยประมาณสักห่างกันประมาณสัก200 เมตรเนี่ยคือไฟค่อนข้างรุนแรงอยู่ครับ
1: ซึ่งทั้งสองข้างด้านสองด้านข้างของโรงงานก็จะเป็นโรงงานเป็นบ้านอะไรคืออยู่ติดกันหมดเลย
0: ใช่ครับติดกับโรงงานรอบข้างเป็นโรงงานเป็นหอพักอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซอยค่อนข้างแคบครับเป็นรถสวนกันสองเลนนะครับก็คือหลักๆเป็นเส้นทางที่วิ่งรัดได้แล้วก็คนไปทำงานครับก็น่าจะติดจราจรครับเมื่อกี้ผมมาเนี่ยเขาปิดไม่ให้ออกทางตอนนี้ผมเข้าทางสาย5เนาะเขาไม่ให้ปิดเข้าไม่ให้ปิดออกทางสาย4ครับเพราะว่ามันจะมุ่งหน้าออกพุทธมณฑลสาย4แต่ผมออกมาเพชรเกษม126แทนครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มันก็เลยยังมาได
1: ้เดี๋ยวเราตาม
0: แต่ว่ารถเจ้าหน้าที่เข้าค่อนข้างเยอะนะครับยังไงลองติดต่อเจ้าหน้าที่ทางนู้นดูอีกทีนึงครับ
1: ได้เลย
0: ค่ะเกิดเหตุไม่นานครับน่าจะประมาณสัก6:45ได้ประมาณนั้นครับคาดว่า
1: ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธนกิจสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในที่เกิดเหตุนะคะเป็นซอยเพชรเกษม126นะคะหรือว่าสุขาภิบาล2ค่ะที่สามารถเข้ามาจากทางด้านของพุทธมณฑลนะคะเป็นโรงงานผลิตขนมนะคะผลิตขนมอาจจะเป็นเหมือนขนมปังอะไรพวกนี้นะคะทั้งแบบปี๊บหรือว่าแบบหลายๆอย่างค่ะนะคะเป็นโรงงานใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยควันนั้นลุกไหม้นะคะทั้งเปลวไฟแล้วก็ทั้งควันอยู่นะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าในที่เกิดเหตุนั้นค่อนข้างแคบนะคะเผื่อว่าท่านใดอยู่ระแวกนี้ค่ะนะคะเลี่ยงได้เลยนะคะเพื่อเปิดทางให้รถดับเพลิงไประงับเหตุในจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามเพิ่มเติมกันต่อค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบำนิดค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะค่ะ
4: ค่ะก็ไปดูภาพนี่ควันหนาทึบเลยนะไฟไหม้ที
1: ่
4: เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
4: ก็เดี๋ยวตกคงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมกับจสร้อยนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: มาดูทางด้านของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569เพิ่มแป๊บเดียวเป็นวันที่7แล้วกันยายนนะคะมาต้องติดตามว่าวันนี้เนี่ยมีการพิจารณาวาระ2วาระ3ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะซึ่งพิจารณาคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมีผู้เสนอคำยติเนี่ย154 คนแต่มีผู้แต่ต่อมาก็ถอนไป2เหลือ152นะคะโดยงบประมาณยังอยู่ที่3,788,000 ล้านบาทนะ3 ล้านล้านนะคะรวมถึงมีการปรับลดตามมติของคณะกรรมการวิสามัญกว่า11,162 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมเป็นเงินจำนวน18,891 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภานะคะสภาองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญของแล้วก็องค์กรอัยการอีก271 ล้านบาทนะคะกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมค่ะ1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912 ล้านบาทนะคะ
1: ค่ะ
4: ส่วนงบกลางที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือส่วนรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คืองบกลางค่ะ6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียน4,500 ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ247 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม148 ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี97 ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ96 ล้านบาทแล้วก็หน่วยงานของรัฐสภา24 ล้านบาทแผนงานของบุคลากรภาครัฐ3 ล้านบาทนะคะ
1: ค่ะ
4: ส่วนประเด็นการเมืองเรื่องร้อนๆเมื่อวานนี้พรรคประชาชนก็มีการแถลงแล้วก็เชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงนะคะที่เข้าไปร่วมในการศึกษาต่อนะเรียนเพิ่มเติม ซึ่งก็ไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับมือการอภิปรายงบประมาณในวันนี้นะคะวันที่7ถึงวันที่9นายกก็บอกว่าไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อยผูกเรื่องกันไปผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยนะคะเป็นเอาว่านายภริศวัชรศิลป์ทุสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบนายณปินทรศรีสภารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ได้ซะก่อนเพราะวันที่นายภริศกับนายณปินทรได้พูดคุยกันผ่านรายการนึงคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าผ่านไปที่อื่นเป็นผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะอันนี้เหมือนที่แพ้ชวนตีแบบไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะเราต่างคนต่างทำงานและตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเกี่ยวกับคดีหัวสวและที่ประชุมพรรคได้พูดย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดเรื่องหัวสว.ก็ต้องพูดถึงหนังสืออันนี้ด้วยสื่อลืมหรือเปล่าว่าหนังสือคำสั่งยังมีผลและประกาศฉบับนี้ก็ออกมาก่อนการเลือกตั้งสว.ถึง2เดือนนะคะแล้วก็มีการเท้าไปถึงด้วยว่ารัฐบาลอนุทินมีความเกี่ยวข้องกับถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีความเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ก็ขอพูดอีกครั้งนึงว่ารัฐบาลอนุทิน1เข้ามาเมื่อเดือนกันยายนปี68อนุทิน2มีนาคม69ส่วนการเลือกตั้งสว.มีมาก่อนตั้งแต่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะต้องดูไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็บอกว่าคนของพรรคไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งนะคะแล้วก็มีการหยิบยกมาแหมเราแหมจราจรอย่างจสร้อยก็ต้องรายงานด้วยนายกมาพูดบอกว่ามันไม่มีส่วนจะจับชนแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ค่ะถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปไม่มีทางบรรจบกัน
1: ค่ะ
0: แต่ยกลืนไปมันมีซอยแทรกซอยแยกย่อยเยอะไปหมดนะพระราม4กับสุขุมวิทนู่นก็บอกว่าถ้าจริงๆถ้าไม่เชื่อมโยงกันต้องไปเป็นลาดพร้าวกับบางนาตราดนู่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนั้นไม่เชื่อมโยงกันเพราะถ้าเชื่อมโยงกันมันต้องอ้างอิงถึงถนนอื่นนะถ้าถามเราบอกพระราม4กับสุขุมวิทเนี่ยโอ้ยมันมีตอกซอกซอยเยอะแยะเช
1: ื่
0: อมต่อถึงกันเต็มไปหมดมันไม่เป็นถนนคู่ขนานนะคะต้องย้ำอย่างนี้ไม่ได้เป็นทุกคู่ขนานเลยถ้าแยกใหญ่ๆก็ต้องแยกรัชดาพระราม4ตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละ แล้วซอยตอกแยกย่อยไปอีกสุขุมวิท24นะคะซอยอารีอย่างเงี้ยที่ข้างห้างดังเนี่ยก็เชื่อมต่อถึงกันหมดนะคะต
1: ้
0: องอัปเดตหน่อยนะคะว่ามันก็เลยเป็นเรื่อง Talk of the Town ติดแฮชแท็กกันเลยทีเดียวพระราม4กับสุขุมวิทไม่มีทางบรรจบกันได้อันนี้เป็นการเมืองบ้านเรานะมาดูสถานการณ์โลกก็ต้องบอกว่าตอนนี้การโจมตีกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยอิหร่านออกมาระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐด้วยขีปนาวุธหลายลูกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหลังจากเรือทั้งสองลำคุกคามเรือของอิหร่านและมีส่วนร่วมในการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนะคะสำนักข่าวอย่างเป็นทางการของ IRGC บอกว่าเรือรบทั้งสองลำได้หลบหนีออกจากพื้นที่สู้รบหลังได้รับความเสียหายพร้อมกับเตือนว่าหากการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และรุกรานยังคงเดินหน้าต่อไปรัฐบาลสหรัฐจะต้องเตรียมรับมือกับการตอบโต้ที่รุนแรงจากกองทัพอิหร่านโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่5กันยายน IRGC ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซขนาดกำลังแล่นผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตและโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอีก3ลำในพื้นที่อื่นเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเข้าสู่วันที่5แล้วเข้าสู่ปีที่5แล้วไม่ใช่วันที่5ปีที่5แล้วตอนนี้สหรัฐเดินสายนะคะเจรจาทั้ง2ฝ่ายเลยเพื่อยุติสงครามโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ไปวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของเขารัสเซียก็ไปเจรจาพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนนะคะซ
1: ึ่
0: งรัสเซียเองก็ยอมรับว่าพร้อมเจรจาเพื่อยุติสงครามหลังจากนั้นก็เดินทางต่อมาที่ยูเครนค่ะก็ทำให้เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความนะคะเน้นย้ำว่าเราสนใจที่จะนำพาสงครามไปสู่จุดจบ สันติภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นการรับประกันด้านความมั่นคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาก็โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะซึ่งมีการหลังจากการพูดคุยกับนายสตีฟวิทคอฟแล้วก็จาเลชคูเนอร์ซึ่งเป็นผู้แทนสันติภาพของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อเสนอของยูเครนบอกว่าพร้อมแล้วแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในความพยายามที่จะประสานงานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะบอกว่าการเจรจาเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มขึ้นแล้วโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยกับ AFP ว่าคณะผู้แทนของสหรัฐมาพร้อมกับข้อเสนอใหม่ที่มีประสิทธิผลกว่าเดิมในการยุติสงครามกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็กำลังพบปะพูดคุยอีกครั้งในการประชุมพร้อมกันของทั้ง3คนนะคะขณะที่สตีฟวิทคอฟตัวแทนของสหรัฐก็บอกว่าสิ่งที่เขาพูดคุยมีความหมายอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนและบอกได้ว่าการหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนมีสาระสำคัญและมีความหมายมากไปบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์มุ่งหมายไม่ใช่แค่การยุติสงครามความขัดแย้งแต่รวมไปถึงการรับประกันสันติภาพที่จะยั่งยืนที่จะเปิดทางให้ยูเครนสามารถสร้างตนเองกลายเป็นประเทศยิ่งใหญ่และยูเครนเองก็มีศักยภาพอย่างเต็มที่ที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะซึ่งประธานาธิบดีของยูเครนก็ขอบคุณสหรัฐค่ะสำหรับการสนับสนุนและแสดงออกถึงการสำนึกในบุญคุณของทรัมป์ด้วยนะคะโดยหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งสหรัฐและยุโรปหากสงครามลากยาวเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างที่บอกไปสหรัฐอิหร่านตอบโต้กันไปมาก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งต่อเนื่องนะคะโดยราคาน้ำมันโลกในวันศุกร์ที่4กันยายนปิดตลาดเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีระหว่างกันทางทหารในเดือนที่7ของความขัดแย้งทำให้เวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น18เซนต์อยู่ที่91เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะคะส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น76เซนต์อยู่ที่96เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะโดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือว่า OPEC Plus ก็มีมติคงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนตุลาคมเอาไว้ก่อนเนื่องจาก OPEC จำเป็นต้องหารือการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าครั้งใหม่ในการประชุมเดือนหน้าท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์นั้นลดลงไป 271.86 จุดปิดที่ระดับ 53,414.25 จุด S&P 500ลดลงไป 29.11 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,718.60 จุดแล้วก็นัสแจ็คปิดที่26,506.99 จุดนะคะลดลง 77.07 จุดค่ะส่วนราคาทองคำก็ยังคงต้องติดตามก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำร่วงลงนะคะ63เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ระดับ 4,476 เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ก็ยังเป็นระดับสูงอยู่นะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่ทำให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงก็คงต้องติดตามกันวันนี้บ้านเราราคาทองจะเป็นยังไงบ้างนะคะคงต้องติดตามแล้วก็มันก็สวิงสบายน่าดูนะราคาทองคำบ้านเราเมื่อวันเสาร์เนี่ยราคาทองคำบ้านเราเนี่ยเปิดตลาดไม่เคลื่อนไหวไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นและลงนะไม่ติดลบนะคะก็ยังราคาทองบ้านเราค่ะรับซื้อทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,950 ขายออก 69,150ทองรูปพรรณอยู่ที่รับซื้อนะคะ 67,568 บาท12สตางค์แล้วก็ขายออก 69,950 บาทค่ะก็ลดลงไปจากที่ในช่วงซื้อขายสัปดาห์ที่แล้วก็มีแต่ 70,000 ก็มีนะในบางช่วงก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงติดตามปิดท้ายด้วยภัยพิบัติธรรมชาติกำลังลงโทษผู้คนในโลกใบนี้นะคะที่ภูเขาไฟอนักการกตัวก็ประทุขึ้นนะคะที่อินโดนีเซียทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินสายบินจาการ์ตานะคะแล้วก็เขาบอกว่าไฟภูเขาไฟเนี่ยประทุขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในสนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาเนื่องจากเท่าผ่านภูเขาไฟได้ลอยมาปกคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันตกของอินโดนีเซียนะคะซึ่งเกาะภูเขาไฟซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราส่งสัญญาณความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ก่อนที่จะประทุขึ้นเป็นเวลา30วินาทีเมื่อเวลา 3:53 นาทีของวันอาทิตย์โดยกล้องวงจรปิดของสำนักงานได้เห็นแสงสะท้อนจากลาวาภูเขาไฟตามภาพที่ปรากฏเนี่ยค่ะน่ากลัวมาก แล้วว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่าชุมชนเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยห่างออกไปประมาณ16กิโลเมตรแต่ก็ประกาศเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้อยู่ห่างจากปากป่องภูเขาไฟที่ยังมีพลังงานอย่างน้อย3กิโลเมตรนะคะแล
1: ้
0: วก็มีการไปเชื่อมโยงด้วยภูเขาไฟกระตัวประทุขึ้นแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อตอนที่เกิดสึนามิปี2018ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต430รายบนเกาะสุมาตราและเกาะชวานะคะก็นักวิจัยก็เชื่อว่าการเคลื่อนตัวของภูเขาไฟเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มใต้น้ำและทำให้พื้นที่บริเวณไหล่เขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของอานักกระกะตัวพังลงมาเป็นวงกว้างจนทำให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องติดตามขณะที่ฐานน้ำแข็งหักพังทลายลงมาเพราะจากเทือกเขาฮิมาลัยลงมาในช่วงของเนปาลแล้วก็มาถึงประเทศจีนนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่5เขาบอกว่า10วันมาแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่5เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาสามารถช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในใต้บ้าน
1: อ
0: ะแล้วก็มีคนอะซากพังถล่มลงมาผู้หญิงคนนี้อายุ64ปีแล้วนะคะชื่อจันทริกาเศรษฐาร่างกายเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ถูกดึงออกมาจากบ้านของเธอที่ถูกฝังอยู่ใต้โคลนในเขตนูวาคอตขณะที่กำลังเคลียร์พื้นที่ก็เจ้าหน้าที่ได้นำเธอส่งโรงพยาบาลที่กัดบันดุเพื่อรับการรักษานะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้นะคะการพังถล่มของทานน้ำแข็งเมื่อวันที่26สิงหาคมจนถึงขนาดนี้มีพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1,344 ศพในเนปาลตามรายงานของหน่วยงานจัดภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็มีผู้สูญหายอีก 5,000 คนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนประเทศจีนสื่อของรัฐเนี่ยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต31คนสูญหาย531คนจากตัวเลขดังกล่าวทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมอยู่ที่ 1,375 คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,500 คนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุภัยพิบัติที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังมีการรายงานไปเรื่อยๆว่ามีทานน้ำแข็งบางที่บางจุดที่ละลายพังถล่มลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติด้วยเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เคลื่อนไหวค่ะขอบคุณไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
11: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
12: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะโรงงานขนมนะคะในซอยสุขาภิบาล2หรือว่าซอยเพชรเกษม126นะคะซึ่งในจุดตรงนี้นะคะถนนในซอยเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะคะไป1 มา 1ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงท่านใดถ้าสามารถที่จะเลี่ยงได้เพื่อเปิด ทางให้รถดับเพลิงนั้นไปนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยกำลังเร่งระงับเหตุแล้วก็เป็นโรงงานที่เรียกว่าใหญ่นะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยคือขนมเนี่ยหลายแบรนด์มากค่ะที่ส่งขายในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็เป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะมีขนมหลายแบรนด์ทีเดียวค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยในขณะนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะยังไงเปิดทางให้รถดับเพลิงด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้รถดับเพลิงก็อยู่ที่เกิดเหตุที่กำลังระดมช่วยกันระงับเหตุกันอยู่นะคะซึ่งก็มีทั้งคุณปัญจนึกนะคะก่อนหน้านี้ก็แจ้งเข้ามาเห็นกลุ่มควันนะคะก็เป็นสาเหตุจากไฟไหม้โรงงานในแห่งนี้นะคะณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะยังอยู่ในการที่ระงับเหตุกันอยู่ค่ะคุณเอกลักษณ์ค่ะแจ้งว่าใช้ผลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงกันข้ามกับเซียรังสิตค่ะบอกว่ามีผู้หญิงรูปร่างจะทุ้มท้วมนะคะผิวขาวใส่เสื้อสีแดงทีนี้ไปนั่งอยู่บนพื้นถนนในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะช่องขวาช่องด่วนด้วยนะคะแล้วก็ท่าทางเนี่ยเหม่อนะคะไม่รู้ว่ามีอาการอะไรหรือเปล่านะคะเกือบถูกรถที่มาเนี่ยชนเข้าเพราะว่าเป็นช่องขวาของช่องทางด่วนของตรงข้ามกับเซียรังสิตที่พหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะในจุดตรงนี้เนี่ยจสรายได้ประสานงานไปที่สภ.คูคตให้แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
12: เมื่อช่วงก่อน 7:00 นนะคะก็มีอุบัติเหตุที่ถนนเลียบคลองลำหวายลิงนะคะอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเทราค่ะแจ้งว่าเป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะคะเป็นคนงานชาวเมียนมานะคะมากันเต็มคันรถนะคะก็เสียหลักตกคลองลำหวายลิงค่ะทำให้บาดเจ็บ30คนเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้นำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11แล้วนะคะในจุดนี้คือไม่ได้กีดขวางการจราจรนะคะแต่ว่าอาจจะมีรถที่ผ่านมาแล้วก็ชะลอดูกันค่ะในจุดที่เป็นพื้นที่ของบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะส่วนกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะโรงงานทำขนมนะคะผลิตขนมค่ะนะคะมีหลายแบรนด์มากค่ะที่โรงงานแห่งนี้นะคะเพราะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ค่ะอยู่ในซอยสุขาภิบาล2หรือว่าซอยเพชรเกษม126นะคะณขณะนี้มีรถดับเพลิงของโพรงมะเดื่อนะคะได้ไปสมทบค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทางสภ.กระทุ่มแบนนะคะในขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นเป็นถนนแคบด้วยนะคะเป็น2ช่องทางไป1มา1ค่ะนะคะแล้วก็รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะมีเป็นทั้งเป็นอาคารมีสำนักงานนะคะมีเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรด้วยค่ะคือติดกันหมดเลยนะคะบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานแห่งนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรถดับเพลิงในพื้นที่ดับเพลิงใกล้เคียงที่จะมาช่วยกันสมทบเพื่อระงับเหตุนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนะคะเขาจะว่าคือในซอยเนี่ยเข้าได้หลายด้านนะคะยังไงก็เป็นข้อมูลก็แล้วกันค่ะนะคะสำหรับท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะนะคะขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุจะได้เปิดทางให้รถดับเพลิงที่ไประงับเหตุนั้นได้ไปช่วยเหลือกันนะคะจุดนั้นอยู่ตรงในซอยเพชรเกษม126หรือว่าซอยสุขาภิบาล2นะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.กระทุ่มแบนนะคะคุณแมวค่ะแจ้งมีประเทศที่สุนทรวงศ์สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะเป็นสุนทรวงศ์ฝั่งไหนคะคุณแมว
13: เป็นตรงจุดกลับรถค่ะจากถนนคุ้มก้าวไปทางหนองจอกอะค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะ
13: แล้วจะเป็นมอเตอร์วินมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็ SUV 2คันแต่ไม่แน่ใจว่าชนยังไงนะคะ
12: โอ้มีแล้วรถมอเตอร์ไซค์เจ็บไหมคะคุณแมวเท่าที่ดูเท่าที่เห็น
13: น่าจะถลอกค่ะน่าจะขาถลอกแต่ตอนนี้เขาขยับไม่กี่ขวางจราจรนะคะ
12: oh.
13: เพราะว่าทางรถ SUV 2คันก็ขยับไปทางซ้ายแล้วคุณลุงเขาก็อยู่ด้านขวา
12: ค่ะ
13: ค่ะน่าจะพอประกันกันอยู่ค่ะซึ่งจะแยกชนไม่นานแต่แล้วก็แยกกันเลย
12: ค่ะอ๋อดีคนเจ็บก็คือเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
13: ใช่ค
12: ่
13: ะ
12: ไม่มีผู้โดยสารนั่งมานะคะ
13: ค่ะไม่ได้เหตุการณ์นะคะเห็นล้มไปแล้ว
12: อ๋อค่ะ
13: ค่ะ
12: เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณแมวค่ะ
13: ขอบคุณค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่ะเชิญคุณแมวค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแมวสวัสดีค่
13: ะ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
12: อันนี้เป็นอุบัติเหตุสุวินทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะจุดกลับรถเลยแยกคุ้มกล้าวไปจากระยางยนต์กับเป็นพี่วินนะคะกับ SUV ตอนนี้ก็เข้าข้างทางแล้วนะคะจุดนี้ก็ยังเคราะห์ดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะประสานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะใน S ของ JS Radio นะคะก็มีคุณวยศกรนะคะที่ได้โพสต์มานะคะว่าเส้นสุขาภิบาล5ในฝั่งขาเข้าบอกว่าติดนิ่งไม่ขยับเลยนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบอกว่าติดนิ่งๆมามากกว่า20นาทีนะคะส่วนในฝั่งขาออกของสุขาภิบาล5อันนี้เป็นทางด้านของเงินทางสายใหม่ทั้งนู้นนะคะที่ในฝั่งขาเข้าบอกว่าติดนิ่งเลยแต่ว่าฝั่งขาออกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นสะดวกเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ประเทศ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: เหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 นจะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและบ่ายโมงครึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 นจับตาสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเตรียมแถลงจุดยืนและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา12นาทีนะคะตอนนี้แดดเริ่มมานะคะแต่ว่ายังเจือๆด้วยฝนเมฆฝนนะคะคือแบบเหมือนฉ่ำๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะช่วงครึ่งเช้าเนี่ยฝนไม่กล้าเข้ามานะคะฝนเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นฝนเลิกงานนะคะเป็นช่วงเย็นนู่นล่ะนะคะที่จะตกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพื้นที่ในกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมินั้นอยู่ที่27องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 96% ค่ะจากทางเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่เราก็เห็นเป็นกลุ่มฝนเห็นชอบมากเลยนะคะสำนักการระบายน้ำที่มีเรดาร์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถติดตามได้ค่ะนะคะทำให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นมากขึ้นนะคะว่าฝนจะมาตอนไหนยังไงจะได้ไปทำธุระกันก่อนหรือว่าวันนี้จะรอไปก่อนอะไรยังไงนะคะต้องขอบคุณมากค่ะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาดูการจราจรกันต่อนะคะคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของอ้อมใหญ่มาที่อ้อมน้อยค่ะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณพันธ์บอกว่ามองจากทางบิ๊กซีอ้อมใหญ่ไปอยู่ประมาณเนี้ยยังเห็นกลุ่มควันของไฟไหม้นะคะของโรงงานในซอยเพชรเกษม126นะคะซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตขนมนะคะมีหลายอย่างค่ะเป็นพวกสแน็คนะคะสแน็คที่ส่งตามร้านสะดวกซื้อนะคะมีหลายแบรนด์มากนะคะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะอยู่ในซอยเพชรเกษม126ค่ะในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะก็ยังไงฝากท่านที่อยู่ในเส้นทางเลี่ยงเส้นทางดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้รถดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อระงับเพลิงกันอยู่นะคะส่วนคุณทวัฒน์ค่ะใช้วงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9ค่ะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะช่วงของก่อนถึงต่อระดับทับช้างเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถกระบะแบบมีข้อข้างหลังอะค่ะจอดเสียอยู่ในช่องขวาของช่องด่วนนะคะจอดเสียอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะก็จุดนี้รถชะลอตัวนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนคุณกิตินะคะคุณกิติเนี่ยโพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะบอกว่าใช้ถนนอรุณอมรินทร์ค่ะช่วงของสิริราชมุ่งหน้ามาที่วัดอรุณนะคะตอนนี้เนี่ยติดสัญญาณไฟที่แยกวังเดิมท้ายน่ะสะสมมาสะพานข้ามคลองมอนนะคะแล้วก็ยาวเข้าไปในซอยโรงเรียนทวีธาภิเษกค่ะการจราจรภาพรวมนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันค่ะก็จะติดรถที่ออกมาจากซอยนะคะพอผ่านจุดนี้ไปได้แล้วการจราจรก็ใช้การกันได้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแล้วก็รวมทั้งมีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นหนาแน่นมากส่วนคุณโอลิเวอร์ไมค์นะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าใช้เส้นทางของทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่กล้วยน้ำไทยค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะท้ายนั้นสะสมอยู่ตรงท้ายซอยสุขุมวิท50นะคะตอนนี้ในการจราจรก็ค่อนข้างไปได้ช้าส่วนคุณปนัดดานะคะก็ใช้พลานกพุทธมณฑลสาย4นะคะโพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอเช่นเดียวกันนะคะใช้พลานกพุทธมณฑลสาย4ค่ะแล้วก็มองออกไปเห็นเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ด้านหน้านะคะก็คงจะเป็นกลุ่มควันจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่ผลิตขนมหลายอย่างพวกสแน็คนะคะในซอยเพชรเกษม126นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถดับเพลิงก็ระดมมาเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อควบคุมในที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณทั้งด้านซ้ายด้านขวาของโรงงานก็จะเป็น อาคารเป็นตึกแถวเป็นอะไรคือเป็นที่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ทีนี้ในซอยเนี่ยมันจะไม่กว้างมากนักนะคะแต่ว่ากว้างพอที่จะให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่เนี่ยเข้าได้ค่ะนะคะส่วนรถอื่นๆเนี่ยเรียนว่าตอนนี้เลี่ยงไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเปิดทางเพื่อให้รถดับเพลิงนั้นไประงับเหตุกันนะคะมาเพิ่มเติมกับทางพันตรวจเอกพศพงษ์มนทาท่านผู้กับสภ.กระทุ่มแบนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะในตอนนี้ที่เกิดเหตุควบคุมได้ในวงจำกัดหรือยังคะ
2: อยู่ในวงจำกัดครับอยู่ในตัวโกดังครับแล้วก็มีการเปิดหลังคา
3: แล้วคุณก่อนนะ
1: ค่ะ
3: มีรถตะเพอของอ้อมน้อย2คันรถตะเพอ1คันแล้วก็มีรถบรรทุกน้ํา2คัน200นะ5คันแล้วก็ตอนนี้มามีของรถตุ้มแบน1คันเตลายนะครับตอนนี้สวนหลวงกำลังมาดีครับ
2: ก็ตอนนี้ในที่เกิดเหต
3: ุตอนนี้มีหมดตอนนี้มันหมด8คันครับ
2: ไม่ใช่ทั้งหมดเกินเก้าหรือสิบคันเมื่อกี้เดินนับ
3: แต่ข้างนอกไม่เห็นยาเป็นสิบที่เห็นเมื่อกี้
2: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ตอนนี้เพลิงเนี่ยอยู่ในวงจำกัดอยู่ในโกดังครับไม่ลุกลาม
1: ค่ะ
2: เบาลงไปเรื่อยๆตอนนี้มีการเปิดหลังคาฉีดน้ำจากด้านบนลงมา
1: ค่ะ
2: ก็ครับแต่ก็ยังมีลุกลามอยู่นะครับหมายถึงว่าลุกลามในบริเวณจำกัดนะครับ
1: ค่ะในวงจำกัดคือไม่ลามบริเวณอาคารใกล้เคียงอะไร
2: ไม่ได้ลามออกไปข้างนอกครับอยู่ในตัวโกดังครับ
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นโกดังเก็บสินค้าเหรอคะท่านผู้กับ
2: เป็นลายผลิตอาหารครับเป็นลายผลิตขนมอ่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ตอนที่เกิดเหตุมีคนงานทำงานอยู่ไหมคะ
2: มีคนงานเข้าคือเมื่อวานเป็นวันหยุด
1: ค่ะ
2: แล้ววันนี้เนี่ยคนงานเข้ามาเพื่อจะมาติดตั้งระบบก็ปรากฏว่าเห็นเปลวไฟแล้วก็ออกไปครับออกมาแจ้ง
1: อ๋อค่ะจุดนี้คือลักษณะโรงงานเนี่ยพื้นที่มันกว้างมากน้อยขนาดไหนอะคะ
2: ตัวโรงงานเนี่ยพื้นที่หลายไร่นะครับแต่ว่าตัวโกดังเนี่ยตัวโกดังประมาณสัก
1: ค่ะ
2: ตัวโกดัง
1: ไม่เป็นไรท่านผู้กับคือว่าโกดังอันนี้เนี่ยเป็นโกดังชั้นเดียวเป็นอาคารชั้นเดียว
2: ใช่ครับอาคารชั้นเดียวครับ
1: แล้วก็ข้างในจะมีพวกเครื่องจักรที่ผลิตพวกอาหารพวกสแน็ค
2: เป็นลายผลิตใช่ครับ
1: อ๋อค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม
2: ้ครับยังไม่ทราบครับตอนนี้ก็มีท่านนายอำเภอท่านนายก
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลายหน่วยงานครับรออยู่ที่เกิดเหตุครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าคิดเป็น 100% เนี่ยมันไหม้ไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านผู้กับ
2: โอ้โหถ้าด้านในเนี่ยผมว่าน่าจะหมดนะครับหมดในทีนี้หมายถึงว่าตัวเครื่องจักรแล้วก็ตัวอะไรพวกสิ่งของที่อยู่ข้างในอะครับ
1: ค่ะ
2: ตัวโครงสร้างนี่ก็เสียหายพอสมควรครับ
1: อ๋อคือมาลักษณะเป็นเหมือนว่าลึกเข้าไปข้างในแบบนี้ใช่ไหมคะลักษณะโกดัง
2: ครับเป็นครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแต่ว่าดูแน่แล้วนะคะว่าไม่มีใครติดอยู่ข้างในจุด
2: ไม่มีครับได้รับการยืนยันจากทางเจ้าทางพวกคนดูแลโรงงานนะครับว่า
1: ค่ะค่ะพูดถึงโรงงานนี้แบบเป็นโรงงานใหญ่มากนะท่านผู้กับเพราะว่า
2: ใหญ่มากครับใช่ใหญ่มาก
1: ผลิตหลายแบรนด์มากทีเดียวที่ส่งร้านสะดวกซื้อ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็ควบคุมได้ในพื้นที่ละ
2: จำกัด
1: ในวงจำกัด
2: ค่
1: ะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็แล้วต้องมีรถน้ำมาเพิ่มเติมหรือต้องใช้พวกเคมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่จะ
2: ไม่ครับใช้น้ำตอนนี้ใช้น้ำอย่างเดียวครับแล้วก็มีรถกระเช้าที่ว่าขึ้นไปฉีดลอยจากหลังคาลงมาครับ
1: ค่ะโอ้ก็ช่วยได้เยอะ
2: พื้นดินแล้วก็หลังคาด้วย
1: อ๋อค่ะอันนี้คือฉีดจากข้างนอกโรงงานเข้าไปใช่ไหมคะไม่ได้เข้าไป
2: เข้าไปในโรงงานได้ครับเข้าไปในตัวโรงงานได
1: ้อ๋อเป็น
2: เข้าไปได้จ้ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรในเส้นทางต้องเลี่ยงอะไรยังไงไหมคะท่านผู้กับ
2: ในส่วนของเส้นทางเนี่ยตอนเส้นทางเนี่ยควรเลี่ยงเส้นทางไหนบ้าง
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ควรเลี่ยงสุขาภิบาล2ครับ
2: สุขาภิบาล2ทั้งเส้นนะครับแล้วก็124
1: ค่ะ
2: แล้วก็
3: ก็คือไอ้124มันจะเข้ามาสุขา2เลยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เส้นสุขา2ที่จะผ่านโรงไก่เวกเตอร์4ขยามอ่ะครับต้องเลี่ยง
1: ค่ะอ๋อสรุปว่าอยู่124ไม่ใช่126เหรอคะในที่เกิดเหต
2: ุมันเชื่อมต่อกันได้ครับมันสามารถไปถึงกันได
1: ้ค่ะเพราะนั้นก็คือว่าเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะคะรอให้แบบ
2: บริเวณใกล้เคียงที่เข้ามาเส้นสุขาภิบาล2เนี่ยให้เลี่ยงก่อนครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ทางเจ้าของมาถึงในที่เกิดเหตุหรือยังคะท่านผู้กับ
2: ผู้ดูแลครับเป็นผู้ดูแลครับ
1: ค่ะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามต
2: ่อ
1: ขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้กับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็โรงงานท้ายอยู่ทั้งเพชรเกษม124 126สุขาภิบาล2คือทั้งเวิร์กเนี่ยค่ะนะคะที่ท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลี่ยงก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรถดับเพลิงเป็นจำนวนมากค่ะ10คันนะคะซึ่งอำนวยการอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็อาจจะมีมาสมทบกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะที่ผลิตพวกสแน็คส่งร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมีแจ้งสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะในช่องทางของ S ค่ะ JS Radio นะคะว่าคุณ BKK Commuter นะคะใช้บุรพาวิถีฝั่งมุ่งหน้าขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางด่วนบางนาบอกว่าติดขัดนั้นเลยศรีนครินทร์แล้วนะคะการจราจรนั้นแน่นทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่ข้ามถนนศรีนครินทร์เพื่อมุ่งหน้าเขา S1 นะคะช่วงของ S1 ที่จะมาเชื่อมต่อกับขั้นที่1นะคะในขณะนี้เนี่ยรถติดขัดนะคะก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเนื่องจากว่ารถที่ใช้เส้นทางของเช้าวันจันทร์ค่ะนะคะเช้าวันจันทร์ที่ทุกคนก็รีบมาทำงานกันนะคะแต่ว่าบางทียังติดพันจากวันอาทิตย์แบบอ้าวเช้าวันจันทร์แล้วเหรอนะคะเลยทำให้การจราจรในเช้าวันจันทร์นะคะค่อนข้างจะแน่นเป็นพิเศษนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะที่แจ้งมานะคะก่อนหน้านี้ที่คุณแมวแจ้งเอาไว้อุบัติเหตุบนสุวินทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะที่เลยบริเวณจุดกลับรถเลยแยกถนนคุ้มเกล้าไปนะคะซึ่งมีจักรยานยนต์เป็นพี่วินนะคะกับ SUV ซึ่งชนกันแล้วก็แยกย้ายเข้าข้างทางแล้วนะคะคงรอประกันกันค่ะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะนะคะการจราจรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีแบบชะลอกันบ้านเล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเลียบคลองลำไหวลิงนะคะยังไงถ้าคลิปทันนะคะเดี๋ยวเราเปิดคลิปให้ดูนะคะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเหตุเกิดเมื่อช่วงตอนเช้านะคะตอนประมาณ 6:20 นะคะเป็นพื้นที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งเป็นรถบัสรับส่งพนักงานเนี่ยนะคะแล้วก็คนงานเนี่ยเป็นชาวเมียนมาที่นั่งมาเจ็บ30คนเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยกันแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าคลิปทันเนี่ยเปิดคลิปให้ดูกันนะคะว่าจังหวะที่เกิดเหตุน่ะมายังไงกันนะคะสำหรับรถคันนี้คือมันเป็นถนนค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็รถคันนี้คือเหมือนกับเสียหลักกินเข้าไปทางซ้ายล้อเนี่ยลงไปข้างซ้ายแล้วก็เลยกลิ้งลงไปตกลงไปในคลองเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราเปิดคลิปให้ดูกันนะครับส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งเมื่อช่วงตอนประมาณสัก7โมงกว่านะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะเป็นช่วงของทางด้านศาลายาขาเข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะที่รถเก๋งชนกัน3คันแล้วก็เสียหายกันค่อนข้างเยอะนะคะไม่สามารถขับต่อได้ค่ะนะคะต้องใช้รถยกเนี่ยยกออกค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่จากทางศาลายาเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแต่พอเราจุดนี้มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ตลิ่งชันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะที่เป็นรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักตกคลองลำไหวลิงค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วง 6:20 เช้านี้นะคะพื้นที่ของตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะเป็นคันนี้ขับมาแล้วก็เหมือนกินเข้าไปทางไหลทางซึ่งขอบทางเนี่ยมันไม่เรียบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถนนแคบไม่มีไหลทางแล้วก็รถคันนี้เหมือนกับกินไปทางขอบทางทำให้รถก็เลยเสียหลักแล้วก็กลิ้งตกลงไปที่คลองข้างทางนะคะเนี่ยค่ะคันนี้เหตุเกิด 6:20 นะคะลงไปนะคะทีนี้รถคันนี้เป็นคนงานชาวเมียนมา30คนนะคะที่นั่งมาก็เจ็บหมดเลยค่ะนะคะยังดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือกันได้เร็วนะคะสามารถที่จะ ช่วยนำคนในรถออกมานะคะทั้งหมด30คนเนี่ยออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะคะซึ่งในจุดนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรรถสามารถผ่านได้นะคะแต่อาจจะมีรถแบบชะลอดูกันนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่กำลังจะขึ้นสะพานข้ามคลองลำหวายเลงที่บางสมัครบางประกกจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808กดโทรออกหมายเลขนี้ฟรีนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยนะคะที่ใช้แจ้งทั้งเรื่องราวการจราจรทั้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะก็แจ้งผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยกันได้เลยนะคะจะได้จสร้อยนั้นก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ในหน่วยงานที่ดูแลกันให้นะคะในตอนนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะมากันที่นะคะทางด้านของแขวงทางหลวงอยุธยานะคะแจ้งว่ามีการทำงานนะคะที่ก่อสร้างพื้นผิวถนนกันค่ะติดตามในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แขวงทางหลวงอยุธยากรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการทำงานนะคะในช่วงของ14กันยายนถึง4ธันวาคมนี้นะคะบนทางหลวงหมายเลข308นะคะหรือที่แขวงทางหลวงอยุธยากรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการทำงานนะคะในช่วงของ14กันยายนถึง4ธันวาคมนี้นะคะ

0: เป็นการก่อสร้างพื้นผิวถนนตรงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับสปอตเช็คอยุธยานะคะก็จะมีการทำงานเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรก14กันยายนถึง26ตุลาคมค่ะจะมีปิดการจราจรช่องทางที่2แล้วก็ช่องทางที่3ด้านขวาทางตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเป็นการทำงานระหว่าง27ตุลาคมถึง4ธันวาคมนี้นะคะจะปิดช่องทางที่1แล้วก็ไหลทางด้านขวาทางตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเริ่มทำงานนะคะหลังจากที่ก่อสร้างช่วงที่1เสร็จที่จีบแจ้งไปสักครู่นี้นะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่ใช้ทางคนที่กำลังจะเดินทางผ่านนะคะรวมทั้งท่านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่2ฝั่งเลยนะคะก็แจ้งมาให้ทราบกันก่อนค่ะนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางด้านของเส้น308หรือว่าถนนอุดมสรยุทธ์นะคะที่จะทำงานกันเริ่มตั้งแต่14กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งทางแขวงทางหลวงอยุธยากรมทางหลวงก็แจ้งมาให้ทราบสำหรับทุกๆท่านกันค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็กรณีของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางศาลายาเข้ามานะคะที่เมื่อตอนสัก7โมงกว่านะคะมีอุบัติเหตุชนกัน3คันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนแล้วก็ชนกันแรงทั้ง3คันเนี่ยเสียหายต้องใช้รถยกทั้งหมดนะคะจสได้สอบถามไปที่10ตำรวจเอกสิริวัฒน์วิไลผู้บังคับหมู่ซึ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของสน.ธรรมศาลาค่ะผู้หมู่บอกว่าในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดเนี่ยพ้นการกีดขวางแล้วนะคะรถสามารถผ่านได้ครบทุกช่องทางนะคะแต่ว่าการจราจรก็อาจจะยังคงมีรถสะสมกันอยู่ในจุดที่ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะโรงงานที่ผลิตขนมสแน็คส่งร้านสะดวกซื้อนะคะอยู่ในซอยสุขาภิบาล2หรือว่าซอยเพชรเกษม126เพชรเกษม124นะคะในขณะนี้เนี่ยได้ควบคุมในวงเกือบจะจำกัดแล้วนะคะคือดูแล้วเนี่ยจะไม่ลามไปที่อาคารอื่นจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นโกดังที่เป็นลายผลิตขนมนะคะนะคะแล้วก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยมีแต่คนที่มาดูพวกเครื่องจักรเพื่อเตรียมจะทำงานนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ได้มีพนักงานที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเป็นโกดังค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ทั้งรถดับเพลิง10คันนะคะคันนึงเนี่ยเป็นรถกระเช้าแล้วก็ฉีดจากด้านบนของโรงงานตัวโกดังเนี่ยคือเปิดหลังคาออกแล้วก็ใช้รถดับเพลิงเนี่ยฉีดด้านบนเพื่อทำให้ควบคุมได้เร็วขึ้นนะคะในขณะนี้ก็ยังทำให้การจราจรในซอยเพชรเกษม124 126นี้นะคะยังคงชะลอตัวกันอยู่เพราะว่ามีรถดับเพลิงที่จอดอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่อำนวยการอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะซึ่งการจราจรนะคะท่านที่อยู่ในจุดนี้นะคะก็ขอให้เลี่ยงเส้นทางกันก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ต้องให้แน่ใจค่ะนะคะว่าสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคุขึ้นมานะคะรวมทั้งตัวอาคารนะคะที่เป็นโกดังจุดที่เกิดเหตุก็ไหม้มาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่ามันเกิดซุดตัวหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับทางท่านนายอำเภอกระทุ่มแบนค่ะคุณพิรุณโรจน์นาคดนตรีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะล่าสุดนี้ควบคุมได้ในวงจำกัดหรือยังคะ
3: ล่าสุดนี้ก็ควบคุมได้อยู่ในวงจำกัดแล้วครับแต่ก็ยังควบคุมได้เป็นระยะเป็นสเต็ปอะครับยังไม่สามารถที่ไม่ลุกลามไปด้านอื่นๆนะครับ
0: ค่ะทีนี้ตัวกระดังที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันมีทีท่าว่าจะซุดตัวอะไรลงมาหรือเปล่าอะคะ
3: ตอนนี้ยังครับแต่ว่ามันไฟมันทะลุหลังคาออกไปแล้วนะครับทีนี้หลังคาก็ต้องมีการระดมฉีดน้ำจากหลังคาลงมาเพราะว่าไฟมันอยู่ในมันไหม้เกือบทุกชั้นนะครับทีนี้ก็จากข้างบนมันมีอยู่4ชั้นแล้วก็มาไล่ลงมา ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้น2

0: อ
1: ันนี้ไฟมันจะอยู่ที่ชั้น2ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะอ๋อสรุปว่าโกดังอันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นอาคาร4ชั้น
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นอาคาร4ชั้นทีนี
1: ้
0: ต้นเพลิงมันมาจากบริเวณไหนของตัวอาคารนะคะ
1: อยู่ในอาคารนี่นะครับต้นเพลิงก็อยู่ในอาคารหลังเดียวกันนี
0: ้
1: ก็เป็นลายผลิตด้วยแล้วก็เป็นโกดังเก็บสินค้าด้วยจะมีเชื้อเพลิงอยู่พอสมควรฮะ
0: ค่ะมีเชื้อเพลิงหมายถึงว่าเป็นพวกน้ำมันเป็นพวกแก๊สอะไรอย่างนี้เหรอคะ
1: พวกกระดาษพวกน้ำมันพืชอย่างเงี้ยครับที่เขาใช้ทำผลิตขนมปัง
0: ค่ะก็เลยทำให้แบบ
1: ตอนนี้ก็ควบคุมอยู่ในวงจำกัดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะไม่ลามมา
1: ประมาณไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะควบคุมได
0: ้ค่ะยืนยันว่ามันไม่ได้ลามมาบริเวณอาคารที่อยู่ข้าง
1: ๆครับไม่ลามครับไม่ลุกลาม
0: ค่ะอันนี้คือบริเวณที่เกิดเหตุที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมคะว่าโกดังเก็บสินค้าลายผลิตออฟฟิศสำนักงานอะไรอยู่ในนี้หมดเลย
1: อันนี้อยู่เฉพาะโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ลายผลิตนะตัวออฟฟิศก็จะอยู่อีกหลังนึง
0: อ๋อมีแต่ลายผลิต
1: คร
0: ับ ค่ะก็ตอนนี้น่าจะควบคุมได
1: ้ครับถ้าเกิดชั่วโมงแล้วน่าจะควบคุมได้แล้วครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อยู่ในวงจำกัดแล้วนะครับไม่ให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เซฟตี้เรื่องความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองแล้วก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนที่พนักงานต่างๆก็เกณฑ์ออกไปภายนอกก่อนแล้วครับ
0: อ๋อพนักงานที่เตรียมจะมาทำงานในช่วงเช้าเนี่ยเหรอคะที
1: ่ครับใช่ครับใช
0: ่ครับอ๋อก็กันออกไปก่อนค่ะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะท่านนายอำเภอดูแล้ว
1: ตอนนี้ก็สถานการณ์อยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเจ้าหน้าที่เรื่องความปลอดภัยของเจ้าที่ที่เข้าดับเพลิงนะครับ
0: ค่ะตอนที่ใช้
1: พยายามบอกกันว่าให้ระวังกันทุกคนนะครับ
0: ไ
1: ปเข้าดับเพลิงเพราะว่ามีทั้งฉีดทั้งด้านบนจากหลังคาด้วยแล้วก็ฉีดภายในอาคารด้วย
0: ค่ะ
1: ควบคู่กันไปก็ให้ฉีดสลับกันอยู่ครับ
0: ค่ะตอนที่อำนวยการดับเพลิงเนี่ยคือแหล่งน้ำเนี่ยเพียงพอแหล่งน้ำเนี่ยเอามาจาก
1: เพียงพอครับ
0: เอามาจาก
1: หลังอาคารเป็นคลอง
0: อ่
1: ะสามารถดึงน้ำมาได
0: ้สูบจากคลองเลย
1: แล้วก็มีรถดับเพลิงจากหลายสถานีจากหลายท้องที่เข้ามาช่วยกัน
0: ค่ะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะในวงจำกัดแล้วนะคะที่ควบคุมเอาไว
1: ้ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านนายอำเภอมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะตรงนี้เป็นสุขาภิบาล2นะคะหรือว่าเพชรเกษม124เพชรเกษม126นะกับโรงงานที่ผลิตพวกสแน็คขนมต่างๆส่งร้านสะดวกซื้อนะคะณขณะนี้ก็คงน่าจะในวงจำกัดแล้วล่ะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันในจุดตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่ยังไม่ถึงเวลาทำงานนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลก็ออกมาได้ทันนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรช่วงก่อน9โมงค่ะนะคะที่จะเข้าทำงานกันสำหรับคนที่ทำงานภาคเอกชนเนี่ยนะคะไปดูในพื้นที่ทางด้านของทางด่วนนี้ไหมคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสำหรับการจราจรบนทางด่วนค่ะทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะรถเยอะเหมือนเดิมค่ะนะคะท้ายเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเข้าต่างระดับข้างแยกข้ามแยกบางนาเข้ามาค่ะนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะผ่านหน้าด่านบางนาไปแล้วก็ยังไม่ดีนะคะรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็วันนี้รถเยอะทีเดียวค่ะปกติเนี่ยถ้าเลยโค้งวัดสะพานไปเนี่ยจะใช้กันได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ารถเยอะกว่านะคะต้องนู่นเลยค่ะกว่าจะผ่านต่างระดับท่าเรือไปเนี่ยถึงการจราจรถึงจะค่อยชั่วขึ้นนะคะมุ่งหน้ารับบ่อนไก่ใช้การได้นะคะส่วนทางด่วนนครนองในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในวันนี้รถเยอะเช่นเดียวกันถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าเรียกว่าตั้งแต่ทางโรงพยาบาลนครทนเข้ามาการจราจรนั้นเต็มพื้นที่นะคะผ่านทางเข้าด่านนครนองเข้ามาใช้การได้ค่ะขึ้นสะพานพระราม9ก็ยังคงใช้การกันได้ค่อนข้างดีนะคะมุ่งหน้าออกไปทางต่างระดับบางโคลนะคะไป ขั้นที่2เนี่ยใช้กันได้แต่ถ้าหากว่าตรงมาทางต่างระดับท่าเรือเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเลยบางโคลมานิดนึงก็มีท้ายแถวกันแล้วนะคะสำหรับในฝั่งกลับกันนะคะรถจากทางดินแดงเข้ามานะคะใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าต่างระดับมักกะสันค่ะต่อเนื่องมาที่ราบบ่อนไก่นะคะรถที่จะออกมาทางด้านถนนดงพิทักษ์ออกมาทางด้านข้างของโรงงานยาสูบนะคะขออภัยออกมาด้านข้างของทางสวนเบญจสิรินะคะก็ชะลอตัวกันนะคะทางด่วนขั้นที่2ค่ะนะคะจากทางด่วนศรีรัตน์นะคะก็วันนี้รถหนาแน่นนะคะทำให้รถเนี่ยหนาแน่นตั้งแต่ช่วงของมอเตอร์เวย์เข้ามาเลยนะคะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะผ่านทางด่านเก็บเงินเข้ามาก็เริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะทั้งทางพระราม9นะคะออกมาทางต่างระดับพญาไทต้องผ่านทางต่างระดับพญาไทไปเนี่ยการจราจรถึงจะใช้การได้นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่ใช้ทางด่วนนะคะก็หนาแน่นเช่นเดิมค่ะเรียกว่าตั้งแต่ทางวัดบัวขวัญเข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถนั้นชะลอตัวนะคะพอเลยนะคะทางด้านของทางประชาชื่นมาเนี่ยก็จะใช้กันได้นะคะแล้วก็มาชะลออีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงของโค้งบางซื่อเข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถชะลอตัวค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะเลยต่างระดับพญาไทค่ะมุ่งหน้ามาทางบางโคลนเนี่ยใช้กันได้นะคะส่วนรถที่จะใช้ต่างระดับพญาไทแล้วออกไปทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะต้องผ่านทางต่างระดับพญาไทไปนะคะการจราจรถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทางด่วนฉลองรัฐค่ะในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีชะลอช่วงของเหนือถนนลาดพร้าวนะคะพอเลยเหนือถนนลาดพร้าวมาเลยทางด้านของลาดพร้าวมาเนี่ยการจราจรใช้การได้แล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวนะคะช่วงที่มาบรรจบกับทางขั้นที่2ต่อเนื่องขั้นที่1นะคะสำหรับบนทางด่วนค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: พ
10: รงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
12: อุ้ย
11: จากสสส
13: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
14: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
13: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
15: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
13: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะกลับมาติดตามที่จสร.กันต่อนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณปทุมพรเนี่ยนะคะแจ้งว่าสามีซึ่งมีอาการอัลไซเมอร์นะคะสามีอายุประมาณ60ปีนะคะแล้วก็หายออกจากบ้านที่หมู่บ้านพัฒน์สอน3ตรงรังสิตนครนายกคลอง3ค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะประมาณ 8:00 น.อะค่ะนะคะแล้วก็ออกจากบ้านไปคือที่บ้านก็ไม่รู้ว่าไปไหนยังไงนะคะทีนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านจสร.กันนะคะเนี่ยค่ะคุณชื่อคุณณทีนะคะเป็นสามีของคุณปทุมพรที่หายจากบ้านค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทราบว่ามีร้านแก๊สชื่อพีระแก๊สเนี่ยโทรมาแจ้งนะคะว่าเมื่อช่วงประมาณ 7:30 น.นะคะมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดเทียนถวายบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แถวแยกปู่โพแล้วก็มาฝากไว้ที่ร้านให้ตามหาเจ้าของกระเป๋าหน่อยนะคะที่ร้านพีระแก๊สเนี่ยก็เลยมาเปิดดูข้างในเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณปทุมพรนะคะก็เลยโทรมาแจ้งค่ะทีนี้แต่ว่าตัวของคุณณทีเนี่ยยังไม่พบเลยนะคะคุณณทีเนี่ยรูปร่างสูงประมาณ175ซมค่อนข้างผอมค่ะมีอาการอัลไซเมอร์นะคะหายออกจากบ้านที่หมู่บ้านพัฒน์สอน3ที่รังสิตนครนายกคลอง3ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ค่ะการแต่งกายวันที่หายไปเนี่ยใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มคือใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มนะคะใส่เสื้อสีเทาเป็นเสื้อยืดแขนสั้นค่ะเป็นชุดอยู่บ้านนะคะนะคะทีนี้ออกไปคือปกติเนี่ยจะขี่จักรยานออกไปแต่วันที่หายเนี่ยไม่รู้ว่าไปยังไงนะคะทีนี้ไปเนี่ยพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ซึ่งข้างในมีใบขับขี่มีบัตรมีเงินเล็กน้อยนะคะแล้วก็หายออกไปค่ะนะคะทีนี้7โมงครึ่งมีนักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็นำมาฝากที่ร้านแก๊สพีระแก๊สตรงปู่โพนะคะนี่ก็เลยต้องฝากว่าท่านใดที่อยู่ละแวกนี้ถ้าหากว่าเห็นคนที่เดินอยู่หรือว่าช่วยดูแลไว้ให้อะไรยังไงเนี่ยนะคะลักษณะตรงกับที่จะสรประชาสัมพันธ์ตามหาเนี่ยก็ช่วยติดต่อกลับนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีครับสำหรับหมายเลขนี้ของจสร.เพราะว่าคุณปทุมพรเองก็เป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าสามีที่หายไปอายุประมาณ60ปีนะคะแล้วก็มีอาการของอัลไซเมอร์ค่ะนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่การจราจรกันนะคะคุณปิยวัฒน์นะคะโพสต์มาใน S ของ JS R Radio นะคะว่าใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรที่ในขณะนี้ยังเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าเลยนะคะเรียกว่าช้ามากค่ะนะคะจากทางเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่ถนนกำแพงเพชร7นะคะตัดกำแพงเพชร7ค่ะนะคะหรือว่าทางด้านถนนพระราม9เองบอกว่าการจราจรก็ติดมากคือไม่ต้องดูอื่นไกลคุณปิยวัฒน์บอกว่าขนาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังติดเลยมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเขาจะแบบปลื้ดไปได้ใช่ไหมคะตามช่องอะไรที่ว่างเนี่ยนี่ขนาดมอเตอร์ไซค์ก็นิ่งเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันนะคะในขณะนี้ทำให้ทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะในเช้านี้เนี่ยติดไปนู่นแล้วนะคะทางด้านของเตรียมอุดมพัฒนาการเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าของถนนพัฒนาการนะคะต่อเนื่องมาขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันยังไปได้ช้าเรียกว่าไปเกือบจะตลอดทั้งเส้นเลยนะคะที่ทำให้ทั้งพระราม9ทั้งกำแพงเพชร7เองก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่ติดเนี่ยมาจากตรงช่วงที่จะเป็นจุดกลับรถนะคะไปในฝั่งขาออกนะคะไปทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะนะคะจุดกลับรถที่เลยพร้อมพงมานะคะเนี่ยสาเหตุมาจากตรงนี้ค่ะที่ทำให้ติดนะคะพอเลยจุดที่เลี้ยวขวาจุดที่กลับรถได้เนี่ยการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าช่วงของประมาณก่อนเข้าอโศกมนตรีนะคะแล้วพอเข้าอโศกมนตรีเองการจราจรนั้นเหมือนเดิมค่ะยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรค่ะนะคะจากทางรัชโยธินมานะคะต่อเนื่องมาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะต่อเนื่องมาทางสุทธิสารการจราจรเนี่ยใช้การได้และจะมาชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของพระราม9นะคะ จากทางเซ็นทรัลพระราม9เข้ามาเนี่ยผ่านทางแยกพระราม9ก็จะไปกันได้แบบช้าๆนะคะผ่านทางด้านกำแพงเพชร7มุ่งหน้ามาที่อโศกพิบรีก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะพอเลยอโศกพิบรีมานะคะเลยโรงเรียนทางเข้ามสวประสานมิตรมาการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของรัชดาภิเษกจากทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วก็จะมาหนาแน่นมากตรงช่วงของสวนเบญจกิติค่ะที่รถรอสัญญาณไฟตรงอโศกสุขุมวิทแล้วก็รอบเนี่ยจะหลายรอบมากกว่าที่จะผ่านไปได้เลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงศูนย์สวนเบญจกิติบนถนนรัชดาภิเษกค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้บ้านที่มีเจ้าตัวเล็กนะคะที่เพิ่งลืมตาดูโลกเพิ่งคลอดออกมานะคะเป็นยังเป็นตัวเล็กนะคะที่ถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจเป็นขวัญใจของแต่ละบ้านกันบางบ้านนี่แบบรอว่าเมื่อไหร่จะตัวเล็กจะมาสักทีหนึ่งนะคะพอลืมตาดูโลกมาเนี่ยก็จะได้รับความเอาใจใส่นะคะไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าค่ะทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์รวมดวงใจนะคะที่จะทุ่มให้กับเจ้าตัวเล็กที่รอคอยกันนะคะแต่ว่าทีนี้พอมีตัวเล็กเกิดขึ้นนะคะคุณแม่ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าก็อยากจะให้นมลูกด้วยตัวเองนะคะทุกคนเนี่ยทราบเป็นอย่างดีว่านมแม่เนี่ยเป็นนมแม่ที่มีคุณค่านะคะคือหยดแรกที่ลูกได้ดื่มกินนะครับมันช่างมีประโยชน์มากค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อนะคะยิ่งถ้าหากว่ามีเป็นผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาลูกกินนมแม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องป้อนน้ำล้างปากด้วยนะคะเดี๋ยวจะอะไรอ่ะมันจะเป็นคราบหรือว่าเดี๋ยวฟันจะเป็นอะไรหรือว่าเดี๋ยวจับย่อยได้ไม่ดีต้องล้างปากนะคะต้องป้อนน้ำล้างปากนะคะซึ่งความเชื่ออันเนี้ยค่ะทางสสส.นะคะก็อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าการให้นมแม่แบบล้วนๆเลยค่ะนมแม่เพียวๆแบบเนี้ยค่ะ6เดือนไม่ต้องป้อนน้ำค่ะไม่ต้องป้อนน้ำนะคะเพราะว่านมแม่เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะทีนี้บางคนก็อาจจะกังวลนะคะยิ่งถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุนะคะก็บอกว่าเอ้ากินแต่นมแล้วลูกนะตัวเล็กเนี่ยจะหิวน้ำไหมนะคะกินแล้วจะได้สารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าทางกุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่เนี่ยมีส่วนประกอบมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85%เพียงพอต่อความต้องการของทารกนะคะแล้วก็ในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นด้วยสารอาหารที่สำคัญกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะที่ในช่วงของแรกๆวันแรกๆเนี่ยเหมือนกับเป็นวัคซีนหยดแรกที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกน้อยให้กับลูกไปอีกยาวนานเลยค่ะเหตุผลสำคัญนะที่ว่าทำไมเราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในช่วงของ6เดือนแรกนะคะก็เพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยนะคะยังเล็กมากเล็กนิดเดียวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเข้าไปเร็วเกินไปเนี่ยก็จะไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกน้อยเนี่ยคือแน่นท้องแน่นจนไม่อยากกินนมแม่นะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยก็ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าอาจจะเสี่ยงต่อการท้องเสียนะคะได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนมแม่ล้วนๆ6เดือนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดเนี่ยไม่ต้องป้อนน้ำและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะที่ทางผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์นั้นได้ยืนยันตรงกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็มาช่วยกันสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนค่ะไม่ต้องให้น้ำเพิ่มก็เป็นความปรารถนาดีจากทางสสส.ที่นำมาฝากทุกครอบครัวนะที่มีทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกนะคะจะได้ไม่มีความเชื่อที่ผิดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกรักของแต่ละครอบครัวนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาพักกันนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง9โมงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอ้อมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อเวลา7 นาฬิกาเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15 นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา5:30 น.ถึง24:00 น.จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
4: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5 คนบาดเจ็บอีก5 คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8 แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5 ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50 คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้ง2 ฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมรักวัฒนศรีรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3 สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2 ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3-2เซต16-25 25-22 12-25 25-21และ15-10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์
5: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9:12 นะคะในช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยนะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะหลายจุดนี่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณทัศเทพที่อยู่ถนนสุโขทัยนะคะเมื่อช่วงก่อน9 โมงก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ติดนะคะคุณเป้เนี่ยคุณเป้อยู่ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางแยกคลองตันมาที่พระราม9ตัดใหม่บอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะติดตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันด้วยซ้ำไปนะคะที่แบบติดกันนิ่งๆเลยนะคะคุณพ่อน้องบีค่ะใช้คู่ขนานมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของจุดพักรถกม49มาทางด่านเก็บเงินพนันิคมกม65+328นะคะการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าทีนี้เยื้องๆกับสถานีตำรวจภูธรดอนหัวล่อนะคะมีท่อน้ำที่ริมคู่ขนานมอเตอร์เวย์คือมันแตกอะค่ะน้ำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมาหลายเมตรเลยนะคะบางส่วนเนี่ยก็สาดเข้ามาในผิวการจราจรด้วยนะคะนะคะก็แจ้งมานะคะเดี๋ยวเราประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวขอไปหาหน่อยว่าจุดนี้เนี่ยเป็นท่อน้ำของหน่วยไหนนะคะที่น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะก็ฝากระวังกันก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านในจุดนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นหลบทำให้เป็นอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าในเส้นทางที่มีมอเตอร์ไซค์แบบขับนำหน้ามาเขาเบี่ยงหลบแบบนี้นะคะบางทีมันค่อนข้างกระทันหันทำให้เป็นอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในการขับรถค่ะนะคะยังไงสิ่งที่สำคัญนะคะมากๆในการขับรถก็คือสมาธิในการขับรถนะคะที่จะทำให้เราแบบคือจอดอยู่กับการขับขี่เดี๋ยวไปที่คุณพ่อน้องบีกันก่อนนะคะอยู่ตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์ค่ะคุณพ่อน้องบีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะ
3: จะเสียงดังนิดนึงอยู่ไม่ได้ยิน
2: ได้ยินค่ะ
3: อยู่ในจุดที่ท่อประปาแตกพุ่งประมาณตึกประมาณ6-7 ชั้นได้ครับ
2: โอ้ตึก6-7 ชั้นเลยเหรอคะเลิก
3: ถูกต้องน่าจะมากกว่านั้นผมกะดูแค่นี้แต่ว่าน้ำมันพุ่งขึ้นไปนี่ถ้านับน่าจะมี7 ชั้นขึ้นนะครับ
2: โอ้มันเป็นท่อ
3: มันสูงกว่าเสาไฟฟ้าเลยอะครับ
2: อุ้ยสูงกว่าเสาไฟตรงที่แบบระดับระนาบของเสาสื่อสารไอ้สายสื่อสารไหมคะ
3: เสาไฟฟ้าเลยอะครับ
2: เข้าใจเข้าใจถึงระดับสายไฟเลยไหมสายสื่อสารเลยไหมคะที่มันพลาดอยู
3: ่ใช่ถูกต้องเลยไปอีกครับเลยไปอีก
2: สูงขึ้นไปอีก
3: ใช่ครับถ้าเทียบกับไฟสองทางมอเตอร์เวย์ก็สูงกว่าด้วย
2: อุ้ยแล้วท่อมันใหญ่ขนาดไหนครับคุณพ่อน้องบี
3: ก็ประมาณ4 เมตรคูณเมตรนะครับ
2: อุ้ยบิ๊กเบิ้ม
3: เป็นท่อปูนแล้วก็เหมือนเขาล้อมท่อประปาอีกทีนึงอ่ะ
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วมันไม่รู้มันพุ่งมาหรือมันแตกมายังไงอ่ะถ้าผมถ่ายรูปไว้อยู่แล้วตอนนี้อยู่ในปอติดอยู่ในจุดกระเดียนะครับผม
2: เดี๋ยวคุณพ่อน้องบีส่งมาให้ดูหน่อยว่าเป็น
3: ผมไม่มีละจอสร้อยเลย
2: ไลน์แอดเจสร้อยค่ะ
3: ส่งตรงไหนผมไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะค้นหาอีก
2: ได
3: ้แต่เห็นมียังไม่มีเจ้าหน้าที่มามีแต่กรมทางตำรวจทางหลวงและกรมทางมอเตอร์เวย์อยู่ฝั่งนู้นแต่ผมอยู่คู่ขนาน
2: ค่ะค่ะไม่รู้ว่าของหน่วยงานไหนนะเป็นท่อน้ำดิบอะไรด้วยหรือเปล่า
3: ใช่ครับกม.ที่63+300
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่เขาอยู่ฝั่งนู้น
2: แค
3: ่ผมมองเห็นพอดี63+300เห็นแล้ว
2: ค่ะแต่ทีนี้ที่ท่อไม่ได้แบบมีพ่นตัวหนังสือว่าเป็นของหน่วยไหน
3: ไม่มีครับแต่ว่าผมเข้าใกล้ไม่ได้กลัวไม่รู้ว่ามันเป็นสายไฟฟ้าหรือเปล่า
2: เออค่ะฟังแล้วก็น่าตกใจ
3: ผมพุ่งมาโดยที่ไม่รู้เนี่ยเลยผมอยู่ห่างประมาณ80 เมตรได้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรา
3: พุ่งแรงมากประมาณนั่นแหละเสาสูงกว่าเสาไฟด้วย
2: ตอนแรกคิดว่าคุณพ่อน้องบีพูดผิดผมไม่ผิดนะสูงประมาณตึกแบบ6 ชั้นเลยสูงมากค่ะก็
3: สูงมากน้ำแรงด้วย
2: ค่ะค่ะ ได้ได้ยังไงโหนี่ค่ะคุณผู้ชมที่ดูไปพร้อมๆกันนะคะใน YouTube JS Radio นะคะอันนี้ค่ะที่คุณพ่อน้องบีบอกสูง6ถึง7ชั้นตึกนะคะไม่ใช่เมตรนะ6ถึง7ชั้น
3: มันยืนอยู่เนี่ยสูงกว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้วยอ่ะ
2: ค่ะสูงมากเห็นแล้วเดี๋ยวมีคลิปแล้ว
3: มีสมาชิกส่งไปแล้วใช่ไหม
2: ค่ะค่ะมีคนส่งคลิปไปแล้วค่ะโหแบบสูงจริงแล้วแบ
3: บ
2: น่าจะท่อแบบบิ๊กบอมเลยอ่ะนะคะ
3: ใช่ครับเมตรคูณเมตรน่ะแล้วมันล้อมปูนมาอยู่แล้วมันเป็นร่องน้ำอยู
2: ่
3: คู่ขนานมอเตอร์คู่ขนานของ
2: มอเตอร์เวย์
3: กับมอเตอร์เวย์ครับ
2: ค่ะยังดีที่แบบ
3: สักครู่เดี๋ยวรายงานจอสร้อยอยู
2: ่ค่ะยังดีนะที่แบบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทุ่งเป็นพื้นดินไม่ได้ลงมาบนถนน
3: ป่าโกกป่าผือไอ้ป่านี่อยู่ครับ
2: ป่าปลือ
4: สอง
2: ค่ะใครมาคุณพ่อน้องบีนี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไหนวออยู่เนี่ย
4: อย่างครับตอนนี้
3: อ๋อผมแจ้งของเราอยู่ครับ
2: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยไหนคะคุณพ่อน้องบีที่วออยู่ตอนเนี้ย
3: ผมคงประจุนนะผมรายงานลูกค้าอยู่ครับ
2: อ๋อค่ะงั้นขอบคุณมากคุณพ่อน้องบีขอบคุณมากเลยนะคะ
3: โอ้แต่สูงน่ากลัวมากเลย
2: เห็นแล้วน่ากลัวจริงสูงจริงสูงปี๊ดเลยอ่ะ
3: สูงกว่าเสาไฟฟ้าด้วยอ่ะ
2: ค่ะค่ะโอ้โหค่ะขอบคุณมากคุณพ่อน้องบีขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะจุดนี้เป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงประมาณกิโลเมตรที่63หรือว่าช่วงจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ไปมุ่งหน้าไปทางด่านเก็บเงินพนันนิคมนะคะแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ท่อที่ว่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นดินนะคะที่วางคงจะวางขนานกับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไปนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นท่อน้ำดิบของบริษัทน้ำที่ใกล้เคียงนี้ไหมนะคะเพราะว่าจำได้ว่าทางนั้นก็จะมีเป็นบริษัทที่แบบผลิตน้ำเอาน้ำดิบมาผลิตประปาด้วยนะคะนอกเหนือจากทางการประปาส่วนภูมิภาคแล้วนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยว่าอันนี้เนี่ยเป็นของหน่วยงานไหนนะคะโหท่อใหญ่มากเป็นเมตรแล้วว่าพอมันแตกขึ้นมามันก็พุ่งแบบสูงจริงๆเลยนะคะสูงมากเลยเสาไฟฟ้าไปด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยค่ะท่านที่ติดตามใน YouTube นะคะก็คงจะเห็นไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบกันหน่อยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาที่เรื่องของการขับรถกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่บนท้องถนนนะคะถ้าหากว่าทำให้การขับขี่นั้นไม่ปลอดภัยนะคะมันจะเป็นเรื่องของฝาท่อชำรุดนะคะหรือว่าบางครั้งมีสัตว์เดินบนทางแบบเนี้ยมันก็ทำให้เป็นการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขับรถค่ะนะคนที่คนขับต้องมีสมาธิมากจริงๆเวลาที่ขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยนะคะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะส่วนท่านใดที่แบบเป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องชื่นชมค่ะนะคะในการขับขี่ที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดน้อยลงการจราจรก็ไม่ติดขัดนะคะซึ่งโครงการคนรักรถของจสร้อยร่วมกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นโครงการที่เราส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับขี่นะคะทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่นะคะอันนี้ก็แปลว่าคือเคารพกฎจราจรนะคะอย่างเช่นขับขี่ด้วยความไม่ประมาทขับรถตามที่กฎหมายกำหนดความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะจะทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ขับขี่ที่ดีแบบนี้นะคะทำประกันภัยได้เลยค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะทีนี้ในโครงการคนรักรถเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์นี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะดูได้จากว่าในแต่ละปีนั้นๆ นะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% คือในโครงการคนรักรถเนี่ยนะคะคนที่ทำประกันภัยในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะคะก็จะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D นะคะเส้นปีปุ๊บนะคะก็มาไล่ดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นเป็นยังไงก็ดูจากว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยใช้สินใหม่ไปเท่าไหร่ถ้าใช้ไปทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแสดงว่าเป็นคนขับรถดีนะคะในกลุ่มนั้นก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยมีเป็นประกันประเภท1กับประเภท3สำหรับประเภท1เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะโดยท่านที่สนใจนะคะจะทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะก็จะมีเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะโทรศัพท์สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกันได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรกันนะคะสอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็โทรกันนะคะ02150888ค่ะแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะทั้งเรื่องที่คุณพ่อน้องบีแจ้งมานะคะว่าเป็นท่อน้ำขนาดใหญ่มากครับเป็นเมตรนะคะที่เกิดชำรุดนะคะมันแตกทำให้น้ำพุ่งขึ้นมาสูงแบบว่าเลยเสาไฟอ่ะนะคะคิดดูก็แล้วกันว่ามันสูงขนาดนั้นแล้วก็แรงด้วยนะคะคือแบบเป็นท่อขนาดใหญ่เลยค่ะนะคะนี่ค่ะมองไกลๆคนขับมาอาจจะตกใจว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นท่อน้ำนะคะที่เกิดแตกชำรุดค่ะไม่รู้อีท่าไหนนะคะจุดนั้นอยู่กับตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกตรงกิโลเมตรที่63กม63ถ้าเทียบกับในมอเตอร์เวย์ก็คือก่อนถึงด่านเก็บเงินพนัสนิคมนะคะซึ่งท่อที่ว่าเนี่ยค่ะนะคะคงจะวางขนานไปกับแนวของถนนนะคะยังไม่ทราบหน่วยงานเลยว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะคะเผื่อว่าท่านใดคุ้นเคยกับในพื้นที่นะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าเป็นท่อน้ำของหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการน้ำเนี่ยมันยังพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้หรือเปล่านะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเป็นหมายเลขของจสร้อยนะคะคุณมนสันค่ะก็ผ่านในจุดนี้ที่คุณพ่อน้องบีบอกนะคะคู่ขนานมอเตอร์เวย์หมายเลข7ขาออกกม63นะคะคุณมนสันเนี่ยบอกว่าจุดเนี่ยมันเป็นประมาณกม63ถึง65นะคะเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะนะคะที่แตกน้ำพุ่งขึ้นสูงเกิน10เมตรนะคะคือละอองฝอยเนี่ยเข้ามาในมอเตอร์เวย์เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคู่ขนานนะคะคือเข้ามาในมอเตอร์เวย์เลยค่ะละอองของมันเพราะว่ามันเป็นท่อเนี่ยประมาณสักเมตรนึงได้นะคะนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะคะเป็นเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็พอแตกเนี่ยนะคะน้ำก็เลยพุ่งขนาดนี้ค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นอีเวนต์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นท่อไม่รู้จะเป็นท่อส่งน้ำดิบจะเป็นท่อประปาที่ส่งให้คนในพื้นที่ได้ใช้หรือว่าอะไรอย่างไรนะคะตอนนี้แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมันทำให้ในเส้นทางนะคะของคู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกรวมทั้งในมอเตอร์เวย์เองนะคะน้ำเนี่ยมันก็สาดกระเซ็นเข้ามาค่ะนะคะก็ฝากถึงท่านที่ใช้เส้นทางระวังกันเป็นพิเศษก็แล้วกันนะคะหรือว่าท่านใดที่จะเบี่ยงหลบนะคะให้สัญญาณคันที่ตามหลังมาหน่อยนะคะคือเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะให้รู้ว่าเรากำลังจะเบี่ยงเส้นทางเพราะว่าแบบถ้าหักหลบกระทันหันนอกเหนือจากว่าถนนลื่นแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะทำให้รถนั้นเสียหลักได้นะคะฝากไว้ในจุดนี้จสร้อยกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะว่าเป็นของหน่วยงานไหนแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินการนะคะสามารถที่จะปิดวาล์วน้ำได้ไหมอย่างไรนะคะแล้วก็ยังไงขอให้อย่าเพิ่งมีบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าน้ำที่มันแรงขนาดนี้นะคะที่พุ่งขึ้นนะคะแล้วก็สาดกระเซ็นเข้ามานะคะละอองฝอยเนี่ยก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันนะคะที่ทำให้ผิวถนนนั้นก็เปียกลื่นได้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะ ส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะที่มีแจ้งเพิ่มเติมนะคะมีแจ้งลืมของคุณอภกรเนี่ยบอกว่าลืมแว่นสายตานะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7277กทมนั่งจากหมู่บ้านคาซาพรีเมียมราชพฤกษ์พระราม5มาลงที่กระทรวงทรัพยากรนะคะตรงพระราม6นะคะแถวๆนั้นตอน 7:30 ของวันนี้นะคะลืมเอาไว้เป็นแว่นสายตาฝากด้วยถ้าหากว่าพี่แท็กซี่ฟังอยู่นะคะททหารออ่าง7277กทมนะคะที่บริษัทนั้นลืมแว่นสายตาเอาไว้นะคะแล้วก็ในเส้นทางถ้าในช่วงเวลาตอนนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านไปแล้วก็พบเจออุบัติเหตุนั้นก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะส่วนใน X2JS Radio นะคะก็มีคุณเมฆสีส้มผ่านจุดเดียวกับคุณพ่อน้องบีเช่นเดียวกันนะคะตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะเป็นฝั่งขาออกกิโลเมตรที่63-65นะคะอันนี้ก็ส่งคลิปให้ดูด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าตกใจเกิดอะไรขึ้นตกใจเลยนะคะเป็นเส้นทางของคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะมองไปข้างหน้าคือแบบมันพุ่งขึ้นสูงคือตอนแรกคนที่ขับมาไกลๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มควันนะคะพอเข้าใกล้เท่านั้นแหละนะคะเป็นน้ำนะคะที่พุ่งสูงนะเป็น5เมตร6เมตรเกิน6เมตรนะคะเกินตึก1ชั้นนะคะที่พุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะปิดวาล์วน้ำได้นะคะก็ทำให้รถที่กำลัง5เมตร6เมตรเกิน6เมตรนะคะเกินตึก1ชั้นนะคะที่พุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะ

คุณหนูนิดนะคะคุณหนูนิดเนี่ยแจ้งว่ารถติดหนักมากนะคะตั้งแต่แยกนากลางจนถึงกม.9นะคะเอ๊ะนี่ถนนอะไรเอ่ยบอกว่าติดมาตั้งแต่ 7:30 ถึง 9:00 ใช้เวลานานมากกว่าจะออกมาถนนใหญ่นะคะบอกว่าติดเกินไปอยากให้มีผู้ดูแลในช่วงตรงนี้นะคะมาทางกม.9เอ๊ะยังไม่มั่นใจว่าเป็นถนนอะไรนะคะยังไงถ้าคุณหนูนิดเพิ่มเติมมานะคะเพิ่มเติมให้หน่อยว่าจุดนี้เป็นถนนอะไรนะคะที่บอกว่ารถติดมาตั้งแต่ 7:30 ยัง 9:00 บอกว่าติดหนักมากนะคะกว่าจะออกมาเส้นทางสายหลักได้เนี่ยใช้เวลานานมากๆทีเดียวนะคะอันนี้แจ้งมาใน S ของ JSR Radio นะคะส่วนเรื่องของการทำงานนะคะมีการทำงานค่ะนะคะที่ทางด้านของกฟผ.นะคะกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งว่ามีการทำงานนะคะมีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงค่ะเป็นการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงค่ะจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11ค่ะทีนี้ก็จะพาดผ่านข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7นะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะครับทีนี้ก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวทำงานกันในวันพุธนี้นะคะวันพุธที่9กันยายนนี้ค่ะระหว่างเวลา10:00 น.ถึง10:10 น.นะคะทั้งกฟผ.ค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางนี้นะคะสังเกตป้ายเตือนเบี่ยงการจราจรแล้วก็ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆนะคะรวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะร้องเรียนหรือว่าแจ้งเหตุได้เลยนะคะในการทำงานในครั้งนี้นะคะได้ที่คุณนพดลทิขาวค่ะหมายเลข087-304-6816คุณนพดลทิขาวนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ087-304-6816นะคะซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานที่จะทำงานกันนะคะในวันพุธที่9กันยายนค่ะช่วง10:00 น.ถึง10:10 น.นะคะช่วงของการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปต้นที่11ที่ข้ามทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะช่วงมอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะกิโลเมตรที่114+470นะคะที่ทำงานกัน10:00 น.นะคะก็แจ้งมาให้ทราบค่ะนะคะเผื่อว่าท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สายด่วนค่ะนะคะที่สายด่วน1416สายด่วน1416นะคะที่กฟผ.นั้นแจ้งมาถึงการทำงานในวันพุธที่9กันยายนนี้นะคะบนช่วงที่จะข้ามมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะ10:00ถึง10:10 น.ค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะสำหรับสภาพการจราจรค่ะคิดว่าหลายๆท่านก็คงถึงที่ทำงานแล้วนะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยเรียกว่าเช้าวันจันทร์มานะคะเพลียเลยไหมคะมาเจอการจราจรในหลายๆเส้นทางที่รถนั้นติดหนักมากนะคะซึ่งแต่ละจุดที่แจ้งเข้ามาเนี่ยนะคะดิฉันก็ตรวจสอบไปนะคะยังไม่มีอุบัติเหตุนะคะเข้าใจว่าคงจะเป็นรถที่ใช้เส้นทางกันค่ะก็โทษเช้าวันจันทร์ไปนะคะการจราจรรถหนาแน่นมากทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของตลาดเงินตลาดทองนะคะวันนี้ทองนั้นเปิดตลาดมานะคะราคาร่วงลงไป400บาทนะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะทำให้ทองคำแท่งนะคะรับซื้อที่ 68,550 บาทขายออก 68,750 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 67,173 บาท 96 สตางค์ขายออก 69,550 บาทนะคะซึ่ง

ร่วงลงมา400บาทนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเปิดตลาดนะคะเดี๋ยวเวลายังอีกยาวไกลค่ะนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะก็คงจะได้ติดตามนะคะว่าทั้งร่วงทั้งปรับขึ้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เกี่ยวพันมาจากเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะในช่วงตอนเช้าในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ที่ได้เพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะกรณีที่คุณพ่อน้องบีแจ้งท่อส่งน้ำที่มันแตกเนี่ยนะคะบนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกคู่ขนานของมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกกม.ประมาณ63ถึง65นะคะที่ลักษณะเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำนะคะแล้วก็คุณพ่อน้องบีแจ้งเพิ่มเติมบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดอนหัวล่อเข้ามาในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปิดวาล์วประตูน้ำเลยค่ะนะคะน้ำก็ยังพุ่งสูงแบบว่าพุ่งสูงเท่าที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะคะยังคงพุ่งสูงอยู่ค่ะนะคะไม่แผ่วเลยแหละนะคะยังไม่ทราบว่าจะสามารถปิดประตูน้ำได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยนะคะว่าเป็นท่อของหน่วยไหนนะคะแต่ทีนี้มันใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยค่ะนะคะที่แตกแล้วก็น้ำพุ่งสูงอยู่ณตอนนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะโดยทางเทศบาลดอนหัวล่อนะคะแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยจัดกำลังเข้าไปในพื้นที่นะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของการประปาพนัสนิคมก็มาในที่เกิดเหตุด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินการกันอยู่นะคะก็เข้าใจว่าคงงานใหญ่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นท่อขนาดใหญ่นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่ใช้มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะจุดเนี่ยมันเป็นคู่ขนานนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันอาจจะแบบกระเซ็นเข้ามาในมอเตอร์เวย์นะคะหมายเลข7ขาออกค่ะช่วงกม63ถึง65นะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นก็เลยฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันท่านที่ใช้ในช่องทางด้านซ้ายนะคะพอใกล้ๆพอเลยแบบเลยบางประกงไปแล้วค่ะนะคะฝากระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบรถคันหน้าที่ขับแล้วก็เบี่ยงหลบนะคะอันนี้มันก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งในขณะนี้การจราจรในจุดที่ท่อส่งน้ำเนี่ยมันแตกเนี่ยนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะบนมอเตอร์เวย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดบนมอเตอร์เวย์นะคะเกิดในพื้นที่ทางไหลทางของคู่ขนานมอเตอร์เวย์เองนะคะแต่ว่ารถที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็มีการชะลอดูกันด้วยนะคะรวมทั้งเบี่ยงหลบกันด้วยนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะส่วนถ้าหากว่าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดือนกันยายนเดือน9นะคะทีนี้อีกไม่เท่าไหร่นะคะประเทศไทยค่ะนะคะประเทศไทยนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะงานประชุมระดับโลกเลยนะคะอันนี้ก็คืองานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of The International Monetary Fund and The World Bank Group ค่ะที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะที่ทั้งประเทศของเรานะคะแล้วก็เราคนในประเทศเนี่ยนะคะก็จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้นะคะประโยชน์อย่างแรกเลยนะคะก็คือเม็ดเงินที่มันจะสะพัดมากๆนะคะทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆค่ะเพราะว่าผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นระดับ VIP นะคะจากทั่วโลกเลยนะคะที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ประชุมนะคะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนะคะซึ่งระดับ VIP ที่มาจากทั่วโลกนี้นะคะซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะคะคาดว่าจะมาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะคือไหนจะผู้ที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะไหนจะมีผู้ติดตามล่ะแล้วเรียนว่าครอบครัวเขาก็ต้องอยากมาอยู่แล้วนะคะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยคือชื่อเสียงเนี่ยทุกคนทั่วโลกรู้จักนะคะเรามีสวัสดีค่ะน้องลิซ่าใช่ไหมนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะก็ยิ่งตอกย้ำทำให้เราเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะใครๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากว่าเม็ดเงินที่สะพัดทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารทั้งการเดินทางทั้งสินค้าบริการต่างๆนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็คือว่าโอกาสของไทยในระยะยาวค่ะเนื่องจากว่าในการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนะคะนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะที่ในครั้งนี้นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่ว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆสู่ประเทศนะคะทั้งเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ในยุคนี้ละนะคะดิจิทัลที่เป็นสิ่งสำคัญในการที่ใช้ทำงานการพัฒนาประเทศกันนะคะนอกเหนือจากการลงทุนใหม่ๆแล้วนะคะยังมีการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคดิจิตอลนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็มีอะไรใหม่ๆที่แบบพลั่งพลูมาค่ะก็จะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินค่ะที่จะช่วยการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล นะคะทีนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี้นะคะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยนะคะที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจโลกค่ะที่สำคัญประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตพร้อมๆกันอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านทางช่องทางสื่อสารยังเป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ www.
am2026thailand.go.th นะคะหรือจะไปที่ Facebook am2026thailand นะคะก็ที่ช่องทาง facebook.com/am2026thailand นะคะอันนี้เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการนะคะที่เขาก็จะมีการอัปเดตให้นะคะว่าในทั้งหัวข้อนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะที่เราติดตามได้นะคะคือมันไม่ยากจนเกินไปแหละนะคะก็จะมีอะไรแบบที่ย่อยง่ายให้ได้ติดตามในช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการในครั้งนี้นะคะกับการประชุมระดับโลกค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะที่เราร่วมกันจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีนี้นะคะ2569ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนนั้นก็จะชุกขึ้นนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีเป็นประกาศเตือนฉบับต่างๆมานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทั้งร่องมรสุมนะคะที่ค่อยๆเลื่อนผ่านนะคะจากทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ภาคกลางนะคะทีนี้เนี่ยกันยายนเป็นช่วงที่ฝนชุกนะคะก็มีการประกาศเตือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักนะคะบางทีตกต่อเนื่องนะคะดินมันอุ้งน้ำแล้วก็เกิดการสไลด์กันนะคะก็มีการเตือนกันล่วงหน้านะคะเมื่อเช้านี้ที่ทางกรมอุตุได้บอกไว้นะคะว่าช่วงของ12ถึง13กันยายนนี้นะคะที่ร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาทางภาคกลางนะคะฝนก็จะชุกมากขึ้นนะคะหลังจากที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนไปนะคะทีนี้ก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่ทางด้านของปภ.นะคะปภ.ก็ได้เตือนค่ะว่าน้ำในแม่น้ำสายตอนนี้เนี่ยระดับน้ำนั้นสูงเพิ่มขึ้นนะคะมีการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งกันใน3ตำบลที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเมื่อช่วงตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วล่ะนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตือนภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่ฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายนะคะก็เลยทำให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1นั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโอ้แล้วเนี่ยน้ำมันเป็นสีแบบสีโคลนสีชาเย็นเลยนะคะนี่คือน้ำที่อาจจะทำให้ดินโคลนที่มาตามน้ำนะคะแล้วก็ดินที่มันอุ้งน้ำนะคะอาจจะเหมือนกับรับไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงมาแบบนี้นะคะก็เลยต้องเตือนกันทีนี้ปภ.เนี่ยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายโดยเฉพาะตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี้นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็แนะนำว่าให้ยกสิ่งของทรัพย์สินขึ้นในที่สูงค่ะรวมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะให้ติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะคืออันนี้เป็นการเตือนก็คงจะมาจากปภ.ส่วนกลางค่ะที่บอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะนะคะอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะคนอยู่ในพื้นที่ที่เขาได้สะท้อนออกมาในช่วงของปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าการยกขึ้นที่สูงเนี่ยสูงขนาดไหนช่วยระบุด้วยนะคะช่วยบอกด้วยค่ะนะคะบอกว่าคนทั่วๆไปนะคะบอกว่าขึ้นที่สูงก็คิดว่าสัก2ชั้นได้ไหมบางทีมันอาจจะสูงกว่านั้นไหมนะคะต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดด้วยนะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอพยพนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะมาถึงประมาณกี่โมงค่ะดิฉันเชื่อว่าสามารถคำนวณได้เพราะว่าทางต้นน้ำเนี่ยเขาวัดปริมาณน้ำฝนได้ใช่ไหมคะปริมาณน้ำฝนว่าฝนตกหนักกี่มิลนะคะเป็นร้อยมิลไม้ขนาดนี้ค่ะจากต้นน้ำมานะคะเดินทางมาถึงที่จุดซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงอันนี้เนี่ยคำนวณได้อันนี้ต้องบอกรายละเอียดให้ประชาชนด้วยนะคะเขาจะได้อพยพหรือว่ายกของขึ้นที่สูงได้ทันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกว่าให้ระวังแล้วยังไง
แล้วยังไงต่อนะคะจะระวังกี่โมงนะคะแบบนี้ค่ะนะคะต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดนะคะจะได้ไม่มีความสูญเสียเพราะว่าคนพื้นที่ริมแม่น้ำสายเนี่ยเรียกว่าบอบช้ำมากจริงๆนะคะปีที่ผ่านมาปีที่แล้วที่เป็นลานินญานะคะที่แบบลานินญาอย่างหนักแล้วน้ำเดี๋ยวแบบมาพรวดเดี๋ยวแบบทุกอย่างไปหมดเลยนะคะเงินเยียวยาไม่รู้ได้ครบกันหรือยังคะนี่จะมาอีกแล้วนะคะกับปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะคะที่มาตามริมแม่น้ำสายนะคะในที่ของเวียงพางคำแม่สายเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันนะคะรวมทั้งเชื่อว่าหน่วยงานที่แบบใกล้ชิดในพื้นที่นะคะอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแบบนี้น่าจะมีข้อมูลละเอียดแล้วก็ที่เขาจะอัปเดตข้อมูลกันนะคะในกลุ่มนะคะทั้งทาง Facebook อะไรนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ได้กระทบต่อเรื่องของระบบสื่อสารเนี่ยนะคะก็คงจะต้องแจ้งเตือนกันว่าตอนนี้น้ำมาถึงตรงนี้กี่โมงมาถึงตรงนี้กี่โมงนะคะเพื่อจะได้มีเวลาที่อพยพเคลื่อนย้ายได้ทันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะเขาจะได้วางแผนในเรื่องตรงนี้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สถานการณ์ในช่วงนี้ของหน้าฝนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะในช่วงตอนนี้นะคะใกล้10โมงแล้วนะคะจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาที่รถติดหนักนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์ของจส100ค่ะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะประสานงานหรือว่าแจ้งเข้ามากันได้ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไปพักกันก่อนค่ะแล้วก็หลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามทุกเรื่องที่นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของท่อประปาท่อส่งน้ำนะคะที่คู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกทางหลวงหมายเลข7คู่ขนานนะคะในจุดนี้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะปิดประตูน้ำปิดวาล์วน้ำได้แล้วหรือยังคะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้กันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถบัสรับส่งพนักงานตกข้างทางถนนเลียบคลองลำหวายลิงจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้บาดเจ็บ24 รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา6:30 นพันตำรวจโทสมศักดิ์ปวงสุขสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองลำหวายลิงถนนเลียบคลองลำหวายลิงหมู่ 2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบรถบัสยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ภายในคลองโดยมีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30 คนออกมาจากรถและนั่งอยู่บริเวณข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรวม24 รายก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสอบถามนายอำนวยอายุ65ปีคนขับให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหลทางแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเด็กและเยาวชนที่เผชิญความเครียดจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจากกรมสุขภาพจิตติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: เด็กและเยาวชนที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังหรือความขัดแย้งในโรงเรียนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดกังวลเศร้านอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าตนเองรับมือกับปัญหาไม่ไหวจึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลจิตใจตามบทบาทของแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนให้สังเกตอารมณ์และจัดการความเครียดเมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือโกรธควรหยุดพักหายใจช้าๆผ่อนคลายจัดลำดับปัญหาแบ่งเป็นส่วนเล็กๆและหาทางออกที่เหมาะสมหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวควรพูดคุยกับครูผู้ปกครองโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 2. ครอบครัวและโรงเรียนควรเป็นพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจผู้ปกครองและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยระบายความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือเปรียบเทียบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมช่วยหาทางออกโดยไม่เพิ่มแรงกดดันและ 3. ชุมชนและสังคมควรเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงประชาชนและคนในชุมชนควรช่วยกันสังเกตสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธรุนแรงหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่เพิกเฉยหรือตีตาแต่ควรรีบแจ้งเตือนผู้ปกครองครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันป้องกันและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมหากเด็กและประชาชนมีความเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ตลอด24 ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: วันนี้15 นาฬิกาตามเชียร์นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึก AVC 2026นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทีมนักวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะกาตาร์3 เซตรวด25-22 25-19 และ25-14
10: จ จใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญเมตตาสมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายทุกโศกและโลกภัยวันของเมตตาจงกลับมาจงแก้แหวนเงินทองทุกแห่งทุกที่มากมายกายกองบาทนี
0: ้พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: 10:13 นะคะในช่วงนี้ก็ยังคงติดตามกรณีที่เป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเมตรขึ้นไปนะคะที่เกิดแตกตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะประมาณกิโลเมตรที่63-65นะคะซึ่งในตอนนี้รู้สึกว่าความสูงของน้ำนี่ค่อยๆลดลงแล้วนะคะแต่ว่าน้ำนี่ยังพุ่งสูงประมาณสักยอดไม้ได้เลยค่ะนะคะประมาณยอดไม้ของต้นไม้ที่อยู่ริมทางของมอเตอร์เวย์นะคะในจุดนี้เนี่ยบนคู่ขนานมอเตอร์เวย์เนี่ยเห็นมีเจ้าหน้าที่นะคะรถเจ้าหน้าที่หลายคันเลยล่ะนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะเหมือนจะบล็อกการจราจรด้วยนะคะเหมือนจะกั้นแนวของการจราจรของคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้ความสูงของน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงแล้วนะคะค่อยๆลดลงค่ะแต่ว่าความสูงประมาณยอดต้นไม้นะคะของต้นไม้ข้างทางนะคะในร่องกลางของมอเตอร์เวย์กับคู่ขนานนะคะที่เป็นพวกกระถินนรงอะไรพวกนี้นะคะที่ความสูงค่อยๆลดลงแล้วนะคะความแรงของน้ำยังพอมีอยู่นะคะส่วนคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ในจุดที่ตรงที่ท่อส่งน้ำนี้แตกเนี่ยนะคะเหมือนเจ้าหน้าที่จะกันพื้นที่เอาไว้นะคะรถผ่านได้แค่ช่องเดียวนะคะแล้วก็มีคนให้แบบสลับกันวิ่งอะค่ะนะคะต้องมีคนโบกนะคะตอนนี้เข้าใจว่าคงจะดำเนินการนะคะเพื่อแก้ไขกันต่อไปน้ำค่อยๆต่ำลงมาแล้วนะคะยอดน้ำเนี่ยต่ำกว่าระดับของยอดต้นไม้ที่อยู่ริมทางของมอเตอร์เวย์แล้วนะคะในจุดนี้นะคะเป็นฝั่งขาออกแต่ว่าบนมอเตอร์เวย์ขาออกหมายเลข7เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถยังคงวิ่งได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่ารถที่มานั้นชะลอกันนะคะคงจะชะลอดูกันตอนนี้ความสูงของน้ำนี่ค่อยๆลดต่ำลงแล้วนะคะแต่ว่ายังพุ่งอยู่นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราติดตามเพิ่มเติมนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการทำงานนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงของบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะซึ่งทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีบางขุนนนท์ค่ะนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้คือ15กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งมีการเบี่ยงการจราจรนะคะหลายแบบเลยนะคะคือปิดเบี่ยง1ช่องจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ปิดเบี่ยง1ช่องจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายปิดเบี่ยง1ช่องจราจรบนถนนสุทธาวาสฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรบนถนนสุทธาวาสฝั่งมุ่งหน้าสิริราชและปิดเบี่ยง2ช่องจราจรบนถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะทีนี้ก็มีผลทำให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายนะคะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรส่วนถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันบริเวณที่ปิดเบี่ยงนั้นสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะส่วนท่านที่พักอาศัยตามแนวเนี่ยนะคะสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟภัยมณะโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะ ที่ทางนี้ได้แจ้งมาให้ทราบกันนะคะเรื่องของการเบี่ยงการจราจรค่ะส่วนกรณีที่เป็นท่อส่งน้ำที่คู่ขนานของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกหมายเลข7ฝั่งขาออกนะตรงกิโลเมตร63ถึง65จุดในขณะนี้รู้สึกว่าหน่วยงานเนี่ยน่าจะปิดประตูน้ำปิดวาล์วน้ำได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยคือความสูงลดต่ำลงแล้วนะคะที่ยังเห็นพุ่งขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นน้ำที่ค้างท่อค่ะนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ในจุดนี้สามารถผ่านได้หนึ่งช่องนะคะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยปัดการจราจรให้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็คงจะเข้าไปทำงานที่ซ่อมแซมนะคะส่วนบนมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกเองค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีชะลอตัวนะคะในจุดที่ผ่านไปเพราะว่ารถที่ผ่านนี่ก็จะชะลอกันนะคะตอนนี้ระดับน้ำรู้สึกว่าน่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วก็น้ำค้างท่อคงจะหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรละนะคะการจราจรนั้นสามารถผ่านทางได้นะคะมาที่คุณจตุพรอิ่มสำราญนะคะก็จากทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะในเรื่องนี้นะคะกรณีที่ท่อส่งน้ำอันนี้ค่ะนะคะที่คู่ขนานกับมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะที่เกิดแตกนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกันนะคะคุณจตุพรจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษนะคะคุณจตุพรคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะณตอนนี้สามารถที่จะปิดวาล์วปิดเขาเรียกว่าประตูหรือว่าวาล์วคะสามารถปิดได้แล้วใช่ไหมคะเพราะรู้สึกน้ำมันจะไม่พุ่งแล้ว
1: ก็หยุดสูบน้ำไปแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นท่ออะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นท่อสูบน้ำดิบครับเป็นการผันน้ำจากคลองพระองค์ชายานุชิตมาเก็บที่อ่างเก็บน้ำบางพระครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนที่มันเกิดแตกรั่วแล้วก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยในห้องมอนิเตอร์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยสามารถทราบไหมคะว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อก็มีการแสดงผิดปกติด้านแรงดันแต่ว่าจุดไหนเนี่ยเขายังไม่ทราบพอดีก็ได้รับการแจ้งมาก็เลยให้ประสานงานแล้วก็ดับเครื่องไปแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเป็นรั่วจากท่อระบายอากาศนะครับที่มันรุดครับ
0: ท่อระบายอากาศแต่ว่าตัวท่อส่งน้ำเนี่ยยังปกติดี
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นท่อเหล็กครับ
0: อ๋อเป็นท่อเหล็ก
1: มันก็ทนแรงดันได้สูงอยู่แล้วครับ
0: ค่ะมันเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่คะตัวท่ออันเนี้ย
1: 1,800 มิลลิเมตรครับ
0: โอ้ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลย
1: ท่อขนาดใหญ่ใช่ครับใช
0: ่ค่ะอันนี้ถามว่าน่าจะเกิดรั่วตรงท่อรูระบายอากาศช่องระบายอากาศ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะแล้วปกติท่อส่งน้ำน้ำดิบอันนี้เนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็วางตามแนวเส้นทางไหนบ้างอะคะผ่านเส้นทางไหนบ้างคะ
1: ก็จากคลองพระองค์ชยานุชิตนะครับเวลาเราเลยจากด่านตัวมอเตอร์เวย์ที่เลยสุวรรณภูมิมาตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโรงสูบน้ำดิบอยู
0: ่
1: แล้วเราก็สูบโดยแนวท่อเนี่ยวางคู่ขนานกับทางมอเตอร์เวย์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาหักเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระตรงก่อนที่ประมาณส่วนผีเสื้อตรงนู้น
0: ค่ะ
1: ที่เลยมานิดนึงครับ
0: ค่ะก็คือจะสูบน้ำกันตลอดเพื่อ
1: ทำไม่ได้ตลอดครับในช่วงฤดูน้ำหลากหรือในช่วงฤดูน้ำฝนเท่านั้นเองฤดูฝนเพื่อมาเก็บกักนะครับในช่วงแล้งเราไม่ได้สูบนะครับก็จะเราจะมีข้อตกลงกับทางชุมชนหรือเกษตรกรที่เราใช้น้ำที่คลองพระองค์ชยานุชิตอยู
0: ่ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเกษตรนะครับเราจะใช้ช่วงหน้าฝนซ
0: ึ่
1: งปกติฮะน้ำฝนเราก็จะทราบอยู่ว่ามันก็ไหลทิ้งลงทะเลเราก็ต้องสูบเก็บกักตรงนั้นมาใช้ประโยชน์นะครับ
0: อันนั้นก็คือจะเป็นเฉพาะช่วงหน้าฝนที่จะ จับ
1: ใช่ครับใช่ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
0: น้ำขึ้นให้รีบตักเลยคือรีบสูบเก็บไว้ก่อน
1: ต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ครับทรัพยากรน้ำมีค่าก
0: ็
1: ต้องใช้ให้ประหยัด
0: ค่ะทีนี้พอทราบว่าเกิดที่มันตัวระบายอากาศที่มันรั่วแบบนี้ก็ต้องหยุดสูบน้ำแล้วจะส่งผลกระทบอะไรไหมคะหรือว่าเฉพาะปริมาณน้ำที่จะเข้าอ่างเก็บน้ำบางครับ
1: ปริมาณน้ำที่เราสูบผันได้ก็จะต้องลดลงนะครับปกติเราสูบวันละประมาณ500,000 ลูกบาศก์เมตร
0: ค่ะ
1: มันก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวเราก็ต้องประสานงานกับทางหลวงนะครับเพื่อซ่อมแซมแล้วก็พอดีแนวท่อตัวนี้มันอยู่นอกเขตทางอยู
0: ่จ
1: ะเลยมีความปลอดภัยพอสมควรครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเนื่องจากแรงดันมันสูงมันก็เลยพุ่งขึ้นไปในอากาศที่สูงขึ้นนิดหนึ่งครับ
0: เพราะว่าผู้ผ่านทางมาบอกว่าโอ้โหสูงเป็นประมาณเท่า
1: เ
0: สาไฟฟ้าเลยแบบสูงมากเลย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วระยะทางมันเกือบ60 กิโลเมตรนะครับจากตรงนั้นมา
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะลงมือเลยไหมคะหรือว่าต้องยังไงต่อจะทำวันนี้ไหมคะหรือว่าจะในวันต่อๆไป
1: อ๋อเดี๋ยวเคลียร์หน้างานโดยการประสานงานนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นทางหลวงนะครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ
0: อ๋อคือเวลาที่ซ่อมเนี่ยจะต้องเหมือนเบี่ยงการจราจรบนคู่ขนานมอเตอร์เวย
1: ์ไม่กระทบอันนี้จะเป็นถนนคู่ขนานเฉย
0: ๆค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยท่อเราวางอยู่ในร่องน้ำไม
0: ่
1: ได้อยู่บนถนนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่อาจจะมีการวางกลวยเพื่อความปลอดภัยเป็นการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นครับ
0: ค่ะแต่ร่องกลางตรงนี้ก็เป็นของกรมทางหลวงเป็นของมอเตอร์เวย
1: ์ใช่ครับใช่ครับเป็นของกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วมีพวกทรัพย์สินอะไรเสียหายไหมคะบริเวณใกล้เคียงอะค่ะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีนะครับเพราะตรงนั้นเป็นที่โล่งไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยมันไปลงไหนอะคะลงร่องกลางแล้วไปออก
1: มันมีร่องกลางก็จะมีคลองระบายอยู่ครับ
0: อ๋อก็ไม่ม
1: ีไม่ทำให้น้ำท่วมหรืออะไร
0: ค่ะ
1: เป็นปัญหาในการจราจร
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็แล้วเวลาซ่อมแซมเนี่ยถือว่ามันยากไหมคะท่านผู้จัดการ
1: ถ้าเป็นแผลตัวเนี้ยไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ใช่ท่อแตกม
0: ัน
1: เป็นท่อที่เจาะขึ้นมาจากท่อเมนก
0: ็
1: เลยจะไม่ยากนะ
0: ค่ะจะพูดถึงก็ไม่ได้กระทบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นการสูบน้ำเนี่ยไปเก็บไว้ในอ่างบางพระ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าจ่ายน้ำทำให
1: ้เป็นท่อน้ำติดครับไม่ใช่ท่อน้ำประปา
0: อ๋อค่ะอันนั้นก็เลยคนใช้อะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก
1: ็
0: มีน้ำใช้อยู่แล้วอ๋อค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะท่านผู้จัดการค่ะนะคะที่เพิ่มเติมให้จสร้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ที่คุยกันไปเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษนะคะที่จุดที่คุณพ่อน้องบีแจ้งมาเป็นท่อส่งน้ำดิบที่สูบน้ำจากคลองพระองค์ชัยานุชิตนะคะแล้วก็ตามแนวเนี่ยไปทางเลียบกับมอเตอร์เวย์ไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะช่วงนี้หน้าฝนน้ำในคลองเยอะก็สูบเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเอาไปใช้ในช่วงเวลาที่มันแห้งแล้งนะคะส่วนตอนนี้พื้นที่ชาวบ้านหรืออะไรที่มีปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยก็ไม่กระทบอะไรเพราะว่าได้น้ำจากน้ำฝนนะคะค่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะในเรื่องของการจราจรก็ไม่กระทบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกค่ะนะคะแล้วก็มาที่อีกเรื่องนึงนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะช่วงที่ทางด้านของเรือ USS อับราฮัมลินคอนนั้นได้มาแวะพักนะคะที่พัทยาที่แหลมฉบังนะคะแล้วก็กำลังพลเนี่ยได้มาพักผ่อนที่พัทยานะคะซึ่งก็มีการเตรียมต้อนรับกันเรียกว่าคึกคักกันมากๆนะคะทีนี้ทางกำลังพลเนี่ยเรือก็ได้เคลื่อนออกไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงของวันที่6ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยค่ะเหมือนกับผิดคาดไหมคะว่านะคะเพราะว่ามีข่าวบอกว่ากำลังพลนะคะของเรือเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวพวกไนท์ไฟล์เท่าไหร่แต่ว่าไปเที่ยวอย่างปราสาทไม้สัจธรรมนะคะไปตลาดน้ำสี่ภาคนะคะบางคนก็แซวบอกว่า เหมือนนักเรียนมาทัศนศึกษานะคะรู้สึกเขามีความสุขนะคะที่มาเที่ยวอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมในเรื่องการกับทางคุณปรเมศงามพิเชษค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะ
2: ครับปรเมศครับนายกเมืองพัทยาครับ
0: ค่ะก็ส่งกำลังพลกลับเรือนะคะออกจากประเทศไทยกันไปแล้วนะคะทีนี้กำลังพลที่เราคาดว่าจะมาจับจ่ายใช้สอยมาเที่ยวแบบพวกสถานบันเทิงหรือว่าอะไรเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหรือว่ายังไงคะท่านนายก
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเมืองพัทยาเองเนาะเรามีความตั้งหวังว่าอยากจะให้เขาท่องเที่ยวแบบนี้นะครับคือที่ผ่านมาพัทยาพยายามจะปรับภาพลักษณ
0: ์
2: มาโดยตลอดนะเราไม่ปฏิเสธนะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ยังมีบาร์เบียร์อยู
0: ่
2: จริงๆแล้วเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองพัทยาก็ได้การรับรองว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบกีฬาด้วยนะครับเป็นสปอร์ตซิตี้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทีเด็ดก็ให้เราเป็นเมืองไม้ซิตี้เป็นเมืองการจัด
0: ประชุม
2: สัมมนานะครับเราเป็นเวลเนสซิตี้แล้วก็เป็นหมุดหมายของ Family Destination คือครอบครัวจะเห็นได้ว่ามีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นใหม่มีสวนน้ำมีโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีความหลากหลายในการท่องเที่ยวของพัทยาแต่การมาของกำลังคนครั้งเนี้ยต
0: ้
2: องขอบคุณมากนะครับคือก่อนที่กำลังคนจะถึงเนี่ยมันก็มีภาพจำเก่าๆกลับมานะครับแต่จะเห็นได้ในโซเชียลมีเดียมีการทำคลิปล้อเลียนว่าจะต้องมาพัทยากัน
0: จากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะจากกระเป๋ากันไป
2: มันก็เป็นภาพเดิมๆสมัยที่ 5-60 ปีที่เป็น GI ที่เข้ามา
0: ค่ะ
2: มาที่เนี่ยตรงสงครามเวียดนามแล้วมันก็เป็นภาพเดิมที่เคยเป็นภาพจำของสื่อนานาชาติ
0: ค่ะ
2: ดังนั้นทั้งสื่อไทยสื่อนานาชาติก็จะมองว่าถ้ามาที่เนี่ยก็ต้องมาเที่ยวบางทีไอที่เข้ามา
0: ค่ะ
2: มาที่เนี่ยตรงสงครามเวียดนามแล้วมันก็เป็นภาพเดิมที่เคยเป็นภาพจำของสื่อนานาชาติ
0: ค่ะ
2: ดังนั้นทั้งสื่อไทยสื่อ

0: ทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสื่อต่างชาติด้วยหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ไม่เคยมาพัทยาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นว่าพัทยาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมีแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการเป็นไนท์ไลฟ์ในอดีตนะครับทำให้ที่เราพูดนะว่าพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนเนี่ยเป็นภาพอยากให้เป็นภาพจำใหม่ว่าพัทยามีทุกอย่างเลยว่ามาครบจบที่นี่นะครับไม่ว่าคุณยังอยากจะมาเที่ยวไนท์ไลฟ์คุณก็ยังมาได้นะแต่ว่าอย่างอื่นแอบครอบครัวก็ยังมาได้ที่นี่ครับ
1: ค่ะคืออันนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะคะท่านนายกว่าให้ไปเที่ยวนู่นเนี่ยเหมือนกับเขาอยากมาเที่ยวอะไรที่ค่อนข้างดูเป็นวัฒนธรรมอ่ะของไทยเดี๋ยวเห็นภาพไม่ใช่ AI นะคะนายกว่าที่ใส่ชุดไทยกันอ่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปกันใส่ชุดเป็นแบบ
0: เข้าชุดกันเนาะแล้วก็ถ่ายกันคือต้องบอกอย่างนี้นะกำลังคนที่มาเนี่ยประมาณ 4,800 คน
1: ค่ะ
0: เรือลำเนี้ยเป็นผู้หญิงประมาณ 20% นะครับแล้วก็จะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เพิ่งจบม.6 ที่เป็นสมัครมาเป็นทหารก็มีเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามาที่นี่ต้องไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะบางทีเขาก็ทำกันบ้านกันมาแล้วไปร้านอาหารสเต็กเฮาส์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้ทราบข้อมูลมาก็ไปทานข้าวไปอะไรกันเต็มที่น
1: ะ
0: มีพรรคพวกเป็นเจ้าของร้านสเต็กเฮาส์อยู่ในพื้นที่วงอมาตย์ด้วยซ้ำซึ่งไปยากนะ
1: ค
0: ือไม่มีรถสาธารณะผ่านก็ต้องไปแบบรถแกร็บรถอะไรอ่ะก็เขาก็บอกไปกันแล้วคนหนึ่งก็คือสั่งแบบสเต็ก1กิโลแบบทานไม่อั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันดีนะแล้วก็เป็นภาพดีมากๆเลยสำหรับเมืองครั้งเนี้ยซึ่งการจับจ่ายใช้สอยอาจจะเป็นไปตามเป้าหมายว่า100ล้านซึ่งจริงๆ100ล้านเนี่ยไม่มากเลยถ้าเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ได้ถือว่าไม่ต้องใช้งบประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทำให้คนต่างชาติรับรู้ว่าเมืองเนี้ยปลอดภัยเพราะว่าต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยแล้วก็ทางท่านผู้การตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเลยที่มีการมาประชุมกันร่วมกันที่เมืองพัทยาก่อนที่เรือจะมาแล้วก็มีการประชุมร่วมกันกับทางเจ้าที่สถานทูตอีกครั้งหนึ่งเราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีนะ
1: แ
0: ล้วก็เป็นภาพที่ดีสำหรับประเทศไทยด้วยที่เราก็ต้อนรับเขาอย่างดีนะครับเพราะว่าอเมริกาก็เรียกว่าเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามาอย่างยาวนานด้วยครับ
1: ก็คือไปทั้งปราสาทไม้สัจธรรมแบบดูความอลังการนะคะโอ้แกะสลักอะไรแล้วก็ไปอะไรนะไปขี่ช้างด้วยใช่ไหมท่านนายกที่
0: ขี่ช้างด้วยสวนช้างไปสวนนงนุษย์ไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปทานอาหารไปช้อปปิ้งยิ่งช้อปปิ้งนี่อันนี้ส่งเยอะมากเลยครับในห้างสรรพสินค้านี่โอ้มีความสุขกันเลย
1: ช้อปกระจายเลย
0: เขาก็มาซื้อของฝากครอบครัวเขาเลยครับ
1: ค่ะพวกของที่ระลึกอะไรที่แบบกระจุกกระจิกอะไรที่แบบเป็นแบบดูแล้วเป็นไทยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เขา
0: ด้วยด้วยแล้วเห็นมาซื้อรองเท้ากันเยอะเลยครับ
1: รองเท้าอะไรคะรองเท้าแตะ
0: รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยรองเท้าที่ซื้อรองเท้าในมออย
1: ่
0: างเงี้ยมีข้อดังๆทั่วไปก็ซื้อกันเยอะ
1: ค่ะ
0: เป็นพลุงพลัง
1: อันนี้คือถือว่าผิดคาดแล้วแต่ละสถานที่แบบที่ไปอย่างปราสาทไม้สัจธรรมอะไรเนี่ยเขาเตรียมว่ากำลังคนจะมาเที่ยวคะหรือว่าแบบก็เกินความคาดหมายเหมือนกัน
0: ก็จริงๆผมว่าเขาก็น่าจะศึกษามาแล้วว่าเขามาพัทยาเขาอยากจะไปไหนบ้างเพรา
1: ะ
0: ว่าปราสาทสัจธรรมเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ในแง่ของการที่ใช้ไม้แกะสลักที่ไม่ต้องใช้ตะปูต่อครับผมคิดว่าเขาคงรู้แหละว่ายังไงแล้วก็คงอยากจะได้ภาพถ่ายรูปใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพที่ดีนะ
1: ใช่
0: ที่สื่อสารไปให้สื่อต่างประเทศได้เห็นด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็เห็นแบบใส่กางเกงช้างกันแบบตรึมเลยนะที่ไปเที่ยวกันดูได้บรรยากาศ
0: นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ดีผมเองเนี่ยอย่างวันที่ไปรับเขาเนี่ยก็ตั้งใจเอาผ้าทำเป็นพวงมาลัยให้เขาอย่างเงี้ยในการสื่อเรื่อง
1: อะไรที่เป็นไทย
0: ๆด้วยเรื่องอะไรด้วยก็ถือว่ามาครั้งนี้เป็นประโยชน
1: ์ค่ะ
0: กับพัทยาอย่างมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ด้วยครับ
1: ส่วนหนึ่งมีแบบมาเที่ยวถึงกรุงเทพเลยไหมคะอันนายกพอจะทราบข้อมูลไหมคะกำลังพล
0: มีนะครับก็เขาก็ใน4-5วันเนี้ยเขาก็สามารถไปได้นะแต่เขาก็จะมีข้อห้ามของคนนั้นซึ่งผมก็อ่านแล้วก็ยังไม่มีเขาเป็นลงรายละเอียดว่าสาย7ไปได้ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมีของเขารายละเอียดเขาหมดเลยครับ
1: อ๋อ

0: ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีอีกอันนึงนะคะนายกว่าเราได้โชว์อะไรที่แบบสวยงามเพราะว่านอกเหนือจากศิลปินไทยอย่างลิซ่าเนี่ยนะคะถือว่าในแต่ละคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เผยแพร่อะไรที่แบบความเป็นไทยว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งด้วยไหมที่ทำให้กระตุ้นรู้สึกว่าเขาอยากมาในแนวนี้มาดูอะไรพวกนี้ด้วย
1: ใช่ผมว่าน่าจะผสมผสานกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเราพัฒนาเมืองไปประมาณหนึ่งละ เป็นทางเท้าใหม่อะไรใหม่ที่ชายหาดอย่างเงี้ยเราก็เห็นเวลาสื่อมาถ่ายก็มาถ่ายภาพอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็คงคนได้เห็นแล้วคงที่คนที่เขาไม่เห็นพัทยาเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้เห็นมันยังไงมันใช้อะไรมันดูสะอาดตาทางเท้ากว้างขวางขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่งคนไทยหลายคนก็ไม่ได้มาพัทยาในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็จะได้เห็นว่าเราเพิ่งปรับปรุงทางเท้าใหม
0: ่
1: ไฟไฮแมสใหม่หลายๆเรื่องครับป้ายพัทยาซึ่งป้ายพัทยาซิตี้เราก็ทำใหม
0: ่
1: แล้วก็เป็นประโยชน์มากเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้รวดเร็วอย่างเงี้ยอย่างทหารเรือมาแล้วก็ทำภาพต้อนรับเขาหรือยังป้ายพัทยาซิตี้เราก็ทำเป็นลายธงชาติอเมริกันต้อนรับเขาอย่างเงี้ยก็สร้างความประทับใจให้กันและกันนะครับซึ่งจริงๆประเทศไหนมาเราก็ทำได้หมดนะครับ
0: คือ
1: เราไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งของใครทั้งนั้นน
0: ะ
1: เราเป็นเมืองที่เปิดกว้างต้อนรับทุกคนอยู่นะครับ
0: แล้วพวกนวดพวกสปาอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมาใช้บริการกันเยอะไหมคะกำลังพลที่ลงจากเรือมา
1: ผมว่านะไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นคือร้านนวดของพัทยานี่มีมากเลย
0: ค่ะ
1: น
0: ะค่ะ
1: ผมคิดว่าจะมีในลักษณะพักผ่อนจริงๆอย่างท่านผู้การท่านบอกท่านมาพักผ่อนก็คือท่านก็จะใช้เวลาอยู่ในโรงแรมนะแล้วก็สปาในโรงแรมก็อาจจะรองรับอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นข่าวตรงนั้นนะพอดีนักข่าวอาจจะไปทำข่าว
0: ค
1: ือตามถนนชายหาดเขาอาจจะไม่ได้ไปนั่งอะไรอย่างนั้นสักเท่าไหร
0: ่ค่ะก็ถือว่าเรา
1: ก็มันก็กระจายในหลายภาคส่วนแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่แบบทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆมัน 4-5,000 คนถึงแม้ว่าดูว่ามากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากกับเมืองพัทยาเพราะเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวปีนึง20กว่าล้านคนนะครับเพราะงั้นแต่ตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของ1มิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ2กำลังซื้อที่สูงกับคนมาประมาณ 4-5,000 คนนะครับแล้วก็มาในช่วงที่พัทยาก็ยังซบเซาจากเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาของต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงอะไรอย่างเงี้ยทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่มีความเหมาะ
0: ดีเลยค่ะอีกคำถามนึงค่ะมีคุณฟังถามว่าที่บอกว่าเรื่องของพวกนวดพวกสปาอะไรข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามกำลังพลใช่ไหมครับทางUS
1: ไม่มีข้อห้ามครับไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามก็มีข้อห้ามแค่นั้นแหละที่เสนอข่าวไป
0: ที่ซอย
1: 6ซอย7 2ซอยนี้เท่านั้นเอง
0: ค่ะค่ะก็ถือว่าอะไรดีนะคะแฮปปี้ดีดากันเลยนะคะสำหรับหลังจากที่กำลังพลมาค่ะก็ช่วงนี้นะคะรบกวนเวลาท่านนายกเท่านี้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในโซเชียลนะคะที่พี่แชร์กันเนี่ยหูแบบคือกำลังพลบอกว่าไม่เที่ยวกลางคืนนะคะแต่ว่ามาเที่ยวอะไรที่เป็นไทยมาเช่าชุดไทยแล้วก็ใส่เป็นเหมือนเป็นชุดไทยๆนะคะเป็นเสื้อแขนยาวคล้ายๆกับลาดตะแตนแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็สวยงามนะคะเป็นผ้าไหมเนี่ยหน้าตาก็แจ่มใสทุกคนเลยค่ะนะคะดิฉันดูแล้วดูเองนะว่าอันนี้ไม่ใช่ AI นะอันนี้เป็นจริงนะคะที่ทหารอเมริกันนะคะจากกำลังพลของเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่ได้แวะพักผ่อนที่พัทยานะคะช่วยเติมกำลังซื้อนะคะดีเลยค่ะนะคะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่เราก็ไม่คิดนะคะว่าเขาจะชอบแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นช่วงอายุก็ได้นะคะจากเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเป็นยุคสมัยสงครามเวียดนามนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเด็กรุ่นหนุ่มอ่ะนะคะซึ่งรสนิยมในการเที่ยวก็คงจะเปลี่ยนไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเห็นว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็คงสะพัดในพัทยาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยนะคะในเรื่องเนี่ยค่ะดูดีไหมคะเนี่ยโอ้ใส่เป็นชุดไทยๆแล้วแบบดูหน้าตาแจ่มใสมีออร่าทุกคนเลยนะคะหน้าตาเข้ากับชุดไทยเลยอ่ะนะคะทำให้เหมือนสมัยยุทธยานะที่เป็นมี ต่างประเทศเข้ามามีฐานฝรั่งมีฝรั่งเศสอะไรเข้ามาแบบนี้ที่นั่นอารมณ์แบบแล้วดูภาพสิที่เขาไปเลือกเช่าชุดไทยกันแล้วแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยเป็นปราสาทไม้สัจธรรมโหมันแบบเข้ากันเป็นอย่างมากค่ะนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะที่ช่วยมาเติมเงินให้เศรษฐกิจของเราสะพัดแล้วก็ช่วยทำให้ต่างชาตินะคะทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นไปอีกในอีกมุมหนึ่งซึ่งเรายินดีแล้วก็เราตั้งใจมากค่ะที่อยากให้มุมนี้เนี่ยมันอยู่ในหน้าฟีดของโซเชียลนะคะของทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะหล่อเลยล่ะนะคะหน้าตาแจ่มใสทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังพลของเรือ USS Abraham Lincoln นะคะเอาละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

คุณเจี๊ยบ58นะคะแจ้งว่าบนถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกค่ะจากแยกพาณิชย์ทนมุ่งหน้ามาที่แยกไฟฉายการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงแยกไฟฉายมีรถ SUV นะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องขวานะคะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณสักหลัง10โมงนะคะที่ตรงแยกไฟฉายก็เหมือนกันนะคะมีอุบัติเหตุเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันช่องกลางแล้วก็มีผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะทางด้านของ BEM ค่ะนะคะก็แจ้งว่าจะมีการเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชันบนทางพิเศษประจิมรัฐยาบางซื่อกาญจนาภิเษกนะคะโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์มานะคะว่าเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชันบนทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมแซมผิวการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางค่ะโดยผู้ใช้ทางนั้นยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะในการทำงานเนี่ยจะเริ่มวันนี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่7ถึงวันที่16กันยายนค่ะซึ่งทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4ค่ะนะคะก็เริ่มคืนนี้นะคะ4ทุ่มของวันจันทร์นี้ค่ะวันจันทร์ที่7จนถึง16กันยายนนะคะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4นะคะทีนี้ทาง BEM ค่ะก็แจ้งมานะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณที่ทำงานกันนะคะก็โปรดขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้สังเกตป้ายเตือนการจราจรนะคะแล้วก็มีเป็นป้ายไฟขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรตามป้ายที่จัดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ในการซ่อมแซมผิวการจราจรตรงนี้นะคะก็อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังกระทบต่อผู้ที่พักอาศัยบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับทางพิเศษค่ะอันนั้นก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02-555-0255 02-555-0255นะคะบนทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะช่วงของด่านเก็บค่าผ่านทางตลิ่งชันนะคะในเริ่มแต่คืนนี้เป็นวันแรกนะคะ4ทุ่มจนถึงตี4นะคะที่มีการซ่อมผิวการจราจรแต่ว่ารถยังสามารถผ่านได้นะคะแต่ขอให้ดูป้ายที่เจ้าหน้าที่วางเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางทุกท่านนะคะเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะคะที่ได้ติดตามกันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1ค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบช่วง 8-13 กันยายนนะคะที่เราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักบางแห่งค่ะก็จะไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะแล้วก็ภาคอื่นๆนะคะพาดออกมาทางภาคกลางนะคะในระยะต่อไปนะคะ 8-13 ค่ะคือ 8-11 เนี่ยจะเป็นพาดทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพอ 12-13 กันยายนเนี่ยก็จะมีมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลื่อนลงมานะคะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้นะคะที่มีกำลังแรงด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่แล้วนะคะอยู่ทางอันดามันภาคใต้ทางอ่าวไทยก็จะแรงขึ้นค่ะนะคะก็เลยทำให้ทางภาคเหนือกับภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงเพราะว่าร่องเนี่ยมันเลื่อนลงมานะคะแต่ว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ12-13กันยายนค่ะสำหรับชาวกรุงเทพนะคะชาวกรุงเทพจะได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักนะคะหนักถึงหนักมากทีเดียวค่ะนะคะที่จะพาดลงมา12-13กันยายนค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ย
ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะยังไม่พบกลุ่มฝนให้ดิบเดี๋ยวดูให้ดีก่อนนะคะว่ามีฝนไหมนะคะในพื้นที่กรุงเทพก็ฟ้าเนี่ยสว่างขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังเจือๆด้วยความคลึ้มๆของเมฆฝนนะคะแต่ว่าท้องฟ้าสว่างค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะส่วนกลุ่มฝนก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะในช่วงฝนเลิกงานค่ะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพในวันนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ให้เราได้ทราบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในข้อมูลค่ะนะคะที่แจ้งมานะคะสำหรับเรื่องของเมื่อเช้านะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก7โมงนิดๆ นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงงานซึ่งผลิตพวกขนมพวกสแน็คส่งร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นโรงงานใหญ่ทีเดียวแหละนะคะในพื้นที่ของเพชรเกษม124 126หรือว่าสุขาภิบาล2ค่ะนะคะก็ไฟนั้นลามอย่างรวดเร็วนะคะรถดับเพลิงเนี่ยเป็น10คันทีเดียวค่ะนะคะที่ไประงับเหตุนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลายการผลิตพวกขนมพวกสแน็คค่ะนะคะมันก็จะมีเป็นน้ำมันพืชอะไรที่ไว้ใช้พวกผลิตขนมพวกทอดพวกอะไรกรอบๆแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลามค่อนข้างเร็วค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ต้องทุบตัวหลังคาของอาคารนะคะแล้วก็ฉีดน้ำจากด้านบนลงไปเพื่อช่วยกันทำให้ควบคุมได้ในวงจำกัดก็กว่าที่จะควบคุมได้ก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะยังเคราะห์ดีในที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก7โมงกว่ายังไม่มีพนักงานมาทำงานค่ะจะมีคนที่เป็นผู้ดูแลเท่านั้นเองก็สามารถที่จะหลบออกมาได้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรมากกว่านั้นนะคะส่วนตัวอาคารนะคะตัวอาคารในขณะนี้ค่ะนะคะก็ค่อนข้างจะได้รับความเสียหายเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเฉพาะตัวอาคารที่เป็นลายผลิตตรงนั้นนะคะนะคะแต่ว่าอาคารใกล้เคียงอะไรเนี่ยไม่ได้ลามไปนะคะโรงงานเนี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่นะคะก็จะมีเป็นขนมหลายแบรนด์นะคะที่ตรงนี้เนี่ยที่ผลิตนะคะอันนั้นเนี่ยก็เลยมีพื้นที่กว้างแต่ว่าพวกออฟฟิศพวกอะไรไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะก็ถือว่าอย่างเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางด้านเทศบาลอ้อมน้อยนะคะเทศบาลนครเป็นเทศบาลนครอ้อมน้อยนะคะที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งดับเพลิงทั้งทางท่านนายอำเภอกระทุ่มแบนนะคะที่ได้ไปอำนวยการในจุดที่เกิดเหตุก็สามารถควบคุมได้ในวงจำกัดเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงนะหลังจากที่เกิดเหตุค่ะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ในซอยในที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้สามารถผ่านได้เป็นปกติแล้วนะคะแต่ก็คงจะมีแบบรถผ่านไปแบบชะลอดูกันบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือควันเนี่ยมันขึ้นสูงมากค่ะคนที่ขับรถอยู่ทางด้านของพลานุพุทธมณฑลเนี่ยสามารถมองเห็นได้แต่ไกลนะคะในเหตุตรงนี้ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง11โมงค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอกันอยู่ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะพรรคเพื่อไทยกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนในการลงมติร่างงบประมาณปี2570แนะคอยเตือนกันหวั่นลืมกดโหวตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.ในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติร่างงบประมาณปี2570โดยเฉพาะการเสียบบัตรและกดลงคะแนนพร้อมขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตจนกระทบคะแนนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: พรรคเพื่อไทยจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีผู้บริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานภาคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยขอให้ส.ส.ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการกดลงแสดงตนและการกดลงคะแนนเพราะบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดเช่นการแสดงตนแล้วไม่ได้กดโหวตหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งอาจส่งผลต่อการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ยังขอให้ส.ส.ช่วยกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันไม่ใช่ดูเฉพาะการลงมติของตนเองพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เคยเผลอลืมกดลงมติทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบและติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าส.ส.ไม่ควรแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ควรมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อช่วยกันเตือนเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนพร้อมย้ำว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการลงมติตามมติของรัฐบาลขณะที่นางมนพรเจริญศรีส.ส.อำนาจเจริญในฐานะประธานภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยย้ำกับส.ส.เช่นเดียวกันว่าขอให้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและเมื่อถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าได้เสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนในการติดตามการประชุมและการลงมติอย่างใกล้ชิดมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางหลักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6รีบดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน20แพ็คแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเพื่อใช้ในการบริโภคพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าอำนวยความสะดวกรับส่งนักเรียนในการเดินทางข้ามฝั่งไปกลับโรงเรียนเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท่วมขังเส้นทางหลักจนไม่สามารถสัญจรตามปกติได้การเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤตเพื่อให้ชุมชนสามารถผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 11นาฬิกา13นาทีนะคะก็มีแจ้งผ่านมาทางในช่องทางของจสร้อยนะคะทั้งดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทั้งในช่องทางของ LINE @JS100 แล้วก็ช่องทางของ X กับ JS100 Radio นะคะที่ได้แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะบอกว่าบนถนนสาธุประดิษฐ์ในฝั่งขาออกค่ะจากถนนจันทร์มาที่ใต้ด่วนสาธุประดิษฐ์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าตรงปากซอยสาธุประดิษฐ์13ค่ะมีต้นไม้เนี่ยล้มขวางถนนอยู่นะคะไม่รู้ว่าผ่านไม่ได้เลยหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าน่าจะผ่านได้ลำบากแหละนะคะก็ในช่วงตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ทางคิดว่าทางสำนักงานเขตคงจะอยู่ในระหว่างดำเนินการยังดีนะคะคือไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็ในช่องทางที่ได้ติดตามจสร้อยกันนะคะทั้งทาง YouTube ค่ะ JS ร้อย Radio Official นี้นะคะขอบคุณทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณนิรุตนะคะที่แจ้งเรื่องของทั้งสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆผ่านในช่องทางแชทของYouTube ค่ะ JS Royal Radio Official นะคะในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะก็ใกล้สิ้นปีนะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านต้นเดือนมาไม่กี่วันค่ะนะคะถ้าดิฉันถามประโยคนี้เนี่ยจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะว่าทำงานทุกวันแต่ว่าทำไมหาเงินไม่เคยพอจริงก็ไม่ได้ขี้เกียจนะคะเราก็ทำงานขยันนะคะที่ทำงานกันนะคะแลกกับเงินค่ะเงินเดือนได้มานะคะแต่ทำไมไม่เคยพอนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยนะคะที่มีหลายๆคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเงินที่ได้มารายได้ที่ได้มานะคะทั้งเป็นเงินเดือนหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้นะคะหนี้มันก็มีหลายทางเหลือเกินนะคะจนจ่ายไปจนเงินในมือเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยคือได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ค่ะนะคะทำงานทุกวันแต่ว่าทำไมหาเงินเนี่ยไม่เคยพอเลยนะคะแล้วเราจะทำยังไงนะคะพอจะมีเงินอะไรที่มาหมุนเวียนให้ได้ไหมนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหานี้ค่ะออมสินนั้นอยากช่วยนะคะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการได้ง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะนะคะที่ออมสินนั้นอยากช่วยนะคะโดยก็จะช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระนะคะดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะก็สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ซึ่งอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนค่ะแบบ flat rate นะคะหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดนะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคะสมัครได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115หรือว่าในช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.gsb.or.th www.gsb.or.th ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะสามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็ไปที่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะจุดซึ่งเป็นท่อส่งน้ำดิบแล้วก็เกิดตรงช่วงกม .65 นะคะที่รูระบายอากาศนั้นมันรั่วนะคะทำให้น้ำเนี่ยพุ่งสูงมากกว่า5เมตรเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณพิรุณวัฒยานนท์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย2ของการประปาสาขาจังหวัดชลบุรีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับผม
0: ค่ะตอนนี้หัวหน้าอยู่ตรงหน้างานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ตอนนี้น้ำก็หยุดแล้วครับผม
0: ค่ะหยุดมาได
1: ้หมดแล้วครับ
0: เป็นชั่วโมงแล้ว
1: ประมาณเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วครับผม
0: อ๋อ
1: ใช่หยุดหมดแล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็กำลังประเมินแผลอยู
0: ่
1: แล้วก็จะเร่งในการซ่อมต่อไปครับผม
0: ค่ะจะซ่อมวันนี้เลยเหรอคะ
1: ต้องเร่งซ่อมครับผมเพราะมีการสูบผ่านน้ำกันอยู
0: ่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะที่น้ำที่เพิ่งหยุดเนี่ยคือเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้คุยกับทางด้านของผู้จัดการสาขาเนี่ยบอกว่า
1: ใช่ครับ
0: หยุดการสูบจ่ายน้ำแสดงว่าน้ำมันยังค้างท่ออยู่เหรอคะ
1: ใช่ยังมีค้างท่อครับผม
0: โอ้
1: ที่มันสูงใช่เพราะเราหยุดไปพักนึงแล้วก็ยังมีแรงดันสะสมอยู
0: ่ค่ะ
1: มันทำให้พุ่งสูงอยู่ครับผมใช
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเห็นจุดที่เป็นแผลของท่อนี้แล้วใช่ไหมคะตัวรูระบายอากาศที่ว่า
1: เป็นตัวแอร์วาล์วใช่ครับผม
0: อ๋อ
1: เป็นตัวแอร์วาล์วประตูน้ำแอร์วาล์วครับผม
0: ครับ
1: ประตูนั้นระบายอากาศ
0: ค่ะมันชำรุดเองหรือว่ามีใครไปทำอะไรยุ่งยากหรือเปล่า
1: อันนี้เดี๋ยวขอประเมินเบื้องต้นอย่างครับผมเพราะว่ามันมีฝาขึ้นมาแล้วก็มีลูกบอลของแอร์วาล์วลอยขึ้นมาใช่ครับเดี๋ยวขอประเมินการเบื้องต้นอย่างว่าเกิดจากอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมยังไม่กล้าฟันธงว่ามันเกิดจากขโมยหรือว่าเกิดจากการใช้งานครับผม
0: มันทำจากพวกเหล็กเหรอคะหรือว่าพวกอลูมิเนียม
1: ใช่ครับผมตัวแอร์วาเป็นเหล็กเป็นฝาเหล็กปิด
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าคนคิดไม่ดีเนี่ยจะไปแบบไปงัดไปขโมยเนี่ยก็มีมูลค่าเหมือนกันนะคะ
1: ถูกๆครับเพราะน็อตบางตัวเป็นสแตนเลสครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนที่ใช้เราเป็นสแตนเลส
0: ค่ะแล้วอันนี้ต้องดูอีกทีนึงแล้วไอ้ตัววาล์วที่มันชำรุดเนี่ยมันยังตกอยู่ในพื้นที่ไหมคะหรือว่ามันหายไปเลยกระเด็นไปเลย
1: ยังอยู่ในพื้นที่ครับผม
0: อ๋อแล้วเราสาม
1: ารถ
0: เราดูออกได้ไหมคะว่ามันถูกงัดออกมา
1: เดี๋ยวขอประเมินก่อนแล้วผมจะไม่กล้าฟันธง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: มันเคยแบบมีถูกขโมยอะไรอย่างนี้ไหมคะหัวหน้า
1: เคยมีครับผมเคยมีอยู่ยันว่าโดนขโมยน็อตโดยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำใหเปิดขึ้นมาครับผมพอแรงดันถึง
0: มันก็เลยพุ่งแบบสูงปี๊ดเลย
1: ก็มีเหมือนกันใช่ครับผม
0: ค่ะตรงนี้คือน้ำแบบที่ไหลพุ่งออกมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเหมือนกันน้ำมันก็เลยนองนะคะจะปล่อยให้มันซึมหายไปเองหรือว่าจะต้องสูบออกครับหัวหน้า
1: ตัวนี้ซึมค่อยๆซึมลงเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมีทางเป็นทางน้ำของทางมอเตอร์เวย์อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มีทางลำน้ำน้ำอยู่แล้วครับผมมันก็ซึมลงดินไปเรื่อยครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: มันไม่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยุบลงไปอะไรไหมคะเพราะว่ามัน
1: อ๋อไม่ครับไม่ครับเพราะตอนนี้น้ำมันท่วมแล้วมันก็ซึมลงไปตามนี
0: ่
1: ตามธรรมชาติไปครับผม
0: ค่ะ
1: พร้อมเป็นดิน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วในภาพ
1: ไม่กระทบกับทาง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะในภาพที่เห็นมีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนงาน 2-3 คนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่อะคะกำลังดูอะไรคะตรง
1: ตัวน้ำที่ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะตรงท่อสี
1: ตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือเรากำลังสูบผ่านน้ำไปบางพระครับผมผ่านน้ำดิบ
0: ค่ะ
1: สูบผ่านน้ำดิบไปลงนะอ่างเก็บน้ำบางพระครับผม
0: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยการซ่อมแซมอะไรเนี่ยคงไม่ใช่วันนี้ไหมคะหัวหน้าหรือว่าต้องดูอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับอะไรนะครับ
0: การซ่อมอะค่ะการซ่อมแซมดำเนินการ
1: ครับผม
0: วันนี้เลยไหมคะ
1: อาจจะวันนี้ครับครับผมเดี๋ยวขอให้ผู้รับจ้างประเมินอีกทีหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกครับผม
0: ค่ะยังไงจะได้ติดตามกันต่อนะคะขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับผม
0: ค่ะที่ถามแบบนี้เนี่ยนึกถึงเมื่อช่วงวันศุกร์ใช่ไหมคะที่เป็นรถไฟขบวนขนส่งสินค้านะคะจากทางชลบุรีที่จะมาเข้ากรุงเทพค่ะแล้วก็มันเกิดตกรางตรงช่วงขบวนแบบเกือบท้ายๆนะคะแล้วก็ในเย็นวันนั้นเนี่ยนะคะก็ทราบว่านะคะทางการรถไฟเนี่ยบอกว่าคือตัวน็อตของรางเนี่ยมันหายไปว่าโดนขโมยหรือว่ามันหลุดออกเองแต่ว่าให้น้ำหนักกับว่าน่าจะถูกขโมยอะค่ะโหใจร้ายมากเลยนะคะทำให้ยังดีที่มันเป็นขบวนสินค้านะคะ8ตัวน็อตราง8ตัวที่หายไปแล้วน็อตเนี่ยมันมีมูลค่านะคะทางด้านพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้ราคาสูงนะคะก็ทำให้คนที่แบบว่าใจร้ายมากงานก็ไม่ทำนะคะมาขโมยถอดไปนะคะทำให้ขบวนสินค้านั้นตกรางนะคะยังดีว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่สำหรับรถไฟที่ขนส่งขบวนสินค้านะคะจากทางด้านของทางนิคมทางชลบุรีเนี่ยเข้ามาทาง ลาดกระบังนะคะก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันอาละวาดกันหรือเปล่าใช่ไหมนะคะว่าในจุดของท่อส่งน้ำดิบนะคะของทางการประปาสาขาชลบุรีนะคะที่ตัวแอร์วาล์วมันชำรุดนะคะซึ่งก็ไม่น่าจะชำรุดง่ายนะคะมีใครประสงค์ไม่ดีไหมที่มาถอดเอาน็อตอะไรออกไปนะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่นี้เหมือนกันนะเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะอันนั้นก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคงต้องทำงานกันหนักมากขึ้นนะคะพวกบรรดาพวกร้านขายของเก่าที่ว่าพวกร้านขายของเก่าเนี่ยเขาน่าจะทราบนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าพอขโมยอะไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาขายในพื้นที่หรือว่าในละแวกใกล้เคียงซึ่งพวกนี้เนี่ยเขามีเครือข่ายกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องพวกขโมยของสินทรัพย์ทางราชการนะคะพวกน็อตอะไรที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ขโมยออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายกับคนที่ต้องใช้บริการอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะกลับมาที่ทั้งเรื่องราวของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะนะคะทางด้านของการประปานครหลวงค่ะนะคะการประปานครหลวงค่ะนะคะก็ได้ส่งข่าวกันมานะคะว่าในการที่เราจะติดต่อนะทั้งชำระค่าน้ำค่ะตรวจสอบเรื่องของการใช้น้ำนะคะเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสามารถทำได้โดยสะดวกค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile นะคะแอปเดียวเท่านั้นค่ะนะคะเพราะว่าในแอปก็จะมีฟังก์ชันมากมายนะคะทั้งเรื่องของก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าค่าน้ำนะคะบิลค่าน้ำนะคะพอใกล้จะถึงเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นก็จะเตือนมานะคะแล้วก็จ่ายก็สะดวกค่ะนะคะมีช่องทางที่จ่ายได้เยอะแยะมากมายสะดวกมากในแอปพลิเคชันนะคะยังไม่เท่านั้นค่ะนะคะนอกจากชำระค่าน้ำที่สะดวกรวดเร็วนะคะตรวจสอบการใช้น้ำก็เช็คได้ทุกเวลานะคะเราสะดวกเวลาไหนนะคะพักช่วงพักเที่ยงกดดูหน่อยนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้ามีแบบน้ำไม่ไหลในละแวกบ้านนะคะเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีการทำงานไหมเพราะว่าเขาก็จะแสดงเตือนอยู่แล้วนะคะล่วงหน้าให้เห็นว่าวันนี้เวลานี้นะคะมีการทำงานจะซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเราจะแจ้งปัญหานะคะก็สามารถเข้าไปได้ในแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ของการประปานครหลวงนะคะแล้วก็ยังมีอัปเดตข่าวสารบริการจากทางการประปานครหลวงด้วยนะคะรวมทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันแอปเดียวนี้ค่ะของการประปานครหลวงนะคะ MWA on Mobile ค่ะซึ่งดาวน์โหลดก็ฟรีนะคะรองรับทั้ง iOS ทั้ง Android นะคะทั้ง Harmony OS นะคะเรียกว่าหมดเลยนะคะรองรับหมดเลยค่ะนะคะสำหรับไม่ว่าท่านที่จะใช้ในระบบต่างๆก็รองรับนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีนะคะสำหรับ MWA on Mobile ของการประปานครหลวงนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่ใช้น้ำสามารถที่จะใช้บริการกันได้เลยนะคะในตอนนี้นะคะทางด้านของถนนสาธุประดิษฐ์นะคะที่มีต้นไม้ล้มขวางปากซอยสาธุประดิษฐ์13นะคะต้นอะไรเอ่ยนะคะแล้วอยู่ดีๆล้มมาคือยังไม่ทันมีลมเลยหรือว่าจากเมื่อวานหรือเปล่านะคะที่ล้มลงมานะคะเคราะห์ดีมากที่ไม่มีรถราเสียหายหรือว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะอยู่ตรงปากซอยสาธุประดิษฐ์13ค่ะนะคะเดี๋ยวกำลังดูว่าตรงช่วงของหน้างานนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการกันอยู่คุณเจฟ.จีคุณเจฟจีนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JSR Radio นะคะว่าถนนลาดพร้าวค่ะช่วงของแฮปปี้แลนด์ทั้งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนั้นการจราจรคล่องตัวนะคะแล้วก็ในภาพที่โพสต์มาคือแดดค่อนข้างแจ่มมาก แดดดีจริงๆนะคะในช่วงตอนนี้เนี่ยแดดดีมากค่ะนะคะรวมทั้งในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะของทางกรุงเทพนะคะตอนนี้เนี่ยแดดมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะนะคะจัดเต็มให้นะคะแดดแรงมากค่ะนะคะแต่ว่าเห็นแดดแรงอย่างนี้นะคะช่วงเย็นเลิกงานเนี่ยฝนรออยู่นะคะเป็นฝนเลิกงานนะคะที่กรมพยากรณ์อากาศนั้นได้พยากรณ์เอาไว้นะคะส่วนทางด้านของสาธุประดิษฐ์13นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีต้นไม้ล้มอะค่ะที่ขวางอยู่นะคะเจ้าหน้าที่กำลังตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายออกคือมันเป็นตัวกิ่งก้านสาขานะคะของต้นอะไรเอ่ยคล้ายกับประดู่เหมือนกันนะคะดูจากใบนะคะก็ตอนนี้ก็ตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเนี่ยกองอยู่บนปากซอยสาธุประดิษฐ์13ค่ะนะคะรถที่ผ่านมาอาจจะต้องเบี่ยงหลบกันนะคะอันนี้เป็นการทำงานล่าสุดนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่กำลังจะแบบรีบๆอาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะออกไปทางถนนจันทร์ได้หรือเปล่านะคะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นซอยสาธุประดิษฐ์13ค่ะเป็นพื้นที่ของทางเขตยานาวาเนี่ยค่ะช่วยกันดูหน่อยว่าต้นอะไรคือเหมือนประดู่นะกิ่งมันจะคล้ายๆใบมันจะคล้ายๆเหมือนกันที่หักลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะใบตรึมนะคะใบเนี่ยกองอยู่บนผิวการจราจรนะคะแล้ว

ฝนมาลมมาจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะส่วนเรื่องของการขับรถนะคะเรื่องของการขับรถค่ะนะคะในการเดินทางค่ะนะคะสำหรับท่านที่เดินทางแล้วก็เป็นผู้ขับรถนะคะท่านที่จะทำประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งมีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่วิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะในโครงการนะคะการทำประกันภัยรถยนต์น่ะจะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะนะคะสิทธิประโยชน์นี่ก็คือว่านะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนขับรถดีนะคะในปีนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีการเคลมนะคะหรือว่าการเคลมน้อยมากค่ะนะคะรวมๆแล้วนะคะสินไหมในกลุ่มของเราเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ได้มีการเคลมเลยนะคะเอ๊ะเราก็ขับรถดีนะทุกอย่างอะไรดีหมดนะคะอันนี้ก็ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุได้เลยนะคะถ้าหากว่าเป็นรถอายุเกิน7ปีนะคะอันนี้แบบเข้าเกณฑ์ของประเภท3เลยค่ะนะคะว่ารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถนี้นะคะอายุนั้นมากกว่า7ปีนะคะเชิญได้เลยค่ะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะเบี้ยประกันภัยประเภท3ค่ะผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะก็โทรศัพท์ไปกันได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ถามได้นะคะทั้งประกันรถยนต์ทั้งประเภท1ทั้งประเภท3นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะกับ02150888นะคะในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของนะคะก็ยังมีในเส้นทางที่รถนั้นหนาแน่นนะคะรถนั้นหนาแน่นก็แจ้งผ่านทางจสร้อยมาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อย24ชั่วโมงด้วยนะคะมีอุบัติเหตุนะคะที่บนถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะเป็นช่วงของเขื่อนลำตะคองนะคะมุ่งหน้ามาทางปากช่องค่ะจุดนั้นอยู่ตรงกิโลเมตรที่61นะคะเป็นตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งกับปิกอัพค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางกลางกับช่องทางขวานะคะก็จุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในฝั่งที่ขาออกมุ่งหน้าไปทางปากช่องนะคะที่แจ้งมานะคะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะในช่วงตอนนี้แล้วก็ฝากดูนะคะที่เมื่อช่วงวันเสาร์นะคะที่ทางด้านของพัญญานะคะแจ้งสามีซึ่งมีอาการหลงลืมอะค่ะคุณณทีคุณปทุมพรเนี่ยเป็นพัญญาแจ้งว่าสามีชื่อคุณณทีอายุประมาณ60ปีแล้วก็หายออกจากบ้านนะคะที่หมู่บ้านพัดสอน3อยู่รังสิตนครนายกนะคะหายออกจากบ้านเมื่อช่วงวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะโดยมีอาการอัลไซเมอร์นะคะทีนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนสั้นสีเทาเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะคะรองเท้าเนี่ยจะเป็นรองเท้าแตะแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรไปมากมายนะคะคือปกติเนี่ยก็จะออกมาขี่จักรยานละแวกบ้านนะคะแต่ทีนี้เมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยคือหายออกจากบ้านไปเลยค่ะนะคะคนในบ้านก็มาเห็นแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยย้อนหลังนะคะก็ทราบว่าการแต่งกายอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้รูปร่างรูปพรรณสันฐานของคุณณทีเนี่ยเป็นคนสูงค่ะสูงประมาณ175ซมค่อนข้างผอมผิวดำแดงนะคะแล้วก็ไว้ผมสั้นนะคะ
มีอาการอัลไ

0: ไซเมอร์ค่ะจำพัญญาได้นะคะจำชื่อตัวเองได้จำได้นะคะจำได้ว่าชื่อณทีนะคะชื่อคุณณทีแล้วก็จำพัญญาได้นะคะว่าพัญญานั้นชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะจำได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอะไรอื่นๆเนี่ยบ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะจำได้หรือเปล่าว่าบ้านอยู่ตรงหมู่บ้านพัดสอน3ที่รังสิตนครนายกคลอง3นะคะทีนี้เมื่อตอนเช้าค่ะเมื่อช่วงตอนเช้านั้นก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยไปพบกระเป๋าสตางค์ของคุณณทีอยู่ตรงแยกปู่โพนะคะแล้วก็มาฝากร้านแก๊สเราแวกนั้นนะคะตอนนี้ทางพัญญาคุณปทุมพรเนี่ยไปรับแล้วนะคะแต่ว่าตัวคุณณทีเองเนี่ยยังไม่พบนะคะเพราะนั้นก็ฝากด้วยถ้าหากว่าเห็นคนลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกันเนี่ยช่วยแจ้งข้อมูลกลับนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะในช่วงนี้ค่ะมาที่คุณพาดาราจงหมายกลางนะคะก็อยู่ในงานแถลงข่าวซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ66ปีนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณมีนาและคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะในเบื้องต้นก่อนตอนนี้ก็เรียกว่างานแถลงข่าวจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านดร.มงคลตรีกิจจานนท์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะและคณะผู้บริหารพร้อมกันไปบริเวณงานวันนี้เรียกว่าคับคั่งมากมากมาจากทุกหน่วยเลยค่ะเพราะว่าในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเป็นวันที่คล้ายวันสถาปนาแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่มีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ดูแลอยู่ภายใต้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทำให้เรียกว่าได้รับทั้งความไว้วางใจนะคะแล้วก็เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่66อย่างเป็นทางการยาวนานนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียกว่ายาวนานจริงๆแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดนะคะ74จังหวัดเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลทั้งหมดเลยค่ะคุณเวนาแล้วก็คุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ตอนในวันนี้นะคะในวันนี้เองเนี่ยทางท่านผู้ว่านะคะท่านก็ได้มาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆนะคะว่า66ปีแห่งความไว้วางใจกปภเป็นพลังเติมพลังให้ทุกชีวิตอย่างไรบ้างนะคะโดยในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเส้นทางการเดินทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะ66ปีแล้วก็สังคมไทยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ได้เล่าถึงข้อมูลสำคัญสถานะการดำเนินงานโครงการผลแผนงานสำคัญต่างๆนะคะและการเตรียมพร้อมสู่โลกพลังงานยุคใหม่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งมั่นพัฒนาบริการแล้วก็เล่าถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ต้องบอกว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่หนึ่งเลยนะคะคุณวีนาแล้วก็คุณผู้ฟังที่ได้รับรางวัลเยอะมากๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้ว่าการันตีการทำงานอย่างมีคุณภาพมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะท่านก็ได้เล่าหลายเรื่องยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเล่าให้ฟังว่าการดำเนินงานนะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วนะคะเรื่องของการลดเพิ่มเร่งแล้วก็สร้างเป็นแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรนะคะว่าจะต้องปรับตรงไหนยังไงเพื่อให้องค์กรได้ลีนที่สุดแต่ว่าก็ยังได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดด้วยแล้วก็มีถึงธุรกิจนะคะอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าของกปภใช่ไหมคะที่จริงแล้วมีการขยายหลายท่านอาจจะเห็นค่ะอย่าง PEA Water นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นบริการสถานีชาร์จ EV นะคะหลายท่านใช้อยู่แล้วรองรับนะคะการเดินทางทั่วประเทศโดย PEA เนี่ยลงทุนเองทั้งหมดนะคะซึ่งก็ขยายก็น่าจะครอบคลุมแล้วก็ใกล้เคียงตัวเลขที่วางเอาไว้ว่าจะไปให้ถึงแบบเขาเรียกว่าทุกพื้นที่เลยนะคะที่ PEA อยู่ค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะเรื่องของ Water Flow Chart อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ลงทุนเจ้าของสถานที่เนี่ยก็มาร่วมได้อย่างที่บอกว่าจะได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขยายแล้วก็ทำให้นะคะในหลายคนเนี่ยเข้าถึงการชาร์จได้มากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งอย่างค่ะในครั้งนี้นะคะก็คือ Water Connect เปิดโอกาสนะคะให้เอกชนมาใช้แพลตฟอร์มPEA Water บริหารจัดการสถานี EV โดย PEA จะคิดค่าบริการแพลตฟอร์มเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ Water Fleet นะคะบริการการจัดการชาร์จรถไฟฟ้าลูกค้าองค์กรแบบครบวงจรมากขึ้นก็คือว่าเนี่ยก็จะไปอยู่ในองค์กรต่างๆถ้าองค์กรมีนะคะอยากจะให้ทาง PEA เข้าไปช่วยก็สามารถไปจัดการคอร์ปอเรทตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเพิ่มทั้งในเรื่องของรายได้ด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยแหละค่ะเ างที่บอกว่ามีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นขยายออกไปโดยทาง PEA โดยตรงเลยซึ่งในปีนี้นะคะต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาจะขยายในเรื่องของจุดต่างๆเรื่องของการชาร์จก็ดีแล้วก็ลงไปถึงจุดไหนนะคะที่จะเรียกว่าอยู่ไกลหน่อยก็ใช้วิธีการเข้าไปเสริมนะคะเรื่องของโซล่ารูฟท็
0: อ
1: ปโดยมีเอลงทุนให้นะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเข้ามาบริหารจัดการโดยสถานที่นั้นๆหรือยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กำลังขยายนะคะออกไปจากตั้งเป้าเอาไว้นะคะประมาณสักจริงๆเป็นหมื่นจุดแล้วนะคะแต่ว่าดำเนินการไปแล้วนะคะในส่วนนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคาดว่าแผนเนี่ยก็จะยาวนะคะไปจนถึงปี2570เลยทีเดียวนะคะ75เลยทีเดียวนะคะในการที่จะดำเนินงานในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ว่าน่ารักมากนะคะมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำจริงเพราะว่าท่านเองเนี่ยสามารถเล่าได้หมดเลยนะคะถึงทุกจุดทุกส่วนว่ามีการดำเนินไปถึงตรงไหนอย่างไรดำเนินการไปอย่างไรบ้างก
0: ็
1: ทำให้อย่างที่บอกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ว่านะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 กับ 30,000 คนนะคะที่อยู่ในการทำงานนะคะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ค่
1: ะวีนาคือทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกด้วยรางวัลการันตีหลายอย่างไม่ใช่การันตีเพียงแค่ด้านการทำงานก็เป็นเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พนักงานเองมีความสุขด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าดีจังเลยนะคะที่ได้เข้ามาดูแล้วก็ได้เห็นว่าในหน่วยงานที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมีการดูแลองค์กรยังไงบ้างเรื่องของการได้รับการยอมรับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่ายินดีมากๆเรื่องของรางวัลเพราะว่ายังรับรางวัลอย่างต่อเนื่องในปี2569นี้นะคะทาง PA ได้รับรางวัลไปแล้ว96รางวัลแล้วก็เป็นรางวัลแบบรางวัลระดับมหาชนที่มีการโหวตกันเนี่ยก็มีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการเดินทางไปรับรางวัลใหญ่นะคะที่อเมริกาด้วยนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมในวันคล้ายวันสถาปนาในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะ66ปีของ PEA
1: ใช่ค่ะ66ปีแล้วนะคะเดินหน้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากคุณพาดาราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ตอบสนองเลยนะคะกับความต้องการนะคะอย่างรถ EV เนี่ยคะตอนนี้คือไปมองไปทางไหนเนี่ยว่าสัดส่วนบนท้องถนนเยอะนะคะรถ EV ที่คนนั้นใช้กันนะคะแล้วก็ไม่ได้ขับเฉพาะในพื้นที่นะคะในกรุงเทพก็จะออกไปนะครับทั้งไปท่องเที่ยวไปธุระกันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าอยู่ในเขตของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะที่จะมีเป็นจุดชาร์จค่ะนะคะทำให้เราเนี่ยมั่นใจเพราะว่ามนุษย์ไฟฟ้าคอนเฟิร์มเองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของไฟฟ้านะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้ละค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
16: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
14: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
17: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณไพบูลย์นะคะใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชวิภานะคะจังว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายค่ะก็เลยทำให้จุดนี้น้ำไปได้ช้าส่วนคุณโน้นะคะใช้สะพานใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะฝั่งออกไปธนบุรีนะคะบอกว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะมีแท็กซี่สีส้มค่ะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเลยทำให้รถชะลอตัวนะคะถ้าหากว่าเลยไปแล้วการจราจรก็ใช้การได้นะคะส่วนฝั่งที่ข้ามมาฝั่งพระนครนะคะก็ในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะขอขอบคุณนะคะทุกๆข้อมูลนะคะที่แจ้งผ่านนะคะในช่องทางทั้งดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะหรือว่าในช่องทางของ LINE @JS100 นะคะในช่องทางของ X ค่ะ JS100 Radio นะคะรวมทั้งในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะช่องทางแชทใน YouTube นะคะที่แจ้งผ่านกันเข้ามานะคะต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะที่กรณีของคุณณทีนะคะที่ยังคงตามหากันอยู่นะคะอายุ60ปีมีอาการหลงลืมนะคะหายออกจากบ้านที่หมู่บ้านพัฒสอน3รังสิตนครนายกแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยมีคนนักเรียนเจอกระเป๋าสตางค์นะคะไปฝากไว้ที่ร้านเพลาแก๊สของคุณวารุณีสวัสดีค่ะ
1: ขายเจ้าของมาเอา
0: คุณวารุณีสวัสดีค่ะ
1: แล้วยังไงฮะ
0: ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางจส100นะคะ
1: แล้วยังไงล่ะคะ
0: เมื่อเช้ามีนักเรียนเจอกระเป๋าของคุณณทีเหรอคะกระเป๋าสตางค์
1: ณทีอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วที่บ้านก็เป็นร้านขายของมันก็ยุ่งวันจันทร์นี่ยุ่งมากแล้วร้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นเบอร์ที่แบบว่าคนสั่งโทรสั่งแก๊สนะคะถ้าเกิดโทรคุยนานเนี่ยทั้งลูกค้าก็สั่งแก๊สไม่ได้
0: ที่ร้านมีเบอร์เดียวเหรอคะ
1: มันต้องเอาไปให้โรงพักเราไม่เอาแล้วฉันโอ้ยุ่งวุ่นวายเนี่ยฉันก็เหนื่อยมากเลยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้กระเป๋ายังอยู่ที่ร้านคุณวารุณีใช่ไหมคะ
1: แล้วยังไงคะ
0: ก็จะถามอะค่ะว่าเด็กที่เจอเนี่ยไปเจอที่ไหนยังไงอะค่ะเผื่อว่าเราจะได
1: ้เขารีบไปโรงเรียนแล้วฉันก็กำลังขายของคนมาซื้อของหน้าบ้านปิกนิก4กิโล
0: ค่ะ
1: แล้วเขามาซื้อฉันก็รับตังค์แล้วเด็กมันมาฝากแล้วมันก็รีบไปเลยฉันก็ไม่ทันได้มอง
0: ค่ะ
1: ว่าแล้วก็วางไว้พอดีแฟนก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะแบบก็อยู่คนเดียวกับลูกน้องเนี่ย2คนน่ะคนที่ขี่รับโทรศัพท์อ่ะ
0: ค่ะ
1: แฟนก็เป็นมะเร็งไปหาหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ย
0: ค่ะงั้นฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจส100เดี๋ยวพอคุณวารุณีว่าเดี๋ยวจส100ค่อยโทรหากันแล้วกันนะคะจะได้ขายของ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวารุณีสวัสดีค่ะนะคะก็ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรยังไม่คุยนะคะให้ขายของไปก่อนนะคะวันจันทร์บอกว่าลูกค้าเยอะว่าอย่างนั้นนะคะส่วนข้อมูลที่เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าคือที่ร้านแก๊สเนี่ยนะคะพนักงานที่ร้านนะคะที่ยุ่งกันอยู่2คนเนี่ยนะคะบอกว่าเห็นลักษณะเหมือนกับคุณณทีเนี่ยอยู่ตรงสะพานลอยนะคะแล้วก็ร้านนี่อยู่ใกล้กับแยกปู่โพนะคะร้านพีระแก๊สนะคะต้องขอบคุณน้องนักเรียนนะคะน้องนักเรียนที่เก็บได้แล้วก็นำมาฝากไว้นะคะนักเรียนก็ไปโรงเรียนกันนะคะก็เดี๋ยวเราประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันละกันนะคะว่าฝากไปดูให้หน่อยนะคะว่าบริเวณสะพานลอยใกล้ๆกับตรงแยกปู่โพเนี่ยนะคะยังเห็นคุณณทีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกนะคะที่ขับรถผ่านย่านนั้นนะคะฝากดูด้วยนะคะที่เราตามหานะคะคุณณทีอายุประมาณ60ปีเป็นผู้ชายค่อนข้างผอมค่ะสูงประมาณ175ซมนะคะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาอมฟ้าใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็รองเท้าคงจะเป็นรองเท้าแตะนะคะมีอาการหลงลืมค่ะจำชื่อตัวเองได้จำชื่อภรรยาได้ภรรยาคุณปทุมพรเนี่ยชื่อเล่นชื่อคุณติ๋มนะคะยังจำได้ว่าภรรยาชื่อนี้นะคะฝากด้วยนะคะเผื่อว่าท่านที่ขับรถผ่านละแวกนี้นะคะแถวๆแยกปู่โพหรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยถ้าเห็นว่าลักษณะใกล้เคียงกับที่ที่ท่านได้ประชาสัมพันธ์ไปนี้นะคะฝากแจ้งกลับหน่อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะเนื่องจากว่าภรรยาก็เป็นห่วงอะค่ะนะคะเป็นห่วงว่า กลางค่ำกลางคืนที่ผ่านมาได้ไปพักที่ไหนนะคะได้กินข้าวกินปลาแล้วหรือยังเช้านี้กินข้าวกินปลาแล้วหรือยังนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าพบเห็นก็แจ้งที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดด้านฝ่ายค้านมองว่าการปรับลดขณะนี้ยังมีบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณาวาระ2 3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 699,000 ล้านบาทจากเดิม 693,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ตัดลดงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิม 17,000 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 14,000 ล้านบาทลดลง 3,129 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจากเดิม 91,000 ล้านบาทปรับลดเหลือ 90,000 ล้านบาทลดลง 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจากเดิม 227 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 226 ล้านบาทหรือลดลง912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม 53,700 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ53,000 ล้านบาทลดลงประมาณ682ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเดิม 166,641 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 166,014 ล้านบาทลดลงประมาณ626ล้านบาทสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: อนุทินเข้าสภาร่วมลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนเดินทางไปนอร์เวย์คืนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการใช้สิทธิ์ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3แบบรายมาตราโดยระบุว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางจะพยายามเข้าร่วมการประชุมสภาให้มากที่สุดเนื่องจากคืนนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งก่อนการออกเดิน ทางจะร่วมใช้สิทธิ์ลงมติร่างงบประมาณเป็นรายมาตราส่วนการอภิปรายที่จะใช้เวลาประมาณ3วันและตนไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นไม่ได้มีความกังวลเพราะรัฐบาลมีการติดตามและประสานงานกันตลอดเวลาโดยมีนายเอกนิติธันตภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณอยู่ที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงข้อสงสัยและประเด็นต่างๆต่อสมาชิกซึ่งหลังจากสภาพิจารณาแล้วเสร็จร่างกฎหมายก็จะถูกส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ็บปะเปล่าเฮ้ยออกมาพี่ออกมาพี่แจ๊หมอชูชาติใหญ่
1: กอยเตอร์มาด้วย
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเยอะสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแน่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่มากที่เราใส่ผู้ใหญ่ให้ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: สำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างอึมครึมนะคะคือเจือเจือไปด้วยฝนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกในช่วงเลิกงานนะคะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะนะคะก็เนื่องมาจากว่าในช่วงนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในอิทธิพลนะคะของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่ในอ่าวไทยอยู่ทะเลอันดามันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความกดอากาศด้วยนะคะที่กำลังเข้ามาจากจีนเนี่ยมันก็จะดันลงมาจากทำให้มีฝนตกหนักทางภาคเหนือแล้วก็ผ่านลงมานะคะในช่วงระหว่างวันที่นะคะระหว่างวันที่12 13ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะที่เตือนกันส่วนในวันนี้นะคะวันเช้าวันจันทร์วันนี้เนี่ยการจราจรรู้สึกค่อนข้างติดนะคะทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าทางด้านของถนนกำแพงเพชรเจ็ดค่ะที่จะเข้ามาทางเพชรบุรีเนี่ยแต่ละคนบอกว่าติดกันเป็น30นาทีขึ้นไปทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งก็ไม่มีสาเหตุอื่นก็มาจากทางด้านของส่งมนตรีเนี่ยนะคะที่ผู้ปกครองส่งนักเรียนกันค่ะสองโรงเรียนก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดส่วนในวันนี้นะคะมีช่วงเช้า7โมงนิดๆนะคะก็รับแจ้งว่ามีเหตุเป็นไฟไหม้โรงงานในซอยเพชรเกษม126 124มันทะลุกันได้หรือว่าสุขาภิบาล2ค่ะนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงงานซึ่งเป็นลายการผลิตแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยเป็นผลิตพวกสแน็คหลายยี่ห้อเลยนะคะผลิตส่งร้านสะดวกซื้อค่ะนะคะเป็นโรงงานใหญ่มากจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นลายการผลิตนะคะยังดีที่ในช่วงเช้าเนี่ยพนักงานเนี่ยยังไม่มานะคะมีแต่ว่าคนที่แบบดูแลก็เลยวิ่งออกมานะคะไฟลามค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าในที่เกิดเหตุมันจะมีพวกน้ำมันพืชที่เอาไว้ทอดพวกสแน็คนะคะแล้วก็ไฟลามค่ะทางดับเพลิงระดมดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันต้องทุบหลังคาแล้วก็ฉีดน้ำจากบนหลังคาลงมาช่วยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบชั่วโมงเนี่ยถึงจะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะส่วนว่าตัวอาคารมันจะมีซุดหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่มีรับแจ้งเข้ามาค่ะแล้วก็มีช่วงตอน9โมงกว่าคุณพ่อน้องบีสมาชิกเนี่ยนะคะใช้เส้นทางของคู่ขนานมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะตรงกิโลเมตรที่65ก็เห็นว่ามีน้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาน้ำจากท่อเป็นท่อส่งน้ำเนี่ยคือสูงมากคุณพ่อน้องบีบอกว่าสูงกว่าเสาไฟที่อยู่ริมทางด้วยซ้ำนะคะสูงมากๆแล้วก็แรงมากด้วยนะคะทีนี้ตรวจสอบไปก็ทราบว่าเป็นท่อส่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษค่ะค่ะเป็นท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 มิลลิเมตรใหญ่มากเลยนะนะคะแล้วก็จุดที่มันรั่วเนี่ยนะคะเกิดจากว่าตัวรูระบายอากาศที่มันจะมีวาล์วปิดนะคะรูระบายอากาศตรงนี้มันเกิดเสียหายขึ้นมาทำให้น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงมากเป็นท่อน้ำดิบที่สูบน้ำจากคลองพระองค์ชยานุชิตแล้วก็เส้นทางของท่อเนี่ยจะขนานกับมอเตอร์เวย์ไปที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะโดยในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะสูบอย่างเยอะเลยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่น้ำเยอะก็ไปสูบเก็บเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะช่วงของหน้าฝนช่วงฝนตกหนักอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้พอทราบว่ามันเกิดเสียหายก็หยุดสูบใจน้ำพอหยุดสูบใจน้ำเนี่ยกว่าน้ำจับน้ำคลังท่อจะหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นร่องกลางระหว่างมอเตอร์เวย์กับคู่ขนานนะคะจะเป็นหญ้ามีเป็นแล้วก็มีทางระบายน้ำค่ะน้ำที่ท่วมออกมาเนี่ยมันก็จะซึมผ่านท่อระบายน้ำออกไปนะคะทีนี้ดิฉันได้คุยกับทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษนี้นะคะก็บอกว่าคือปกติเนี่ยไอ้ตัววาล์วตรงรูระบายอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียกันบ่อยๆนะคะไม่มั่นใจว่ามีใครแอบมาถอดน็อตไปขายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องดูกันนะคะส่วนในการซ่อมค่ะนะคะขั้นตอนการซ่อมก็ ต้องประสานงานกับทางมอเตอร์เวย์เพื่อขอเข้าพื้นที่ร่องกลางนะคะแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นหรือว่าไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะก็ถ้ามีการซ่อมต้องมีการแบบเสียผิวการจราจรไปอะไรยังไงเดี๋ยวแจ้งประสานกลับมานะคะนึกถึงเมื่อวันศุกร์ที่ช่วงคุณเสมาใช่ไหมคะที่มีรถขบวนสินค้ารถไฟชลบุรีที่เข้ามาลาดกระบังแล้วก็ขบวนเนี่ยมันยาวมากแล้วก็ขบวนท้ายๆที่มันตกรางไปนะคะเรียนเห็นข่าวเนี่ยทางการรถไฟบอกว่าน่าจะมีคนมาถอดมาขโมยน็อตที่รางล่ะนะคะทำให้ตัวขบวนสินค้าเนี่ยมันตกขบวนนะคะก็พอนึกถึงกรณีนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะในตัววาล์วของท่อส่งน้ำดิบเนี่ยถูกคนขโมยน็อตหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ชลบุรีเหมือนกันนะคะที่เกิดเหตุส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของคุณปทุมพรเนี่ยแจ้งสามีหายชื่อคุณณทีอายุ60ปีรูปร่างผอมสูงหายออกจากบ้านที่หมู่บ้านพัฒน์สอน3ที่รังสิตนครนายกเมื่อวันเสาร์ช่วงเช้านะคะทีนี้คุณณทีมีอาการหลงลืมแต่ว่ายังจำชื่อตัวเองได้จำชื่อเล่นพันยาได้ว่าชื่อคุณติ๋มนะคะปกติเนี่ยจะขี่จักรยานอยู่ละแวกบ้านนะแต่ทีนี้เมื่อวันเสาร์ตอนเช้าไม่รู้ยังไงคือหายออกไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งข้างในก็จะมีเอกสารเป็นใบขับขี่นะคะแล้วก็มีเงินไม่มากนะคะทีนี้ภรรยาก็เป็นห่วงมากค่ะก็ประสานมาทางจสรว่าช่วยตามหากันหน่อยนะคะจนเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ 7:00 นกว่านะคะทางร้านแก๊สที่อยู่ใกล้ๆกับแยกปู่โพนบอกว่ามีนักเรียนของโรงเรียนวัดเทียนถวายเนี่ยน้องบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ซึ่งข้างในเนี่ยเป็นบัตรของคุณณทีที่เราตามหาอยู่แล้วก็ไปฝากไว้ที่ร้านพีระแก๊สนะคะซึ่งเจ๊ก็ยุ่งมากเจ๊ก็ไม่มีเวลาจะคุยกับเรานะคะเจ๊บอกเจ๊จะขายแก๊สก่อนค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอจะทราบเบาะแสเพิ่มเติมค่ะว่าตัวคุณณทีเนี่ยน่าจะอยู่ละแวกนั้นนะคะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยเจอแถวๆนั้นค่ะนะคะก็ยังไงขอให้คุณณทีปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวช่วงคุณเสมานะเพิ่มเติมให้ทราบกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับดูแลทุกท่านตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18 นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ช่องทางการติดต่อหลักไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะโดยวันนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกล่าวว่าวันนี้มาฟังการอภิปรายงบประมาณต้องมาให้มากที่สุดนะคะในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางเพราะว่าคืนนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะคะฉะนั้นช่วงก่อนเดินทางจึงขอมาใช้สิทธิ์ในการลงมติรายมาตราในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อกังวลหรือว่าห่วงอะไรหรือเปล่านะคะเพราะต้องเดินทางหลายวันท่านนายกก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะคะและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ก็อยู่ที่สภาตลอดเพื่อที่จะคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนได้ทราบนะคะนายกกล่าวด้วยว่าในการประชุมวันนี้เป็นวาระที่2และ3นะคะซึ่งต้องมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาอีกนะคะซึ่งก็ถือว่ายังมีเวลานะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงค่ะมาดูนะคะคุณเสมาน้ำมันแพงนะคะเรื่องของการใช้น้ำมันเนี่ยก็ลดลงนะคะก็มีตัวเลขจากทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะโดยคุณสราวุธแก้วตาทิพย์ค่ะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี2569นะคะบอกว่าอยู่ที่ 148.39 ล้านลิตรต่อวันลดลง 4.2% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็เพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนก่อนค่ะโดยการใช้น้ำมันลดลงทั้งกลุ่มเบนซินดีเซลน้ำมันอากาศยานน้ำมันเตา LPG NPG นะคะเรียกว่าทุกกลุ่มอะนะคะขณะที่ E20 แล้วก็ B20 ยังเติบโตตามมาตรการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพของภาครัฐค่ะสำหรับกลุ่มเบนซินมียอดจำหน่าย 30.5 ล้านลิตรต่อวันลดลง 3.2% ขณะที่ E20 โตขึ้นมา 26-26.9% นะคะมาอยู่ที่6.49 ล้านลิตรต่อวันค่ะจากส่วนต่างราคากับแก๊สโซฮอล์95ที่5บาทต่อลิตรนะคะแม้5บาทต่อลิตรทุกคนก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจสูงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการจูงใจผู้ใช้รถยนต์ที่รองรับ E20 ให้หันมาใช้เพิ่มขึ้นด้านดีเซลหมุนเร็วค่ะมียอดจำหน่าย 63.68 ล้านลิตรต่อวันลดลง 5% สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้าที่หดตัว 4.26% นะคะโดยดีเซลธรรมดาลดลง 10.5% ขณะที่ B20 นะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจำนวนสถานีบริการที่รองรับเพิ่มเป็น802แห่งในเดือนพฤษภาคมค่ะส่วนน้ำมันเจ็ต A1 นะคะหรือว่าน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะคะก็มียอดจำหน่ายถึง 14.94 ล้านลิตรต่อวันลดลง 2.1% จากตามจำนวนเที่ยวบินที่ลดลง 7.4% ประกอบกับเป็นช่วงโลซีซั่นค่ะและต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นขณะที่น้ำมันเตาลดลง 3.7% เหลือ 5.18 ล้านลิตรต่อวันนะคะตามภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงนะคะส่วน LPG ค่ะขออภัยนะคะ LPG มียอดจำหน่าย 17.76 ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะลดลง 1.2% โดยภาคครัวเรือนลดลง 3.2% และภาคอุตสาหกรรมลดลง 2% ขณะที่ภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วน NGV นะคะมียอดจำหน่าย 2.13 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลง 8.8% และสถานีบริการลดเหลือ257แห่งจากปีก่อนลดลง21ส่งเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วน NGV นะคะมียอดจำหน่าย 2.13 ล้านกิโลกรัมต่อวันลดลง 8.8% และสถานีบริการลดเหลือ

0: ขึ้นจากการจัดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนะคะไทยเพิ่มการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกไกลและแหล่งอื่นๆเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางนะคะขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปค่ะอยู่ที่ 127,652 บาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น 1.2% โดยน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 62.1% และดีเซลที่ไม่สามารถจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 85.2% ส่วนการส่งออกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 7A1 นะคะดีเซลพื้นฐานและก็ LPG นะคะไปยังสปป.ลาวและเมียนมารวม 44,451บาร์เรลต่อวันค่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้เป็นตัวเลขเรื่องของการสถานการณ์การใช้น้ำมันรอบเดือนพฤษภาคมปี2569นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้บ๊ายบายโบกมือลากันไปแล้วสำหรับ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: วันนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะแถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะหรือว่า CVN-72 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะก็พร้อมกับเรือกองเรือนะคะก็ได้เดินทางนะคะออกจากประเทศไทยตามกำหนดเมื่อวันที่6กันยายนการเยือนพื้นที่ศรีราชาพัทยาและการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของกองเรือในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาได้แสดงเห็นถึงความสำคัญของพันธมิตรและหุ้นส่วนนะคะตลอดจนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่สหรัฐอเมริกามีต่อภูมิภาคนี้ค่ะอยากขอบเราอยากขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตนะคะนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวนะคะแล้วก็บอกว่าการเทียบท่าเรือที่พัทยาเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้เรารู้สึกขอบคุณพันธมิตรชาวไทยของเราที่ให้การต้อนรับเราตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจของเราต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ผู้การเรือนะคะบอกว่าในระหว่างที่อยู่พัทยานะคะทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินของสหรัฐเกือบ 5,000 นายในกองเรือได้สัมผัสกับทัศนียภาพบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนชาวไทยและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อที่จะจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอล์นกำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7นะคะหน่วยต่างๆที่ประจำการในกองเรือที่7ของสหรัฐดำเนินการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยับยั้งการลุกลามและก็เสริมสร้างพันธไมตรีและความร่วมมือตลอดจนส่งเสริมสันติภาพผ่านความเข้มแข็งค่ะก็ไปจากท่าเรือไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณเสมาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับครั้งแรกนะคะร่วงลงไป400บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สลับบวกลบค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้ทองคำในประเทศนะคะปรับแล้ว10ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบนะคะไป6ครั้งนะคะตอนนี้ลบอยู่450บาทค่ะคุณเสมานะคะโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,500 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,128.48 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,406เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.91 บาทค่ะเว็บไซต์หัวเส้งเฮงนะคะได้วิเคราะห์ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกปรับตัวลงจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาสูงถึง 162,000 ตำแหน่งนะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการส่งผลให้เฟดวอชทูของ CME Group นะคะ ปรับการคาดการณ์ขึ้น

0: ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะคะขึ้นเป็น 59.6% จากที่ให้ไว้ 39.4% นะคะเนื่องจากว่าการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งอาจจะบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เฟดอาจจะต้องเข้ามาชะลอความร้อนแรงนะคะอย่างไรก็ตามบอนด์ยีลด์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงในอนาคตหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์ของจีนได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลดอลลาร์เพื่อที่จะดึงดูดเงินทุนจากลูกค้านะคะท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนที่อยู่ในระดับต่ำขณะที่ผู้ว่าการเฟดนะคะนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์และก็นายจอห์นวิลเลียมนะคะประธานเฟดนิวยอร์กไม่แสดงความกังวลถึงเงินเฟ้อเหมือนกับกรรมการเฟดท่านอื่นๆนะคะซึ่งจากการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์จะทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำลดลงก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคำส่วนกองทุน SPDR ค่ะตอนนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเขาซื้อทองคำเพิ่มไปถึง 9.70 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่1,052.06 ตันค่ะคุณเสมา
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีกเหรียญกับ1เหรียญ1เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 92.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ขึ้นไปอีก1เหรียญกับ6เซนต์ราคาขายนี่อยู่ที่ 97.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะสำหรับเบรนท์นะคะมาต่อกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่นะคะ 1,618.55 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 22.97 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 33,314.07 ล้านบาทค่ะ
1: คร
0: ับ มาต่อที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของภูเขาไฟอานักกระกะตั้วระเบิดเนี่ยนะคะก็ล่าสุดกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าการประทุของภูเขาไฟนะคะส่งผลให้สนามบิน8แห่งนะคะต้องระงับเที่ยวบินค่ะชั่วคราวเมื่อวันอาทิตย์นะคะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินรวมมากกว่า 1,500 เที่ยวบินผู้โดยสารกว่า 170,000 คนนะคะก็ต้องรอนะคะต้องรอหยุดการเดินทางชั่วคราวค่ะขณะที่ทางการสั่งระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนและก็ห้ามชาวประมงออกเรือเพื่อความปลอดภัยนะคะการขยายเวลาปิดสนามบินดังกล่าวส่งผลกระทบเที่ยวบินเฉพาะที่สนามบินซูกาโน่ฮัตตานะคะก็กระทบไปถึง964เที่ยวบินด้านสายการบินรายใหญ่ๆนะคะก็เช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์นะคะแอร์เอเชียไลออนแอร์กรุ๊ปนะคะก็ต่างก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและออกจากกรุงจาการ์ตาทั้งหมดตลอดทั้งวันเมื่อวันอาทิตย์นะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยาและก็ธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียนะคะระบุว่าภูเขาไฟอานักกระกะตั้วซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราได้เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกของคืนวันศุกร์นะคะที่4กันยายนพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงลอยสูงถึง 6,000 เมตรค่ะในฝั่งเกาะชวาแล้วก็สูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตราแล้วก็บางพื้นที่ของจังหวัดบันเตนนะคะดูดี้ปูวากันดี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าทางการได้กำหนดให้สนามบินอีก3แห่งบนเกาะชวานะคะเป็นสนามบินสำรองกรณีที่สายการบินต้องการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลงจอดสนามบินสำรองขณะที่ฝ่ายบริหารท่าอากาศยานซูกาโน่ฮัตตานะคะได้ร่วมมือกับสายการบินต่างๆเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็รถบัสรับส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่พักค่ะนะคะด้านสุฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าหน่วยงานมีแผนที่จะปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศหรือว่าการทำฝนเทียมค่ะเพื่อที่จะช่วยชะล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศนะคะขณะที่โฆษก BNPB นะคะเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยแว่นตาป้องกันแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดลำปุงและกรุงจาการ์ตาได้สั่งการให้โรงเรียนปรับ ไปใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนเรือประมงให้งดออกจากฝั่งค่ะเรือเฟอร์รารี่ข้ามช่องแคบสุนดาก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าได้รับคำเตือนให้อยู่ห่างจากปากป่องภูเขาไฟอย่างน้อย3กิโลเมตรนะคะนอกจากนี้สำนักงานเฝ้าระวังภูเขาไฟรายงานเพิ่มเติมว่าภูเขาไฟเซเมลูนะคะในจังหวัดชวาตะวันออกก็ได้พ่นเท่าภูเขาไฟสูงถึง1กิโลเมตรในวันเดียวกันค่ะแล้วก็เตือนความเสี่ยงจากกระแสทานเท่าภูเขาไฟร้อนแล้วก็ลาวานะคะโดยภูเขาไฟทั้งอนักกรากาตัวแล้วก็เซเมรูยังคงอยู่ในระดับการเตือนภัยขั้นที่3หรือว่าระดับเตรียมพร้อมซึ่งเป็นระดับรองสูงสุดนะคะร่วมกับภูเขาไฟอื่นๆอีกหลายลูกค่ะอย่างไรก็ตามทางการยืนยันว่าการประทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวครั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่อย่างใดนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

าวลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: สวัสดีครับสวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยนะฮะหลายๆท่านเข้ามานี่ทราบได้ยังไงครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อใน YouTube เลยนะยังเป็นช่วงเช้าอยู่เลยนี่ทราบได้ยังไงว่าเป็นเสมาโอ้โหนะฮะแสดงว่าติดตามจอสร้อยกันจริงขอบคุณมากนะครับคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณปรักคุณรพีคุณพันนะฮะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนแรงนะฮะแล้วก็ผลฟุตบอลที่จบลงไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ดีใจด้วยกับหลายๆทีมที่สมหวังสำหรับทีมไหนที่เสมอก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาใจช่วยค่อยๆก้าวข้ามผ่านกันไปอย่างเช่นลิเวอร์พูลเป็นต้นนะครับถึงแม้ว่าจะเจอชัยชนะนัดแรกแล้วนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็แฟนแมนยูสนใจจะเข้าร่วมโครงการ9ทีละแต้มกับแฟนบอลลิเวอร์พูลยินดีเลยนะยินดีเลยนะครับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุคุณธวัชแจ้งเข้ามาบอกว่าดินแดงนะครับฝั่งขาเข้าหน้าแฟลตดินแดงเก่ามีกระบะชนกับเก๋งอยู่เลนซ้ายนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าคุณปิยศรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สรุปว่าเจอคุณณัฐีหรือยังครับ
1: เจอแล้วค่ะ
0: โอ้ไปเจอที่ไหนได้ยังไงครับ
1: คือพอดีว่าเมื่อเช้าว่าค่ะมีร้านแก๊สอะค่ะเขาโทรมาหาคุณน้าว่าเก็บมีนักเรียนน้องนักเรียนอะค่ะเก็บกระเป๋าตังค์ได้ค่ะแล้วเขาก็เอามาให้ที่ร้านแก๊สแล้วก็เป็นชื่อน้าเขยคือคุณณัฐีนี่แหละค่ะ
0: โอ้แล้วเขาประสบอุบัติเหตุด้วยเหรอครับ
1: คือตอนแรกอะไม่รู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็ขับรถหาแถวๆนั้นก็เลยไปที่สถานีตำรวจแล้วก็มีเช็คตามโรงพยาบาลมีตอนแรกเช็คเซนคาร์ลอสก่
0: อ
1: นคือเมื่อคืนนะคะมันมีอุบัติเหตุก็คือเป็นรถเทเลอร์ชนค่ะชนคุณนาเนี่ยแหละคือเขากำลังเดินข้ามถนนแล้วก็รถเทเลอร์ลงจากสะพานแล้วก็มาชนใช่แล้วก็ทางกู้ภัยก็เลยพาไปโรงพยาบาลเซนคาร์ลอสค่ะแล้วก็มีส่งตัวย้ายมาที่โรงพยาบาลปทุมธานีแทน
0: อ๋อเท่ากับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานี
1: ใช่ค่ะ
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับพอจะทราบไหมครับคุณปิยะศรี
1: ตอนนี้อาการก็คือมีแขนหักสองข้างค่ะขาหักข้างนึงแล้วก็มีเลือดออกในสมอง
0: โอ้โหค่อนข้างหนักเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเลยแบบไม่แน่ใจว่าคือมีถามทางผู้กรณีตายว่าเขาชนแรงหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับคนขับรถโดยตรงเขาเป็นตัวแทนของทางบริษัทใช
0: ่แล้วเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปเกิดอุบัติเหตุได้อะครับ
1: เขาเล่าแค่ประมาณว่าคุณน้าเดินข้ามถนนแล้วรถของทางบริษัทเขาว่าขับมาลงจากสะพานแล้วเหมือนว่ามองไม่เห็นมันน่าจะมืดด้วยอะค่ะตรงแยกบุโพอะไรน่าจะขึ้นประมาณนี้ใช่
0: ก็คือเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
1: ใช่เมื่อคืนค่ะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยมีการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลปทุมธานีตอน10โมง
0: โอ้ครับยังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ขอให้หายไวๆนะครับแล้วตอนนี้คุณปทุมพรที่บอกว่าเป็นภรรยาเขาก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ okay. อยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดแล้วตอนนี้ก็ทางผู้กรณีเขาก็มาเซ็นรับทราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็รับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวคุณปิยศรีคุณปิยศรีนี่เป็นหลานนะครับคุณณัฐีคนหายนี่เป็นน้าเขยนะครับก็ก่อนหน้านี้คุณปทุมพรเนี่ยเป็นภรรยาที่แจ้งมาท่านแรกกับทางจอสร้อยของเราบอกว่าคนพัดหลงเนี่ยเขาเริ่มมีอาการหลงลืมนะแล้วเขาก็หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับประมาณช่วงสายๆ8โมงโดยประมาณหลังจากนั้นก็ตามหายกันมาตลอดแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับมีทางร้านแก๊สแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนนะครับเป็นน้องๆจากโรงเรียนวัดเทียนถวายนะครับเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณณัฐีคนหายได้ใกล้ๆกับแยกปู่โพก็เลยเอามาส่งให้กับทางร้านแก๊สเพื่อที่จะให้ร้านแก๊สเนี่ยช่วยส่งคืนเจ้าของให้หน่อยก็ปรากฏว่าคนที่พีลักแก๊สเนี่ยเขาก็เปิดกระเป๋าดูแล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณปทุมพรอยู่ซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเขาก็เลยโทรกลับไปพอเขาโทรกลับไปเนี่ยเขาก็บอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะแบบพอดีไปเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนแล้วก็เหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยตามกันมานะครับเราก็เลยตรวจสอบไปทางโรงพยาบาลปทุมธานีก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำส่งให้นะครับ ป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนะตอนประมาณสัก3ทุ่มเนี่ยแล้วก็ย้ายโรงพยาบาลกันมาเพราะว่าตอนที่ช่วยเหลือตอนแรกเนี่ยก็นำคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาร์ลอสก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่อยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวก็ทราบเรื่องหมดละแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอุบัติเหตุนะก็ฟังจากอาการแล้วก็ยังน่ากังวลอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอายุท่าน60ปีแล้วนะสำหรับคุณนาทีเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิ์ล่าช้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มากกว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรที่จะยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าซึ่งข้อมูลจากวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,130,000 กว่ารายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จมากถึง 26,000 รายและมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 500,000 กว่ารายขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะของตนเองใน3กลุ่มด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสายด่วน1548กระทรวงมหาดไทยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สส.สิริกัญญาพรรคประชาชนไม่ขออยากตอบโต้นายกรัฐมนตรีปม MOU ไม่ขอจำวันครบรอบแต่บทเรียนที่ได้นี้จำแม่นคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวสุริกัญญาตันสกุลสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาชนซึ่งประเด็นนี้ตัวเองไม่อยากตอบโต้คล้ายการเล่นปิดพอกมากกว่ามีสาระเพราะการครบรอบ1ปี MOA ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเลยก็คิดว่าเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายได้จดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นก็คือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีกสารท่านเห็นพิพากษารายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งการปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์พร้อมประสานสพฐ.เร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และสำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบไปเป็นระบบการเรียนออนไลน์ชั่วคราวแต่สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงก่อนปิดเทอมนักเรียนยังคงต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนตามปกตินอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ประสานงานร่วมกับกองออกแบบและวิศวกรรมให้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมบูรณะอาคารให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทักทายคุณตู่ระยองคุณสวรรณทองคุณปรมินทร์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์มาพร้อมกับสภาพอากาศนะครับหลายที่บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะแล้วก็แดดค่อนข้างแรงนะครับหนึ่งเรื่องเพิ่มเติมกันจากทางธนาคารออมสินนะครับฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับสวัสดีคุณต้นรักด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่สามารถติดตามรับชมรับฟังจสร้อยได้นะครับผ่านช่องทาง JS100 Radio Official ทาง YouTube ของเราคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้คุณเทพฤทธิ์ให้ข้อมูลไว้หลังใหม่นะครับบอกว่าเจริญนครช่วงบุคโลที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามคลองดาวขนองการจราจรรถไม่ติดเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับข้อมูลจากคุณเทพฤทธิ์คุณมดเอ็กอยู่รามินทาเป็นฝั่งขาออกครับมีอุบัติเหตุครับเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสวนสยามเป็นรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเรามีการประสานงานไปพื้นที่สระบังชันนะครับเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสวนสยามเก๋งกับกระบะตู้ทึบกีดขวางช่องทางขวาแจ้งสระบังชันการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณบรรเจิดครับกระปะพึกเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอยกระปะพึก6เล็กน้อยชนท้ายกันอยู่2คันกีดขวางช่องทางขวานะครับเราประสานงานสระบังขุนเทียนให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณบรรเจิดบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณมดเอ็กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเฉยมาครับ
0: ล่าสุดถึงไหนแล้วครับพี่มดเอ็ก
1: อ๋อผมมาใช้ทางด้านลำลูกกาขาเข้านะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปจากด้านแยกตรงหน้ามาเรื่อย
0: ๆครับ
1: ทั้งเข้าและออกวันนี้ก็ยังใช้การได้ดีครับขนาดรายงานผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ด้านในของถนนบึงคำพ้อยอะครับ
0: อ๋อ
1: ซึ่งเป็นสายในอะครับ
0: วันนี้ลำลูกการถไม่เยอะเลยเหรอพี่มดเอ็ก
1: ไม่เยอะครับรถใหญ่ก็น้อยครับตอนนี้ซึ่งสบาย
0: ครับผมครับผมมีฝนมีอะไรมีแดด
1: ฝนก็ไม่มีครับ
0: มีแดด
1: ก็ดีครับ
0: เหรอวันนี้เขาบอกแดดร้อนเหรอแถวนั้นร้อนไหมฮะเนี่ย
1: ก็อากาศประมาณ 37-38 นะครับ
0: โอ้โหอุณหภูมิสูงเอาเรื่องอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อาทิตย์นี้ก็ยินดีด้วยนะครับ
0: ครับหา3แต้มแรกเจอแล้วนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา
1: ครับส่วนทางของผมนี่ก็เจอบาปก็ไปจนเต็มนะครับ
0: ติดคอไหมติดคอไหมทัฟฟี่อะทัฟฟี่ติดคอไหม
1: ก็มีแบบ
0: เหรอ
1: แบบขวางคอเล็กน้อยครับนาทีสุดท้าย
0: สะดุ้งเลยไหม
1: สะดุ้งเลย
0: เนาะมันหมดเวลาแล้วนะมันหมดเวลาไปแล้วใช่ป่ะเขาทด5นาทีไม่ใช่เหรอยิงโอ้โหมันหมดเวลาไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ
1: ยิงได้เล่นดีก็แบบนั้น
0: เห็นใจนะผมเห็นใจ
1: ไม่เวลาครับเล่นกันให้แซงไปก่อนต้นนึง
0: ขอบคุณนะครับคุณมดเอก
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณมดเอกนะฮะอย่างที่บอกว่าเห็นใจนะถ้าเรื่องฟุตบอลนี่แบบแล้วพอดีคุณมดเอกเขาเป็นเด็กผีด้วยนะเขาเชียร์แมนยูไงนะฮะก็เป็นเด็กผีด้วยเราก็เห็นใจแหละนะก็ทีมรักนะทีมรักของหลายๆท่านเขานะฮะไปสะดุดนะฮะท็อฟฟี่สีน้ำเงินคิดถึงครูเจมเลยครูเจมฟังอยู่ไหมครูเจมนี่เป็นเด็กเอเวอร์ตันเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนคุยกันบ่อยบอกว่าเชียร์เอเวอร์ตันเป็นยังไงบ้างฮะอยากจะคุยกับครูเจมมากเลยตอนเนี้ยนะฮะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมอีกท่านนึงอันนี้แจ้งมาทางไลน์นะเขาบอกว่าที่บ้านฉางสุขุมวิทเป็นอุบัติเหตุนะครับหน้ากองการบินทหารเรือกองยุทธการกองเรือยุทธการนะที่บ้านฉางที่ระยองเขาบอกว่ามีรถบรรทุก ชนกับรถเก๋งอุ้ยมีคนเจ็บ2รายเลยนะครับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายเป็นผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วนำส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านฉางแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นอุบัติเหตุเส้นสุขุมวิทนะแต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนำผู้ได้รับบาดเจ็บ2ท่านนะผู้หญิง1ผู้ชาย1นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วการจราจรก็เริ่มดีขึ้นละก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีชะลอตัวรับแจ้งทางไลน์นะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณบดเอ็กเมื่อสักครู่ลำลูกกาต่อเนื่องไปบึงคำพร้อยวันนี้ไม่ติดนะก็บอกว่าอุณหภูมินี่สามเจ็ดสามแปดนะฮะแต่ว่าดูแล้วการจราจรยังใช้ได้นะเส้นลำลูกกาก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรเข้าออกนะครับก็ยังคล่องตัวดีทั้งไปกลับคุณราตีแจ้งโทรศัพท์มือถือเห็นบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูแต่จำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากบางรักมาลงที่ซอยนราธิวาสซอย6ตอน10นาฬิกา10โมงนะช่วงสายวันนี้นะเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung ใส่เคสสีเขียวลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากบางรักแล้วก็มาลงที่ซอยนราธิวาส6ตอน10นาฬิกาของวันนี้นะครับยังไงรบกวนด้วยครับพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหรือว่าผู้โดยสารขึ้นต่อแล้วไปเจอสิ่งของตกหล่นเก็บของได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ไว้เป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27สูงสุด 34-36 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูรายภาคอื่นๆกันบ้างนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกันของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเรามีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับ 9-11 นะฮะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคกลางนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคกลางนี่รวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับฝากย้ำกรณีลืมกระเป๋าสตางค์บนรถแท็กซี่นะครับเมื่อวันเสาร์ตอนประมาณ5โมงกว่าๆนะคุณธีรพัฒน์นะครับบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีเทาข้างในก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรนะครับของธนาคารกสิกรไทยเป็นบัตรเครดิตแล้วก็มีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณธีรพัฒน์เถียนจินดานะครับก็บอกว่าหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณสัก5โมง18นาทีโดยประมาณนะครับก็บอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย1138กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองนะครับ1มม.คควาย1138กทม.ก็บอกว่าขึ้นมาจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายาแล้วก็มาลงที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับคุณธีรพัฒน
2: ์ไม่มีเลยครับ
0: หรอ
2: มีแค่วันนั้นที่ตำรวจหาเบอร์คนขับได้แต่ว่าพอโทรไปเราก็โดนเขาตัดสายทิ้งแล้วจากนั้นก็โดนบล็อกเบอร์ไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยคร
0: ับ หรอแล้วเราไปดูหมายเลขรถทะเบียนจากที่ไหนมาครับ
2: ที่ตำรวจเขาดูจากกล้อง
0: อ๋อดูจากกล
2: ้
0: อง
2: เขาไล่ดูกล้องให้ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นคันนี้ชัวร์ใช่ไหมเขียวเหลือง1มม.คควาย1138กทม.
2: ใช่ครับ
0: หรอกระเป๋าสตางค์เราเป็นรูปร่างลักษณะยังไงอ่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: เป็นกระเป๋าสตางค์สีเทาครับปกติเลยครับ
0: สีเทา
2: ใช่เป็นอันเล็กใช่
0: เหมือนแบบเป็นหนังสีเทาอย่างเงี้ยหรอ
2: ครับผม
0: อ๋อครับครับข้างในมีอะไรสำคัญบ้างไหมเนี่ย
2: มีบัตรประชาชนบัตร ATM แล้วก็เงินสดครับแล้วก็บัตรนักศึกษา
0: โอ้ของที่ไหนครับมออะไรเอ่ย
2: มหิดลครับ
0: อ๋อเหรอโอ้เราทำยังไงอ่ะแล้วมันต้องใช้ไหมอ่ะบัตรต่างๆอ่ะ
2: ก็ตอนวันนี้ผมกำลังไปตามธนาคารแล้วก็ไปแจ้งมหาลัยครับแล้วผมจะขอทำบัตรใหม
0: ่อ๋อเงินสดมีเยอะไหมมากน้อยแค่ไหนเงินสด
2: ประมาณ 1,500 ครับ
0: แต่ว่าบัตรเนี่ยสิเนาะมันจะวุ่นวายดิถ้าทำใหม่อะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
0: โอ้เรามีการพูดคุยกับทางคนขับแท็กซี่ไหมระหว่างทางที่เรานั่งมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย
2: ไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าผมมาหลับ
0: อ๋อ
2: ใช
0: ่โอ้มากี่คนมายังไงเนี่ย
2: มากัน4คนครับทุกคนหลับหมดเลยครับเพราะว่าเพิ่งไปทำโอเพนเฮาส์มา
0: อ๋อ
2: ใช่แล้วกำลังจะกลับมาที่คณะที่กรุงเทพ
0: โอ้โหปกตินี่ใช้บริการรถสาธารณะแบบนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
2: ปกติผมเรียกแอปครับแต่ว่าวันนั้นมันน่าจะดวงไม่ดีเพราะว่าพอมันโอเพนเฮาส์แล้วคนมันเยอะมากผมเรียกในแอปไม่ได้เลยผมก็เลยโบกกลับมาแทน
0: โอ้ก็คิดว่าวันนั้นน่าจะดวงไม่ดีอย่างเงี้ยหรอเพราะปกติเราเรียกแอปเน
2: ี่ยใช่แล้วผมมาขอตอนแรกผมขอเขาโอนจ่ายด้วยแต่ว่าคุณลุงเขาไม่รับเขาขอเป็นเงินสดผมก็เลยเอากระเป๋าเงินออกมาจ่ายใช่แล้วพอเขาขับรถออกไปครับผมก็ไม่เจอกระเป๋าเงินแล้วผมก็เลยคิดว่ามันตกอยู่ในนั้นแน่นอน
0: โอ้โหเอานะ
2: น่าจะดวงไม่ดีครับ
0: โอ้ยอย่าเพิ่งโทษดวงสิผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะดวงไม่ดีอ่ะ ผมว่าคุณน่ะดวงดีนะเพราะว่ามีคนเขาเจอกระเป๋าสตางค์คุณด้วยแหละคุณบุญมีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่บุญมีป่ะครับ
3: ครับครับใช่ๆคร
0: ับ พี่บุญมีขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะพี่
3: เดือนก็มหนึ่งมคหนึ่งหนึ่งสามแปด
0: เขียวเหลืองป่ะครับ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อแล้ววันนั้นจำได้ไหมว่ารับผู้โดยสารเป็นน้องๆจากที่มหิดล
3: จำได้แต่ว่าผมอาจหรือไม่ค่อยได้
0: ไม่เป็นไร
3: เลยว่าไม่มาวันลุ่งขึ้นอีกวันใหม่เพราะเอาไปฝากไว้ตรงไอ้ที่รับมาน่ะ
0: ก็คือไปส่งคืนที่สภ.พุทธมณฑลเหรอ
3: ใ ครับสาย4ครับ
0: อ๋อเอ้าคุณธีรพัฒน์
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ไหนบอกดวงไม่ดีไงเอาไง
2: ผมจะรอให
0: ้โอ้จะเย็นๆโอ้เจอแล้วเจอแล้วของยังอยู่ครบไหม
3: ครบไม่ผมก็ไม่ได้ดูอะไรก็เอาให้ตำรวจเลย
0: อ๋อก็น่าจะครบเนาะ
3: ครับครับ
0: เนี่ยตอนนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์อยู่กับน้องน้องเนี่ยที่นั่งรถพี่น่ะมีอะไรจะบอกหน่อยไหมพี่ธีรพัฒน
2: ์โอ้ขอบคุณมากครับผมจะร้องไห้ครับ
0: เขาบอกว่าเขาดวงไม่ดีพี่บุญมีเขาบอกว่าเขาดวงไม่ดีปกติเขาจะเรียกผ่านแอป
3: โอ้ดีดีไม่หายไปไหนหรอกกระเป๋าน่ะ
0: เออ
3: แล้วครับอะไรผมก็เงินเขาในนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผมก็มาให้ตำรวจเลย
0: คือคือเราก็ไม่ได้เปิดดูแต่พอเราเห็นว่ามันตกเราก็เลยไปคืนให้ที่ตำรวจที่สภ.พุทธมณฑล
3: ครับผม
0: อ๋อตอนไหนอะครับตอนนั้นกี่โมงแล้ววะ
3: ตอนวันนั้นฝนตกแรงมากเลยพอรุ่งขึ้นวันใหม่ก็วันก็เป็นวันอาทิตย์ผมก็ไปฝากไว้
0: อ๋อไปฝากไว้วันอาทิตย์อ๋อ
3: ครับผมอ๋อผมว่าเหมือนให้น้องวันจันทร์น้องก็คงมาเอาละ
0: เนี่ยน้องกำลังจะไปทำบัตรใหม่พอดีเลยครับพี
3: ่เขาได้ยังกับโ
0: ปไม่รู้อ่ะถามเขาสิคุณธีรพั
2: ฒน์ยังไม่ได้เลยครับยังไม่มีใครแจ้ง
3: เอาเลยครับเอาเลย
0: เออ
3: เอาเลยเอาละ
0: เนี่ยน้องกำลังจะไปทำบัตรใหม่พอดีเลยครับพี
3: ่เขาได้ยังกับโ
0: ปไม่รู้อ่ะถามเขาสิคุณธีรพัฒน
2: ์ยังไม่ได้เลยครับยังไม่มีใครแจ้ง
3: เอาเลยครับเอาเลย

0: นี้เลยเหรอครับ
1: ใช่สะดวกไหมล่ะ
0: คนตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพครับแต่เดี๋ยวผมนั่งรถมอไปถ้ามันมีรอบ
1: หรือเอางี้เดี๋ยวเราให้เบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เก็บรักษาดูแลไว้ให้ทางหลังใหม่แล้วกันเนาะจะได้โทรถามเจ้าหน้าที่เขาดีไหมเนาะ
0: ได้ครับ
1: ตอนนี้ดวงดียัง
0: ดวงดีแล้วครับคือตอนแรกผมโทษไปหมดเลยเพราะมันเป็นเบนซ์ประเภทด้วยพ
1: ี่นะไม่เป็นไรโอ้นะ
2: ผมอยู่ในนั้นผมก็ไม่ได้ดูอยู่ในนั้นหมดแล้วครับไปดูเลย
1: ก็น่าจะครบไม่ต้องทำบัตรใหม่แล้วนะ
0: บัตรประชาชนเรียบร้อยไปแล้วครับสาว
1: อ๋อทำไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณพี่บุญมีมากๆเลย
2: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับดีใจด้วยนะ
2: ขอบคุณแปลวเลยนะครับแปลวเลยนะครับผมฝากไว้แล้วแปลวเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงให้เบอร์เจ้าหน้าที่หลังใหม่ได้ครับ
0: ครับได้ครับ
1: ขอบคุณครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผม
2: สว
0: ั
2: สดี
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุญมีจันทนาแท็กซี่พลเมืองดีนะครับเขียวเหลือง1มม.คควาย1138กทม.นะครับอันนี้พลเมืองดีของเราเขาเจอช่วงประมาณเย็นๆค่ำๆฝนตกหนักมากวันเสาร์นะฮะแล้วเขาก็วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เขาก็เลยนำไปส่งคืนไว้ที่สภ.พุทธมณฑลนะครับขอบคุณทางสภ.พุทธมณฑลด้วยรับเรื่องเรียบร้อยก็บอกว่าให้น้องนักศึกษาเนี่ยติดต่อกลับมาได้เลยนะถ้าเป็นวันนี้ก่อน18ตุลาจะยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะได้อยู่เจอกันพอดีขอบคุณท่านสารวัตรสอบสวนที่สภ.พุทธมณฑลด้วยนะครับท่านพันตำรวจตีอภิชานะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะคุณธีรพัฒน์นะตอนแรกตัดพ้อว่าดวงไม่ดีใครที่ดวงไม่ดีแนะนำให้โทรมาที่จอสอร้อยก่อนไม่แน่คุณอาจจะดวงดีก็ได้อย่าเพิ่งรีบไปสะเดาะข้อที่ไหนนะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ไงเผื่อจะฟลุกนะฮะเหมือนคุณธีรพัฒน์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าคุณธีรพัฒน์เขาไปทำบัตรประชาชนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าบัตรอื่นๆนะที่ต้องใช้ในมอเนี่ยพอดียังไม่ได้ทำนะก็ไม่ต้องไปทำละเดี๋ยวไปรับคืนกันที่สภ.พุทธมณฑลได้เลยนะครับนะดีใจด้วยก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับในช่วงนี้มีเรื่องราวจากทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแน่นอนครับถ้าพูดถึงวิริยะหลายๆท่านก็นึกถึงประกันภัยรถยนต์ถ้าจะให้คุ้มค่ามากๆต้องโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการครับหากท่านเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกถ้าหากว่าสนใจก็สามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับพร้อมกับรายละเอียดต่างสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยแล้วก็ผ่อนชำระได้ด้วย 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามได้ที่021500888นะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลทั้งปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับส่วนสิทธิประโยชน์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: ดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลง

ทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: ประโยชน์แห่งอนาคตครับสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเรื่องของงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยครับคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Research Year นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากล นะครับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook นะครับ am2026thailand นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันในช่วงตุลาคมที่กำลังจะเกิดขึ้น 12-18 นะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์นะครับติดตามกันต่อคุณเทพฤทธิ์แจ้งว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าครับจากแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปตลาดภูคุณเทพฤทธิ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกับ2ฝั่งนะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วก็ลำลูกกาของคุณบดเอ็กเมื่อสักครู่ก็ยังใช้การได้เช่นเดียวกันเจริญนครวันนี้ใช้การได้นะครับไปกับทรงวาดคุณสราวุธบอกว่าติดมากนะครับไม่มีเหตุหรือไม่มีธุระไม่จำเป็นอย่าเข้ามาเลยนะครับที่ทรงวาดนะก่อนอันนี้ก็ฝากข้อมูลไว้แล้วก็ก่อนถึงซอยกระปพึก6อันนี้เราประสานงานให้แล้วกรณีอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสน.บางขุนเทียนด้วยก็แจ้งกลับมาบอกว่าที่ชนท้ายกัน2คันอยู่เลนขวาก่อนถึงประมาณซอยกระปพึก6ไม่มีคนเจ็บนะทางพื้นที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรไม่ได้มีปัญหายังใช้การได้นะครับเมื่อสักครู่นะครับมีทางคุณราตรีที่บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือบนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้เป็นซัมซุงใส่เคสสีเขียวตอน10นาฬิกาของวันนี้ช่วงสายขึ้นมาจากบางรักแล้วก็มาลงที่นราธิวาสซอย6นะครับรบกวนด้วยนะครับท่านใดที่เก็บของได้สามารถแจ้งติดต่อกลับต่อ200เราได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ13นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่เนี่ยรับแจ้งมาหลังใหม่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนแดดค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็วันนี้ 60% กรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้เรื่องของฝน สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าเห็นบอกว่าชะลอตัวกันตรงสัญญาณไฟแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายแถวก็ประมาณช่วงกลางสะพานผ่านพ้นจุดนี้สาทรเหนือใช้ได้นะครับสาทรเหนือจะไปแน่นบริเวณช่วงแยกวิทยุตัดพระราม4ส่วนฝั่งสาทรใต้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งของแยกเกษมราษฎร์แยกพระโขนงก็ชะลอตัวตามรอบไฟแต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปอโศกก็ชะลอตัวไปกลับบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทนะครับแล้วก็รัชดาภิเษกฝั่งที่จะไปพระราม3พระราม4ด้านนี้ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทค่อนข้างติดครับแล้วก็ทางฝั่งของเพลินจิตพระราม1ชะลอตัวนะครับด้านของหน้าห้างราชดำริทางฝั่งของพระราม1ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเพชรบุรียังหนาแน่นเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้แยกอโศกเพชรอุทัยยังได้ตามรอบไฟก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับพอผ่านพ้นแถวปลัดพร้อมพงไปก็เริ่มดีขึ้นช่วงตัดทางหล่อช่วงตัดเอกมัยช่วงคลองตันก็ยังใช้การได้นะครับส่วนทางฝั่งพระราม9ตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับดินแดงมาทางด้านของโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นสามเหลี่ยมดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับรวมไปถึงโซนใต้ทางด่วนดินแดงยังไม่มีปัญหาการจราจรครับฝั่งพญาไทถ้ามาจาก3ย่านปทุมวันเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ที่ชะลอตัวจะเป็นช่วงสัญญาณไฟก่อนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนถึงซอยโยธีเล็กน้อยนะครับชะลอตัวจุดนั้นเข้ามาทางด้านของฝั่งวงเวียนส่วนฝั่งกลับกันท้ายประมาณรางน้ำไปแยกพญาไทแยกราชเทวีก็ชะลอตัวนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นตรงบริเวณช่วงแยกราชเทวีไปปทุมวันไป3ย่านก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนด้านบนสะพานพระราม8ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังใช้การได้ทั้ง2สะพานแล้วก็ทั้ง2ฝั่งไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรต้องรอเย็นกว่านี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเย็นกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะท่านพลตำรวจโททวีบุญทันท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวาลสวัสดีครับท่านสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ที่ทรงวาดมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมคนเยอะจัง
1: เดิมปกติทรงวาดเรามันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วครับนักท่องเที่ยวเขาจะมากันเยอะจะเป็นต่างชาติฝรั่งกับคนจีนครับตอนนี้พอคนเยอะเขาก็จะเดินลงถนนสวนทางข้ามไปมาครับแล้วก็ชะลอตัวแต่คราวนี้ที่มันเสริมเข้ามาก็คือวัดสัมพันธวงศ์เขามีงานเมื่อไหร่เช้าครับเป็นการแจกของให้กับชาวบ้านคนก็มารอกันเยอะคราวนี
0: ้
1: แต่ช่วงนี้แจกของจบไปแล้วครับเริ่มที่ขายครับรถก็เริ่มไหลได้ยาวๆครับตอนนี
0: ้ครับครับครับเอ๊ะเขาแจกกันกี่วันนะท่านสารวัตรครับวันนี้วันเดียวหรอ
1: วันเดียวครับวันเดียวจบแล้วครับผม
0: จบแล้ว
1: เช้าเป็นไงเช้าเลยครับผมครับเป็นไงเช้าเลย
0: ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุนะใน
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีครับ
0: ครับครับก็มีต่างชาติเยอะไหมฮะในพื้นที่ที่บอกว่า
1: ก็จะเป็นทรงวาดช่วงกลางวันก็จะเป็นทรงวาดกลางคืนก็จะเป็นเยาวราชครับสลับกันมากลางคืนก็จะแห่ไปเยาวราชกลางวันก็จะแห่มาทรงวาดครับตอนนี
0: ้มีแบบรับแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องของจอดซื้อของจอดในที่ห้ามจอดอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มีบ้างไหมฮะท่านสาวัดในพื้นที่เรา
1: ก็คือของเรามันจะจอดและจอดครับรถจะจอดแช่ไม่ได้แล้วเพราะว่าจอดแช่ก็มันก็จะยาวคือจอดตรงของจอดแล้วจอดครับไม่นานแค่เดี๋ยวเขาก็ไปแต่มันก็จะมีหลายคันมาจอดแล้วจอดแต่ละจอดก็เลยดูเหมือนว่าจอดตลอดเลยครับแต่จอดนานไม่ได้ครับจอดนานได้ครับ
0: ครับครับครับ
1: ครับ
0: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียเนาะแล้วงานก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเน
1: า
0: ะวันนี้
1: ครับเรียบร้อยครับว่าสัมพันธวงศ์ติดมาจากที่ว่าสัมพันธวงศ์ก็สาเหตุก็เลยทำให้วันนี้นานแน่นกับปกติครับผมครับแต่ตอนนี้ขี้คายครับเสร็จแล้วทำงานครับผมครับ
0: ค่ะในพื้นที่มีฝนมีอะไรไหมครับ
1: ช่วงนี้ก็ดูแล้วน่าจะเย็นๆน่าจะตกครับผมครับเขามีเข้ามาแล้วคร
0: ับ
1: ผม
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับท่านสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพลตำรวจโททวีบุญทันนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิเนี่ยเจ้าของพื้นที่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทางคุณชาวุฒิเขาแจ้งมาด้วยเขาบอกว่าทรงวาดรถติดมากเลยไม่แนะนำเลยใครที่ไม่มีเหตุจำเป็นหรือว่านะครับจะเข้ามาถ้าไม่ใช่ธุระจำเป็นจริงๆอย่าเข้ามาเลยเพราะว่าเขาติดนานมากนะเขาก็เลยแจ้งฝากเป็นข้อมูลหลังไมค์คราวนี้เราก็เลยสอบถามไปทางท่านสารวัตรจราจรนี่แหละก็ต้องขอบคุณท่านพันธบทโททวีบุญทันด้วยนะครับท่านบอกว่ามีงานนะครับมีงานแล้วก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับมาในพื้นที่กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่วัดสัมพันธวงศ์นะก็มีเหมือนแจกของให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าเป็นการแจกทานนะข้าวสารอาหารแห้งกับผู้ยากไร้ จำนวน 2,000 ชุดเลยนะครับอ๋อรถก็เลยหนาแน่นในพื้นที่นะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับตามจุดต่างๆในพื้นที่ของสน.จักรวรรดินะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่ดูของสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานพุทธสะพานปกเกล้าไปแล้วบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรสะพานกรุงธนนะครับหรือว่าสะพานสังฮีเข้าออกใช้ได้ถนนลาดวิถียังเคลื่อนตัวได้ท้ายแถวยังสั้นทางฝั่งของด้านถนนสิรินธรจุดนี้ยังไม่กระทบนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้แยกบางพลัดขึ้นลงสะพานสังฮีใช้การได้สะพานตากสินขาออกไปกรุงธนบุรีโล่งๆเลยขาเข้าหนาแน่นหน่อยตามรอบไฟแยกสาทรสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสีลมจะมีชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับแยกสาราแดงแยกนาราลมแล้วก็ช่วงใต้ทางด่วนสีลมสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไม่ติดนะครับยังใช้การได้สะพานกรุงเทพอาจจะมีชะลอตัวตรงบุคโลตรงมหาสวรรค์แล้วก็ตรงแยกถนนตกอันนั้นก็เป็นเรื่องของจังหวะสัญญาณไฟส่วนด้านของสะพานพระราม3เนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขึ้นลงคล่องตัวฝั่งถนนพระราม3ก็ใช้การได้ดีฝั่งรัชดาท่าพระก็ยังใช้การได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณเทพผลิตแจ้งเข้ามารัชดาท่าพระก็ยังไม่ติดเหมือนกันนะครับฝนนี่ยังไม่เข้ามานะครับยังไม่มีพื้นที่ไหนได้รับแจ้งเรื่องของฝนนะครับก็วันนี้มีแสงแดดอยู่แล้วก็รับแจ้งว่าอุณหภูมินี่ก็30ต้นไปจนถึง30ปลายมีบางพื้นที่นะครับส่วนเจริญนครเข้าออกคลองสานท้ายแถวไม่มีนะช่วงเวลานี้ใช้ได้สมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพใหม่ประชาธิปกบ้านแขกลาดย่าวงเวียนใหญ่เข้าออกก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่ณเวลานี้นะครับก็จะมีแน่นหน่อยก็จะเป็นหน้าห้างโซนในเมืองไม่ว่าจะเป็นเพลินจิตชิดลมพระราม1สุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีเพชรบุรีช่วงแยกแนวก่อสร้างด้วยนะครับที่มีชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ทางฝั่งของพญาไทนะส่วนด้านของตะวันออกกรุงเทพศรีนครินทร์พัฒนาการล่มเก้ากรุงเทพกรีฑาพวกนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับศรีนครินทร์ล่มเก้ารามคำแหงก็ยังใช้การได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาการจราจรแยกสี่พัดนะครับทางด้านพัฒนาการออกทางด้านศรีนครินทร์เข้าก็ท้ายแถวยังสั้นนะครับอ่อนนุชวันนี้ก็ยังใช้การได้เฉลิมพระเกียรติรอเก้าก็ไม่ติดเลยนะตลอดเส้นทางเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ใช้การได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีผลเรื่องการจราจรในรอบบ่ายนี้สันพบุตรบางนาสุขุมวิทสำโรงลาซานใช้การได้อ๋อที่แน่นหน่อยจะเป็นแถวปู่เจ้านะครับปู่เจ้าสมิงพรายฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางสำโรงอันนี้จะแน่นหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปขึ้นไปสะพานภูมิพล1และ2วงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ติดเลยนะใช้การได้แล้วก็ลงไปถึงด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ไม่มีปัญหาการจราจรเลยสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงชะลอตัวนิดหน่อยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงวัดสารอดนะครับตัดประชาอุทิศถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ก็เป็นด้วยจังหวะสัญญาณไฟด้วยจุดกลับรถด้วยนะเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะที่ชะลอตัวกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งในประเทศชายฝรั่งเศสอีก1รายโดยชี้ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่และสร้างความแตกแยกขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นนะครับต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยไม่ให้อยู่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์ยังไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นบทเชยพฤกษ์รายงานครับ
9: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

บรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไม้ไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้า นำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง14นาฬิกาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับได้รับแจ้งว่าสภาพการจราจรด้านบนสะพานตากสินขาเข้าเนี่ยชะลอตัวแต่ว่าล่าสุดตอนนี้การจราจรใช้การได้เป็นปกตินะครับไม่มีสะสมไม่มีชะลอตัวตรงสัญญาณไฟแยกสะทอนสุรศักดิ์สักเท่าไหร่แล้วนะก็ดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เราติดตามกันมาส่วนฝั่งกลับกันนั้นคล่องตัวนะครับต้องเป็นเย็นกว่านี้ครับในช่วงเร่งด่วนนะหลัง4โมงเป็นต้นไปค่อยกลับมาดูใหม่นะว่าสะทอนเหนือใต้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้อ่ะไม่มีปัญหาการจราจรนะเห็นเขาบอกว่าใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยทั้งไปกลับเลยแล้วก็ทรงวาดนะครับที่ก่อนหน้านี้หลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่าดิรถเยอะจังนะก็เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิไปละก็วันนี้มีงานเหมือนกันนะครับที่วัดสัมพันธวงศ์แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะตอนนี้การจราจรก็ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องของการเร่งบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน Data Center ที่พระราม9กันนะครับกับคุณบุษบงศ์บุษบะวณิชครับคุณบุษบงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขกันเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งน้ำเสียมีทั้งตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันด้วยที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่บริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กนะดิจิตอลไทยแลนด์หรือว่า BKK01 ย่านพระราม9นะคะหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้เร่งดำเนินการกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนนะคะสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะซึ่งดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ยังปนเปื้อนน้ำมันออกไปนะคะกำจัดพบว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็ค่าการลุกติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ก็สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรแล้วก็นำของเสียออกจากพื้นที่ประมาณ 60% ทำให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยเฉพาะบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนก็มีค่าลดลงจาก3 ppm เหลือเพียง 1.2 ppm นะคะโดยการปฏิบัติงานพบว่าปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีปริมาณมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มนะคะจึงต้องหยุดดำเนินการในเวลา 19 นาฬิกาของเมื่อสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็นำแผ่นไม้กระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลออกไหลลงมาสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีที่เกิดฝนตกหนักด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งวันนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเนี่ยละค่ะบริษัทเจนโก้ซึ่งเป็นบริษัทบำบัดน้ำเสียก็จะเข้าสูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดกำจัดอีกครั้งนะคะขณะที่กรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าการปนเปื้อนจะไม่ขยายวงและไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะนะคะโดยบอกว่าจะมีการดำเนินการทุกขั้นตอนจนกว่าการฟื้นฟูพื้นที่จะเสร็จและกลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยค่ะนะคะก็มันใกล้ตัวแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยเนาะ
2: ใช
3: ่โอ้ไม่น่าเชื่อปล่อยให้มันนี่ขนาดบริษัทยังไม่เปิดนะเพิ่งให้เข้าไปดูในเรื่องของการระบายน้ำอะไรเท่านั้นเองมันยัง
2: เกิดปัญหาแล้ว
3: เจอปัญหาแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะที่ตรงพระรามเก้าอย่างเดียวนะแถวรามคำแหงก็มีนะคะต้องติดตามกันต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วยแล้วก็ต้องแก้กฎหมายในการควบคุมด้วยว่าไม่ใช่ว่าเป็น data center แล้วจะต้องไม่ต้องตรวจเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะมันเป็นใจกลางเมืองเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อเป็นระยะนะคะคุณเสมา
2: ครับ
3: เพิ่มเติมค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์นะครับอย่างที่บอกนะเราต้องติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันต่อนะครับ คุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรือเทิดไทยอากาศร้อนนะแล้วก็คุณรัพพีฝากทักทายคุณบุษบงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณกระปุกแดงด้วย37องศาดัชนีความร้อนส่วนอุณหภูมิเนี่ยเทพลักษณ์สมุทรปราการ33องศานะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ติดตามแล้วก็หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเห็นบอกว่าทางกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยเขาได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับน่าสนใจมากครับด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Traffic Accident Clock นะครับเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเลยนะครับเขามีฐานข้อมูลรวบรวมสถิติการบาดเจ็บการเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุย้อนหลังไปถึง3ปีเลยนะแล้วก็ไปประมวลผ่านอัลกอริทึมนะครับวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบติดตามเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านรองผู้บังคับการตำรวจจราจรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับท่านพลตำรวจเอกจามรทองพันธ์ท่านรองผู้บังคับการสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสบ้าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: สวัสดีครับรบกวนหน่อยครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมที่บอกว่ามีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านลองเชิญเลยครับ
4: ครับก็จากเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศไทยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำการเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนหรือ Police RoadSafety นะครับตัว PRS ของตลอยู่แล้วนะคร
2: ับ
4: ก็คือฐานข้อมูลเนี่ยเราเก็บไว้อยู่แล้วในการเก็บเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวันเวลาที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุรายละเอียดของคนขับอายุเพศหรือรูปแบบการชนต่างๆนะครับเราเก็บไว้โดยละเอียดอยู่แล้วนะครับในส่วนของระบบ PRS ซึ่งมีมานานแล้วครับทีนี้สิ่งที่กองข้าราชการจราจรมาดูเนี่ยก็คือว่าในโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับ
4: คืออุบัติเหตุเนี่ยก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเอาฐานข้อมูลที่เราจัดเก็บมาซึ่งถ้าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ข้อมูลเป็น Excel นะครับ
2: ครับ
4: ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เยอะมากครับก็หลังจากที่เรามานั่งคุยกันแล้วเนี่ยก็เราก็ใช้นวัตกรรมที่ปัจจุบันที่มี AI ที่ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็จึงทำการเขียนโค้ดโปรแกรมขึ้นมาโดยเอาข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนะครับในการวิเคราะห์อุบัติเหตุเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะออกไปตรวจที่เกิดเหตุในคดีรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุชนเนี่ยเมื่อเราได้แจ้งวิทยุมาหรือเราได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชนมาว่าเกิดอุบัติเหตุเราถึงออกไปดูนั่นคือหมายถึงว่าอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เลยเราก็อยากจะมาทำงานในเชิงลุกก็เลยนำข้อมูลที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเราจะเห็นถ้าเรามาประมวลผลแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาซ้ำๆจุดซ้ำๆกันที่เกิดบ่อยนะครับเราก็เลยแล้วก็สาเหตุอุบัติเหตุก็จะเป็นสาเหตุซ้ำ
2: ๆ
4: ถ้าเราเห็นตามท้องถนนก็จะเห็นบางจุดที่มีคนไปตั้งศาลไว้โค้งร้อยศพอะไรพวกอย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยจุดพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีสัญลักษณ์หรือตำรวจเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดอาจจะเนื่องจากรายละเอียดเยอะก็เลยเราก็เลยใช้ทางโปรแกรมอัลกอริทึมครับมาช่วยในการประมวลผลโดยการกำหนดข้อมูลว่ากรณีถ้าที่ไหนอุบัติเหตุเกิดเยอะซ้ำกันในเวลาซ้ำๆก็เราก็จะให้ค่าคะแนนครับแล้วก็สาเหตุของอุบัติเหตุตัวซอฟต์แวร์เนี้ยก็จะประมวลผลมาให้บอกเราเลยว่าในช่วงเวลานี้วันนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยควรจะไปปรากฏกายที่ไหนเป็นลักษณะการทำงานเชิงลุกครับว่าเราควรจะไปตรวจที่ไหนไม่ใช่เราตรวจแรนดอมสุ่มไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับก็จะไปแบบมีเป้าหมายแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเมาแล้วขับนะจุดนั้นเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเร็วเปลี่ยนช่องทางเดินรถกระทันหันก็ตัวซอฟต์แวร์ก็จะแจ้งให้ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสายตรวจนะครับรับทราบทันทีแล้วตำรวจสายตรวจก็จะดูได้ว่าเป็นอยู่จุดไหนในช่วงนี้ในเขตสมมติว่าในเขตสน.ที่เขารับผิดชอบเน
2: ี
4: ่ยในช่วงเวลา5ทุ่มเนี่ยเขาควรจะไปอยู่ตรงไหนในเวลาตี3เขาควรจะไปอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับผม
2: อันนี้ระบบนี้ประมวลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยไหมคร
4: ับ ใช่ครับก็เราก็เริ่มนำร่องโดยการนำข้อมูลจากทุกบกน.นะครับบกน.1ถึง9และบกจร.เนี่ยมาใส่ฐานข้อมูลเดียวกันครับ แล้วก็เราก็ประมวลในซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งกรุงเทพครับว่าเวลานี้วันนี้มันควรจะต้องไปอยู่ที่ไหนที่เหตุเกิดขึ้นบ่อยๆค่าคะแนนที่สูงสุดของช่วงเวลานั้นและวันนั้นเราก็จะตั้งค่าเป็นเหลื่อมยกตัวอย่างเช่นเราต้องการรู้ว่าตอนเที่ยงคืนนะครับอ
2: ุ
4: บัติเหตุจะเกิดขึ้นตรงไหนของวันศุกร์อย่างเงี้ยครับ
2: อ
4: ัลกอริทึมก็จะเข้าไปดูว่าเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำๆวันศุกร
2: ์
4: เวลาบวกลบ1ชั่วโมงสมมติเราตั้งเวลาที่เที่ยงคืนก็จะไปกวาดอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นตอน 5:00 นถึง 01:00 เอามาประมวลผลว่าจุดไหนคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและมีเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยครับก
2: ็
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะดำเนินการไปปรากฏกายเปิดสัญญาณไฟวาบๆหรือไปตั้งจุดตรวจอยู่ตรงบริเวณนั้นเพื่อชะลอรถหรือทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นครับ
2: อันนี้ก็คือดึงมาจากฐานข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่แล้วย้อนหลังไป3ปีแล้วก็นำมาประมวลผลอย่างนั้นหรือเปล่าหลักการ
4: ใช่ครับก็ผมดึงให้ข้อมูลเนี่ยดึง3ปีย้อนหลังแล้วบวกกับปัจจุบันเนี่ยในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเราเก็บรายงานในกลุ่มไลน์ของกลุ่มไลน์อุบัติเหตุนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการซอฟต์แวร์ก็จะเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์
2: คร
4: ับ หลังจากมีฐานข้อมูล3ปีย้อนหลังแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อมูลก็จะวิ่งเข้าไปในถังพร้อมประมวลผลเลยครับ
2: อันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการทดลองหรือว่าเรานำมาใช้จริงแล้วครับถ้าอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ก็ได้มีการนำมาใช้จริงแต่ก็ยังไม่ได้ในวงกว้างหรือในสโคปทั้งหมดครับก็หลักๆก็จะใช้อยู่ในกองบังคับการตรวจจราจรแล้วก็สน.บางส่วนซึ่งก็มีการอธิบายแล้วก็ให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ไปบ้างแล้วครับครับผม
2: ก็คือแสดงว่าในอนาคตอาจจะเหมือนกับแบบว่าใช้แบบเต็มระบบอย่างนั้นเลย
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็เป็นแนวคิดที่จะเอามาใช้เต็มระบบเพราะว่าเราดูค่าจากสามจากตั้งแต่เดือนมกราที่เราทำมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อุบัติเหตุในพื้นที่ของบกจรเนี่ยเขาลดลงไป 33% ครับ
2: โอ้แสดงว่าช่วยได้จริงหลังจากที่เขาวิเคราะห์มาใช่ไหมฮะ
4: ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าเราไปปรากฏกายส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการตั้งไปเปิดไฟจอดรถแล้วเปิดไฟวับๆสีแดงวับๆในบริเวณที่ทางซอฟต์แวร์ประมวลผลว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงในช่วงนั้นอย่างเงี้ยครับครับผม
2: ครับอนาคตอีกใกล้หรือว่าอีกไกลไหมฮะกว่าจะนำมาใช้จริงได้แบบเต็มระบบเนี่ยครับท่านรองครับ
4: ก็คิดผมคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตในใกล้นี้ก็จะนำไปใช้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังทางสำนักงานหน่วยชาติก็พยายามจะพัฒนาคือหลักการคิดเดียวกันนะคร
2: ับ
4: คือซอฟต์แวร์ที่เราทำเนี่ยก็คือเราให้ตำรวจใช้อย่างทุกวันนี้ตำรวจก็จะรู้ว่าจุดไหนที่จุดเสี่ยงใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แต่ปัจจุบันนี้สำนักงานหน่วยชาติก็คิดในอีกด้านหนึ่งด้วยพัฒนาไปพร้อมๆกันก็คืออย่างที่เราเปิดแผนที่นำทางไปใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: เราก็จะอย่าง Google เดี๋ยวก็จะแจ้งว่าจุดนี้มีการก่อสร้างจุดนี้มีการปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะพยายามจะเอาข้อมูลพวกนี้ครับไปเชื่อมต่อกับ Google หรือไปเชื่อมต่อกับลองดูแมปเพื่อสมมติว่าเรานำทางเนี่ยทางแผนที่เนี่ยจะอะเลิร์ตเตือนเลยว่าข้างหน้านะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานี้สาเหตุเกิดจากความเร็วสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือการฝ่าสัญญาณไฟแดงซึ่งเกิดบ่อยจุดนั้นเนี่ยก็จะแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์เราที่เราเปิดอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พัฒนาเพื่อจะให้ใช้ได้ทั้งประเทศครับ
2: ครับนี่แสดงว่าข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์มานี่ก็เชื่อถือได้มากพอสมควรหลังจากนั้นก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงตามพื้นที่ควบคุมดูแลกวดขันรวมไปถึงเรื่องของการอำนวยการจราจรด้วยมีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยเชิญได้เลยนะครับท่านรองครับ
4: ครับก็ถ้าเราดูจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่อุบัติเหตุนั้นก็เกิดจากความประมาทนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับหลักๆก็คือเรื่องของความเร็วเรื่องของไม่สวมหมวกนิรภัย
2: ครับ
4: หรือเรื่องการฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับก็จะเป็นสาเหตุหลักๆที่เราพบบ่อยในการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ยังเห็นได้ในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับเรื่องกรณีไม่หยุดในตรงสัญญาณไฟคนข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับหรือขับรถเร็วขับรถประมาทบาดเสียวที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ฝากแจ้งพี่น้องที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่ในท้องถนนนะครับก็ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัดมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางเพื่อลดป้องกันอุบัติเหตุในการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนะครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับท่านรองที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับ
4: ครับยินดีมากครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกจามรทองพันธ์นะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจจราจรนะฮะก็มาเพิ่มเติมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกองบังคับการตำรวจจราจรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับมีการเปิดตัวนวัตกรรมนะฮะที่มีชื่อว่า Traffic Accident Clock นะระบบนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเลยนะฮะอาศัยฐานข้อมูลจริงที่รวบรวมทั้งเรื่องของสถิติการบาดเจ็บการเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์อุบัติเหตุย้อนหลังไปจนถึง3ปีเลยรวมไปถึงปัจจุบันด้วยนะก็มีการเพิ่มในส่วนของช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาปี69นี่แหละเข้าไปในระบบนี้ด้วยนะฮะนำมาประมวลผลผ่านอัลกอริทึมแล้วก็มีการวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบนะฮะหลังจากนั้นก็ตามที่ทดลองให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นั่นเลยนะครับหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันในช่วงเวลานี้นะเป็นเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการแจ้งการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาตรวจสอบไปพร้อมกันนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ครับฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบบจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนรัฐบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษในวันที่5ถึง20กันยายน2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะครับวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่6มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริ13ถึงบมจ.เงินติดล้อประกันติดโล่สาขาพระประแดงระยะทางประมาณ200เมตรครับเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันที่5ถึง20กันยายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4มีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085014ความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085

0: มีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรทางหลังไมค์เข้ามานะครับก็บอกว่าเส้นพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานไทยเบลเจียมมีชะลอตัวนะมาจากไทยญี่ปุ่นส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวด้านของปทุมลำโพงถ้าผ่านพ้นตรง3ย่านไปนะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับทักทายพี่เหมียวคุณสมทรงบางยี่เรืออากาศร้อนนะคุณ AA สวัสดีครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณ 3M สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีทางข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเรื่องของสภาพการจราจรที่สุขุมวิทตรงทองหล่อตรงพระขนงนะก็บอกว่าได้ตามรอบไฟแล้วก็เข้ามาชะลอตัวอโศกสุขุมวิทด้านของรัชดาเห็นบอกท้ายแถวยาวขึ้นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทแต่ฝั่งกลับกันนี่ใช้การได้นะครับด้านที่จะไปทางด้านของพระราม4พระราม3 5แยกนาละนองในฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะอโศกมนตรีโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับไปกลับชะลอตัวก็ต้องอโศกเพชรกับอโศกสุขุมแต่ว่าท้ายไม่ค่อยยาวนะครับข้ามทางรถไฟแยกพระราม9ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ที่แน่นเนี่ยรับแจ้งก็จะเป็นทางส่วนของเพชรบุรีจะเป็นด้านของแยกราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งของประตูน้ำทางฝั่งของพญาไทก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ารถติดตอนนี้ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับแนวก่อสร้างด้วยตรงบริเวณแยกราชเทวีมาจากทางฝั่งของรางน้ำส่วนฝั่งกลับกันก็จะชะลอตัวบริเวณช่วงก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนเข้าวงเวียนประมาณแถวแถวซอยโยธีนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มขยับได้ดีขึ้นเข้ามาในวงเวียนนี่ยังใช้ได้นะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีรับแจ้งว่าคุณแม่หายนะคุณสุดารัตน์นะคุณสุดารัตน์แจ้งบอกว่าคุณแม่สุภัตราสีเหลืองท่านอายุ75ปีแล้วนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อป้าไลป้าไลเนี่ยสูงประมาณ150ซมนะผิวขาวผิวขาวเหลืองแล้วก็เขาบอกว่าผมยาวมัดผมอะนะฮะรูปร่างนี่ค่อนข้างผอมนะเขาบอกว่ารูปร่างผอมก็ตัวไม่ใหญ่นะ150เซนรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองแล้วก็ผมยาวมัดผมที่สำคัญคือมีอาการหลงลืมฮะคือจำชื่อตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยนะโอ้อันนี้น่าจะคุยลำบากละถ้าใครเจอนะครับมีอาการหลงลืมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าลูกสาวชื่ออะไรหรือว่าลูกชื่ออะไรเนี่ยเห็นคุณสุดารัตน์ลูกสาวบอกว่าแกน่าจะตอบได้นะก็จะตอบประมาณว่าลูกสาวชื่อบีนะชื่อเล่นนะชื่อเล่นคุณสุดารัตน์ชื่อบีทำงานอยู่อนามัยตรงตลาดห้วยขวางถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าใช่เลยคนหายที่เรากำลังตามหากันอยู่หรือบางทีอาจจะไปพูดถึงลูกสาวคนโตนะเป็นพี่สาวของคุณสุดารัตน์จะชื่อจอยถ้าถามว่าลูกสาวชื่ออะไรทำงานที่ไหนเขาจะตอบว่าชื่อจอยขายข้าวมันไก่ที่ปฏิพัฒน์เนี่ยประมาณนี้นะหายออกไปที่ซอยเสือใหญ่นะโอ้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับคุณสุดารัตน์ผู้แจ้งกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณสุดารัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณบีแล้วกันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คุณบีคุณแม่หายไปได้ยังไง
1: พอดีเราไปซื้ออาหารนะคะเสร็จแล้วเราก็ชวนแกบอกว่าไปไหมไปด้วยกันไหมแล้วก็แม่บอกว่าไม่ไปที่เกียจเดินปวดขาเพราะทุกทีจะอยู่ห้องไม่เคยไปไหนเลยอะค่ะพอดีตอนนี้เราย้ายบ้านมาใหม่นะคะก็ย้ายมาได้สองวันแล้วค่ะตกบ้านสดๆเนาะแต่พอเรากลับมาสักครึ่งชั่วโมงอะค่
0: ะ
1: เขาออกมาแล้วคราวนี้ออกมาแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็วนตรงหน้าคอนโดตรงนั้นนะคะเสร็จปุ๊บก็คือยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าคอนโดเนี้ยก็จะอยู่ไกลจากป้อมยามอะค่ะแล้วก็นี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนึงที่เขาพักตรงนั้นแล้วเขาก็เหมือนว่าเห็นคุณยายเดินวนก็เลยถามคุณยายว่าไปไหนแล้วคุณยายก็แจ้งว่าลูกทิ้งไป3ชั่วโมงแล้วเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พาคุณยายออกไปที่ป้อมยามอะค่ะซึ่งเขาก็อาจจะหวังดีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขายังไงอะค่ะก็เราก็เข้าใจเขานะคะเสร็จปุ๊บพอเดินออกมาป้อมยามซึ่งก็ไกลหน่อยนะคะพอป้อมยามเสร็จปุ๊บวิ่งไปแล้วก็เดินกลับไปแล้วเขาก็ ไปถามรปภว่าริมคลองไปทางไหนอย่างนี้นะคะซึ่งมีอาการหลงลืมอยู่แล้ว

0: แล้วก็อาจจะนึกขึ้นมาว่าไปริมคลองที่บ้านเก่าที่ทุ่งใหญ่มา
1: บ้านเก่าอยู่ที่ไหนฮะ
0: บ้านเก่าอยู่รัชดาวิวอะค่ะซึ่งตรงนั้นจะเป็นริมคลองริมคลองเขาเรียกอะไรอะคลองวังหินลงเจอะค่ะตรงนั้นนะคะหลังลงเจอะใช่ค่ะ
1: หลังลงเจ
0: ตรงนี้ประมาณใช่ค่ะสองกิโลค่ะ
1: สองกม
0: สองสามกิโลใช่ใช
1: ่แล้วลองไปวนหาตรงบ้านแถวบ้านเก่าดูยังไม่แน่คุณไม่อาจจะ
0: ไปหมด
1: ยังไม่เจอ
0: ใช่ไปหมดใช่ไปหมดไม่เจอใช่
1: ตรงนั้นเขาเรียกลงเจอะไรฮะตรงนั้นเขาเรียกลงเจอะไรคุณ
0: ก็คือหลังลงเจเขามันจะเป็นชุมชนหลังลงเจอะค่ะตรงวังหินนะคะ
1: วังหินนะ
0: ที่สะพานใช่ที่เราจะไปวังหินนะคะ
1: เราแจ้งความหรือยังอันนี้
0: เราแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: สอนอ
0: เมื่อคืนสอนอพหลค่ะ
1: พหลคุณแม่หายไปเมื่อวานเหรอ
0: เมื่อวานตอนสองทุ่มครึ่งอะค่ะ
1: เมื่อวานสองทุ่มครึ่งเนาะแล้ววันนี้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาล่าสุดไหม
0: ใช่วันนี้มีเบาะแสคือเพื่อนของน้องขับรถอยู่ตรงนี้นะคะ17แจ้งว่าเจอคุณยายตอน 8:40 แล้วทักกันว่าก็ไม่ได้ยินอะไรบอกว่าลูกยายบ้านจะอยู่ตรงอินทรละซอย9อยู่ท้ายซอยแล้วคราวนี้ก็เลยไม่ได้ถูกคิดว่าคุณยายย้ายมาอยู่ใกล้ๆนี้ก็อาจจะออกมาซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปขอดูกล้องจากอินทรละ11ค่ะตอน 8:40 นะคะก็เดินเลาะมาซอย9ซอย7ซอย5แล้วก็หายไปเลยค่ะตรงนั้น
1: ก็คือไปหายที่ประมาณอินทรละประมาณซอยเท่าไหร่นะ
0: ซอย5ไม่ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าซอย3ซอย1อะค่ะหายไปตรงนั้นนะซอย5ซอย3ซอย1ประมาณเนี้ยค่ะ
1: โอเคคือเห็นล่าสุดคือซอย5อินทรมนะซอย5ปากซอยนะคุณแม่มีอะไรติดตัวไปไหมฮะคุณบี
0: คุณแม่ไม่มีสตางค์ติดตัวไปอะค่ะแต่ก็ยังสงสัยว่ามาจากเสนาธิคมที่16ได้ยังไงอะค่ะแล้วก็มีตังค์เห็นเพื่อนน้องบอกว่ามีตังค์อยู่ร้อยสองร้อยแล้วก็ซื้ออาหารในเซเว่นกินแบบนั้นนะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาจากประมาณซอย23อะค่ะ23แล้วมาลง17แล้วก็จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ไป20บาทคือเขามีแบงค์ร้อยกับแบงค์20ซึ่งมอเตอร์ไซค์บอก20บาทได้ไหมถึงเขาต้องนั่งใกล้ๆอะค่ะ
1: จ่ายก็คือเบาะแสมีประมาณนี้แกแต่งตัวยังไงฮะคุณแม่เนี่ยที่เพื่อนไปเจอล่าสุด
0: ก็ใส่เสื้อยืดสีลายดอกอะค่ะสีเทาสีครีม
1: สีครีมอ่ะ
0: ใช่
1: เสื้อยืดลายดอกสีครีม
0: ใช่ดอกแล้วดอกนี่เป็นสีดำดำเลยนะคะแต่ว่าเสื้อคืนเป็นสีครีมแล้วก็กางเกงก็เป็นผ้ายืดอะค่ะก็ปลายก็จะมีดำมีลายๆนิดนึงอะค่ะ
1: กางเกงขายาวเนี่ยเหรอ
0: กางเกงขายาวแต่เป็นผ้ายืด
1: สีอะไรกางเกง
0: นี่ก็มีลายดอกนิดนึงแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีสีขาวๆอะค่ะ
1: ดำขาวแล้วรองเท้าอะครับ
0: รองเท้าจะเป็นคิตโต้ค่ะหนีบหูหนีบอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อรองเท้าคิตโต้นะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คิตโต้แบบหูหนีบสีอะไรฮะทราบไหม
0: สีเทาเทา
1: สีเทาเนาะโอเค
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: คุณแม่นอกจากอาการหลงลืมแล้วคุณแม่ต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
0: ก็จะเป็นไขมันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทานยาบ้างไม่ทานยาบ้างเวลาให้หมอให้มาแกก็จะไม่ค่อยทานนะคะเขาบอกกินแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วช่วงนี้จะหลงลืมเยอะค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าถามว่าใช่คุณป้าไลไหมใช่แม่ไลไหมเขาตอบได้ไหม
0: เขาก็จะบอกได้ใช่เขาบอกได้เพราะว่าเขาไปทักกับเพื่อนน้องได้ค่ะว่าต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกชื่อได้ค่ะ
1: อ๋อเอาโทรศัพท์มือถือเอาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยเขานั่งแท็กซี่หรือว่านั่งรถเมย์ปกติเวลาเขาไปไหนมาไหนนี่เขาจะนั่งรถอะไรฮะ
0: เขาก็
1: หรือนั่งวิน
0: ไปอะค่ะไม่ค่อยได้นั่งรถเมย์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพาไปด้วยอะค่ะเวลาเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านมาสักนานแล้วนะสองปีกว่าแล้วอะค่ะ
1: โอ้โหสองปีกว่านะ
0: ใช่เพราะว่าอยู่ตรงรัชดาวิวตรงบ้านเก่าก็คือเราจะมีห้องสองห้องใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็อยู่ห้องนึงซึ่งอยู่ห้องใกล้ๆกันทันทีก็สามารถที่จะไปซื้ออาหารได้นะคะไปซื้ออาหารเสร็จแล้วก็ขับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะพยายามให้เขาคิดแต่เขาไม่ได้ไปไหนไม่เคยไปไหนไกลพอซื้ออาหารเสร็จซื้อแหนมหวานอะไรที่ชอบเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาค่ะใส่กุญแจขึ้นมาล็อกห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเย็นเราก็จะซื้ออาหารมาให้
1: เห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยผมยาวแล้วมัดผมเหรอคุณแม่ผมสีอะไรฮะ

0: มสีดำน้ำตาลเข้มมาค่ะเพราะว่าเขาชอบย้อมผมเขาไม่ชอบผมหงอกแต่เขามีอายุ75แล้วนะ
1: โอ้โหแต่ยังเดินเหินอะไรไหวนะไม่ต้องใช้ไม้เท้า
0: เลยนะเดินเหินไหวใช่ใช่ค่ะเนี่ยเดินแล้วเดินแบบเมื่อคืนนี้เดินเก่งมากเลยคุณเพราะว่าเราโดนเราเหมือนว่าเราเข้าไปในถุงบางทีใช่ไหมคะเสือใหญ่ร้องแจ้งมาตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะว่าเขาอยู่ตรงเสนา26แล้วเขาเปียกฝนมากแล้วน้องเซเว่นบอกว่าคุณยายจะไปไหนแล้วเขาบอกว่ายายหลงยายจะไปอนุสาวรีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมยาวนี่ยาวประมาณแค่ไหนได้อ่ะคุณบีคุณแม่
0: หลังเลยค่ะ
1: หลังเลยนะ
0: เลยค่ะจ่าย
1: ยาวถึงหลังเลยนะ
0: จ่ายมาก
1: โอเค
0: จ่ายค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครฟังอยู่แล้วเกิดเห็นคุณแม่ไลน์ขึ้นมานะจะได้ติดต่อกลับมายังไงเอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากคุณบีเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับเอาใจช่วยทางครอบครัวคุณสุดารัตน์หรือว่าคุณบีนะฮะลูกสาวแจ้งคุณแม่สุภัตราสีเหลืองอายุ75ปีชื่อเล่นชื่อไลนะฮะหรือว่าเรียกว่าคุณยายไลหรือว่าป้าไลก็ได้นะครับสูงประมาณ150ซมรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมดำน้ำตาลเข้มยาวถึงกลางหลังเลยแล้วก็มัดผมเอาไว้ที่สำคัญคือมีอาการหลงลืมแล้วก็มีโรคไขมันด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชอบทานยานะฮะถ้าถามว่าลูกชื่ออะไรเนี่ยเขาน่าจะตอบว่าชื่อบีทำงานอยู่อนามัยตลาดห้วยขวางหรือว่าอาจจะไปพูดถึงลูกสาวคนโตชื่อจอยขายข้าวมันไก่ที่ปฏิพัฒน์นะฮะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่รัชดาวิวนะฮะเป็นคอนโดแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านสวนทนนะประมาณ2วันที่แล้วนะก่อนที่จะหายไปเมื่อคืนตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะใส่เสื้อยืดลายเป็นดอกไม้สีครีมแต่ว่าตัวดอกไม้ได้เป็นสีดำนะแล้วก็เกงขายาวเป็นลายดอกไม้เหมือนกันสีดำขาวรองเท้าแบบกีโต้หูหนีบสีเทานะฮะใครที่พบเจอพบเห็นติดต่อกลับได้ที่จสร้อยนะครับเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนพหลโยธินแล้วแจ้งติดต่อกลับมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะฮะกับทางจสร้อยของเราดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจะสะดวกเป็น1137ก็ได้เช่นเดียวกันช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยแซวกันมาตลอดสอบถามกันมาตลอดไม่รู้ว่าฟังกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำตามกันบ้างหรือไม่ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครที่กำลังรับฟังนั่งฟังรายการจสร้อยของเราอยู่บ้างทราบไหมครับว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าอาจทำให้เกิดโรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมาเคาะถามหาเราได้เลยนะครับนั่งจัดรายการเองตั้ง6ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เสี่ยงลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าวันนึงเนี่ยเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้วนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งจัดรายการอันนี้ไม่มีในบทนะอันนี้เติมเองเสียงในหัวมันดังเฉยๆนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่นั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆอย่างเงี้ยพอเรานั่งอยู่ในท่าแบบท่านั่งเดิมๆนานๆอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะครับร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันเลยสสส.จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่จำ4คำนี้ครับอย่างที่แซวกันมาตลอดนี่แหละยืนย่อยกยืดยืนคือลุกขึ้นยืนเลยครับจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อครับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวายกครับยกขาก้าวแตะสลับกันยืดครับยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะครับอย่าฝืนนะยืนนะครับย่อยกยืดอย่าลืมนะครับลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีสอลุกขึ้นเลยครับขอบคุณสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะฮะคุณอ้อแจ้งขอความช่วยเหลือมาบอกว่าเห็นแมวนะครับเป็นแมวที่ไม่มีคนเลี้ยงอ่ะนะเป็นแมวจรถูกเหล็กรั้วเนี่ยเสียบที่ขาครับโอ้ค่อนข้างหวาดเสียวเลยอยู่ในซอยลาดพร้าว35เขตจตุจักรนะทางทีมงานนี่มีการประสานงานไปที่ดับเพลิงลาดพร้าวให้แล้วนะฮะขอบคุณทางดับเพลิงลาดพร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะเป็นแมวส้มอ่ะใครที่เป็นทาสแมวนะอาจจะหวาดเสียวหน่อยนะฮะเจ้าแมวส้มโดนเหล็กรั้วเสียบที่ขาเลยฮะโอ้ยในซอยลาดพร้าว35นะอ้าวเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ละเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือขอบคุณทางดับเพลิงลาดพร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตทำตามสสส.ก่อนกับโครงการลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะฮะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะลดเหนื่อยนิ่งลด NCD นะครับมีอะไรบ้างนะยืนย่อยกยืดนะเอาเท่าที่ไหวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยอกตามมานะไม่มียอกนะยืนย่อยกยืดขออนุญาตไปทำก่อนช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับผนึกกำลังรับมือระดับแม่น้ำในแม่น้ำสายอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคทให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวล น้ำป่ามหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับ
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษา
3: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลังบ่าย3แล้วนะครับสวัสดีคุณธีรนนท์เพิ่มเติมในคอมเมนต์ทาง YouTube ของ JS100 Radio ด้วยนะครับมีรับแจ้งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอโศกมนตรีทางฝั่งของสุขุมวิทแล้วก็ด้านของพระราม4พระราม1เพชรบุรีเห็นบอกว่าการจราจรยังหนาแน่นอยู่แล้วก็ดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปประชาสงเคราะห์เห็นบอกว่าเริ่มติดแล้วนะครับพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าเสนาเกษตรชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชดาภิเษกไปกลับบริเวณช่วงประชานุกูลมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ครับด้านบนสะพานพระราม7ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันครับหรือว่าทางกฟผ.ในช่วงเวลานี้นะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แจ้งเรื่องของการปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับเป็นการขึงสายส่งไฟฟ้าวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้นะครับตรงกับวันพุธนี้นะฮะ9กันยายนนี้นะครับเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีใช้เวลาโดยประมาณ10นาทีนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.มีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11ซึ่งพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีกฟผ.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่คุณนพดลทิขาวหมายเลขโทรศัพท์087-304-6816ช่างผู้ควบคุมงานหรือแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน1416นะครับแจ้งเหตุทั่วไปผ่านทางสายด่วน1416ได้เช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับช่วงบ่ายๆที่เรามีประชาสัมพันธ์ตามหาแล้วก็มีออกอากาศสำหรับคุณสุดารัตน์หรือว่าคุณบีนะที่ฝากตามหาคุณแม่คุณแม่สุภัตราสีเหลืองนะครับหรือว่าป้าไหลนะฮะชื่อเล่นชื่อไหลอายุท่าน75ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างผอมนะครับผิวขาวเหลืองแล้วก็ผมยาวกลางหลังเลยผมเนี่ยจะเป็นสีดำออกน้ำตาลเข้มย้อมผมมาแต่ว่าคุณแม่ชอบมัดผมไว้มีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็มีโรคไขมันที่ต้องทานยาต่อเนื่องด้วยแต่ว่าช่วงจังหวะที่หายไปเนี่ยคือเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยมีเงินสดอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเอกสารบัตรประชาชนไม่มีนะฮะโทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปนะครับถ้าสอบถามเนี่ยเนื่องจากมีอาการหลงลืมแล้วนะฮะก็อาจจะให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนบ้างอาจจะบอกข้อมูลไม่ถูกต้องบ้างนะครับถ้าถามว่าลูกนะครับชื่ออะไรก็อาจจะตอบได้ว่าชื่อบีกับชื่อจอยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ที่คอนโดที่รัชดาวิวนะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่รัชดา36ที่หมู่บ้านสนทนได้ประมาณแค่2วันเองก่อนที่จะหายไปเมื่อคืนนี้นะฮะลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดลายดอกสีครีมแล้วก็เป็นรูปดอกไม้สีออกดำๆหน่อยกางเกงขายาวลายดอกไม้สีดำขาวรองเท้าแบบหูหนีบสีเทานะฮะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินถ้าท่านใดพบเจอนะครับผู้หญิงลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งติดต่อกลับสส.ร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะมีอาการหลงลืมนะท่านมีอาการหลงลืมนะก็ฝากด้วยนะครับท่านใดที่พบเจอพบเห็นแจ้งกลับมาได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงทักทายคุณอภิชาติด้วยนะฮะสวัสดีนะครับคุณอภิชาติคุณธีรนนท์บอกว่าช่วงนี้สงประภาสีสมาน ยังใช้การได้แต่ว่าบรรยากาศอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากครับนะขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณอภิชาตินะฮะที่เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube แจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้นะก็จะมีหน้าศูนย์ราชการนิดหน่อยที่เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่มีปัญหาการจราจร นะครับส่วนทางด้านของงามวงวานงามวงวานจะมีช่วงพงเพชรนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแครายถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นติวานนท์ไปกลับบริเวณช่วงแครายก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรพิบูลสงครามยังใช้การได้นะครับแล้วก็ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เข้าออกวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองรวมไปถึงนครอินทร์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเข้าออกก็ยังใช้การได้ขาออกรถมากหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดขาเข้าไม่มีปัญหาการจราจรไม่มีท้ายแถวสะสมด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบางว่าราชพฤกษ์ตัดเพชรเกษมช่วงนี้ก็ยังใช้การได้รวมไปถึงเพชรเกษมไปกับนะบริเวณช่วงตัดบางว่าท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้ง2ฝั่งกาลปพฤกษ์นะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะสวนเรียบกำนันแมนสุขภิบาล1รวมไปถึงตั้งระดับบางโคลัดก็ยังคล่องตัวทั้ง2ด้านการจราจรพิเศษด้านฝั่งบกแหวนตะวันตกนะครับตั้งแต่ช่วงตั้งระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมต่อเนื่องไปตั้งระดับฉิมพลีออกไปทางด้านของบางใหญ่บางบัวทองนี่คล่องตัวเลยนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้นะครับส่วนการจราจรพิเศษด้านฝั่งบกแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ตั้งแต่ช่วงบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลียังคล่องตัวตลอดสายทางนะครับทั้งไปและกลับการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะรวมไปถึงสะพานการจราจรพิเศษก็ยังคล่องตัวดีไปกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าด่านบางแก้วหน้าด่านปากน้ำบางเมืองนะครับบางครุแล้วก็ดังฝั่งของพระราม2ด่านบางขุนเทียนเข้าออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีถนนพระราม2ช่วงเวลานี้ขาออกมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแถวโปโตชิโนถ้าผ่านพ้นจุดนี้ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนไปก็ใช้กันได้ดีแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวนะฮะคู่ขนานดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าช่องทางหลักก็ชะลอตัวเล็กน้อยฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลมหาชัยนะครับส่วนฝั่งกลับกันใช้กันได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรเข้ามาทางด้านของตั้งระดับพระราม2เข้ามาทางด้านของทางขึ้นลงทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมพระนครหน้าด่านดาวคอนองก็ใช้กันได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีแมวที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าเจ้าแมวส้มเขาบอกว่าโดนเหล็กเสียบอยู่ที่ลาดพร้าว35ลักษณะน่าจะกระโดดนะฮะแล้วก็น่าจะไม่พ้นน่ะขาข้างนึงเนี่ยถูกเหล็กแหลมเสียบเข้านะฮะดูภาพแล้วหวาดเสียวหน้าดูเลยนะครับก็เรามีการประสานงานไปทางดับเพลิงลาดพร้าวเหตุเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาให้ล่าสุดบอกว่าไปช่วยแล้วนะฮะไปช่วยแล้วนะทางดับเพลิงลาดพร้าวเนี่ยไปช่วยเหลือแล้วนะกรณีแมวถูกเหล็กเสียบที่ลาดพร้าว35ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงลาดพร้าวด้วยนะฮะเห็นบอกว่าดำเนินการไปช่วยเหลือแล้วนะที่ซอยลาดพร้าว35คุณอ้อนะผู้แจ้งคุณอ้อสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณอ้อเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ้าแมวตัวน
3: ี้เรียบร้อยดีค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะน้องแค่โดนเสียบตรงกล้ามเนื้อค่ะโชคดีว่าไม่ได้นั่นอ่ะ
2: ฝั่งไหนขาตรงไหนที่โดนเสียบ
3: ขาขวาค่ะขาขวาประมาณโคนๆขวา
2: ข้างหน้าหรือข้างหลัง
3: ขาหลังค่ะ
2: ขาหลังลักษณะเหมือนกระโดดข้ามแล้วไม่พ้นอย่างนี้เหรอฮะ
3: น้องน่าจะเดินน้องเดินแบบนี้ค่ะชอบมาเดินเลาะรั้วแล้วรั้วบ้านเรามันค่อนข้างยาวน้องก็จะเดินวันนี้น่าจะพลาดน่าจะพลาดค่ะ
2: อายุเยอะยังอ่ะตัวนี้อายุเยอะยัง
3: ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่น้องมีปลอกคอนะคะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของไปอยู่ที่ไหน
2: เอาเหรอคือเห็นกันอยู่เป็นประจำคุ้นหน้ากันอยู่
3: เห็นประจำเขาจะเดินผ่านบ้านเราแอร์เรียบ้านเราบางทีมาแอบมองพวกเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาประจำค่ะ
2: ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เนอะทราบไหม
3: ไม่ทราบไม่ได้แบบ
2: แล้วเขาโดนเสียบนานไหมก่อนที่คุณอ้อจะแจ้งมา
3: ครึ่งชั่วโมงโดนเสียบอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วพอแจ้งมากว่าเจ้าหน้าที่จะมารวมแล้วก็น้องก็อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
2: เขาร้องไหมแบบโวยวายแบบ
3: เขาไม่ร้องเลยค่ะเขาไม่ร้องแต่ถ้าเราเดินไปใกล้ค่ะเขาถึงจะร้อง
2: แ
3: ต่พอเราเดินไปใกล้ก็เหมือนเขาจะขอให้เราช่วยอะค่ะ
2: มีเลือดมีอะไรแบบ
3: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
2: วันนี้โชคดีมากนะแล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วเขาทำยังไงอะคุณอ้อ
3: เจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปก่อนเอาน้ำมันเราเนี่ยค่ะน้ำมันที่ทอดอะไรเนี่ย
2: น้ำมันลื่นเงี้ยเหรอ
3: เพื่อให้มันลื่นค่ะพยายามจะดึงด้วยห่วงที่คล้องคอไว้แต่ครั้งนี้ก็เท่าไหร่ก็ไม่หลุดเราก็เลยบอกว่าให้ตัดได้เลยก็ตัดเองเป็นลูกศรนะคะตัดเหล็กอะค่ะ
2: คือตัดรั้วเลยตัดไอ้ตรงเหล็กที่ทะลุ
3: ค่ะคราวนี้พอตัดรั้วก็เจ้าหน้าที่ก็อีก2คนก็ช่วยกันดึงคนนึงก็จับเหล็กไว้ก็หลุดนะคะแล้วน้องก็พยายามจะวิ่งแล้วล่ะค่ะตอนนั้นอ่ะน้องก็โอเค
2: แล้วพอช่วยเสร็จยังไงฮะทำแผลไหมหรือเขาก็ไปเลย
3: ไม่ค่ะเขาก็ไปเลยค่ะเขาก็วิ่งแล้วก็กระโดดกลับขึ้นรั้วแล้วก็ไปเลย
2: อันนี้เป็นบ้านของคุณอ้อเองอ่ะ
3: ใช่ค่ะใช
2: ่อ๋ออย่างนี้เราก็เหล็กก็หักไปอันนึงเลยที่บ้านเรา
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: โอ้น่ารักมากที่แจ้งมาเนาะ
3: ค่ะเรียบร้อยดี
2: เจออย่างนี้บ่อยไหมเนี่ย
3: ก็น่ารักค่ะ
2: ก่อนหน้านี้เคยมีสัตว์แบบมาติดตรงรั้วเราอะไรอย่างนี้ปะ
3: ส่วนมากจะมีมาคลอดลูกที่บ้าน
2: อ๋อเหรอเป็นอะไรฮะ
3: แมวนี่แหละค่ะแมว
2: เป็นเหมือนแมวจรเข้ามาคลอดลูกที่บ้านเราออกลูกนี่เหรอ
3: ขึ้นมาคลอดบนฝ้า
2: แสดงว่าบ้านเราอบอุ่นนะเนี่ย
3: มากันเป็นทีมเลยค่ะ
2: มีคนเขาถามบ้านเลขที่บ้านนี่บอกได้ไหมเนี่ย
3: 716ค่ะ716
2: 716
3: 717
2: 716 717
3: ใช่ค่ะ
2: โอเค
3: ได้
2: ขอบคุณมากคุณอ้อใจบุญมากสวัสดี
3: ครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวมีอีกสายหนึ่งอันนี้เมื่อสักครู่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้แจ้งกับทางจสร้อยคุณอ้อนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่บ้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: เป็นยังไงบ้างพี่สุรศักดิ์งานยากไหมเนี่ยงานเนี้ย
4: ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าแมวอาจจะมีเจ้าของครับเนื่องจากว่าเขามีปลอกคอ
2: เขาเชื่อไหมเขาแบบเขา
4: น่าจะเชื่ออยู่ครับ
2: เขาไม่ดิ้นไม่ตะปบไม่ขวนอะไรเลยเหรอตอนที่เราไปช่วย
4: ไม่ครับปกติถ้าเป็นแมวจรทั่วไปเนี่ยเขาจะดิ้นจะกัดจะกัดเราด้วย
2: มันจะไม่ให้เข้าใกล้เลยนะ
4: ใช่อันนี้คือเราแค่ใช้มือจับขาก็ได้เลยแล้วก็เราก็ยกขึ้นใช้บ่วงคล้องเตรียมตัวตรงคอเขาไว
2: ้
4: ไปยกขึ้นแล้วเราก็เพื่อจะแกะแต่มันแกะไม่ได้เนื่องจากว่าเขาบิดตัวไว
2: ้
4: นะครับหนังมันพันกับเหล็กอยู่เราจำเป็นต้องใช้เครื่องตัด
2: Oh.
4: นะครับตัดสองฝั่งแล้วก็เอา นำลงมานะครับ
2: oh.
4: นำลงมาที่พื้น oh. นะครับพอเราถอดเหล็กออกง่ายเลยคราวนี้เพราะตัวเขาบิดกลับแล้ว
2: คร
4: ับ พอเราถอดเหล็กออกเก็บปุ๊บเราก็ดูอาการเขานิดนึงว่าเขา มีอาการเจ็บอะไรไหมเขาก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเจ็บ น่าจะกลัว พอเราพักนึงเราก็ปล่อยเขาก็วิ่งกระโดดขึ้นกำแพงวิ่งกลับบ้านเลยมั้ยอ้
2: าวเหรอ
4: ครับวิ่งหายขึ้นไปเลยครับวิ่งกำแพงหายไปเลย
2: อันนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่สุรศักดิ
4: ์ก็น่าจะไม่น่าจะต่ำไม่ต่ำกว่า1ปีแหละ
2: ไม่ต่ำกว่า1ขวบแล้วเนาะ
4: ใช่
2: ตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมฮะ
4: ตัวผู้ครับ
2: ตัวผู้นะ
4: ครับผม
2: น่าจะมีเจ้าของ
4: ตัวผู้มีปลอกคอครับมีลูกกระดิ่งครับ
2: แล้วดูเนื้อตัวเขาสะอาดสะอ้านเน
4: า
2: ะ
4: เป็นแมวส้มตัวสะอาดสะอ้านอยู่ครับ
2: มีเลือด
4: อาจจะล้าจากที่ว่าเขาถูกติดมานานหลายชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะแบบหิวน้ำหรืออะไรแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งขึ้นกระโดดขึ้นกระแพงกลับวิ่งไปเลย
2: เรื่องยังกระโดดไหวเนาะจุดที่โดนนี่คือขาม ัน
4: ไม
2: ่ขาหลัง
4: มันไม่ได้ทิ่มมันฮะมันไม่ได้ทิ่มตรงจุดสำคัญไงครับมันทิ่มเส้นหนัง
2: เหมือนทะลุหนังไปอย่างเงี้ยนะฮะ
4: ครับทุกเคสเราจะขึ้นทะลุหนังไปก็คือเนี่ยว่าเราไม่สามารถที่จะไปตัดฉีกขาดเขาได้นะเราต้องถอดเหล็กออกตัดเหล็กออกมาแล้วก็ถอดออกนะครับแต่ว่าถามว่าเขาก็เป็นแผลนะครับแต่ว่าเขาน่าจะรักษาด้วยตัวเองได้อยู่ตัวเบื้องต้นของเขาอะนะธรรมชาติของแมว
2: มีเลือดมีอะไรไหมพี
4: ่ไม่มีครับไม่มีครับมันขึ้นหนังครับมันไม่โดนจุดสำคัญครับ
2: โอ้โหโชคดี
4: ไม่โดนจุดสำคัญครับผม
2: โอ้รับแจ้งอย่างนี้บ่อยไหมนะฮะในพื้นที่เราเนี่ย
4: ก็ถามบ่อยอยู่เหมือนกันครับหลายเคสอยู่ครับ
2: ลักษณะอย่างนี้เหรอ
4: แต่ส่วนมากลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะอย่างนี้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นแมวจรซึ่งบางทีก็อาจจะดุร้ายนิดนึงนะครับบางทีเขาเราได้ไปจับเนี่ยเราเอาผ้าคลุมเขาไปก่
2: อ
4: นเขาไม่ยอมให้เราเข้าใกล้เขาง่ายๆนะครับแต่คราวนี้ตัวนี้คือเราสามารถจับขาสองข้างเขาได้เลยจับตัวเขาได้เลย
2: มันเชื่องอะเนาะเขาเชื่อง
4: ใช่ครับ
2: ให้ความร่วมมือด้วยก็เลยไวหน่อย
4: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ยากเพราะเหล็กแหลมมันเยอะเหลือเกินครับต้องตัด
2: ใช้เวลาขั้นตอนในการช่วยเหลือนี่นานไหมพี่10นาทีได้ไหม
4: ก็ประมาณ15นาที
2: 15นาทีเนาะเพราะเจ้าหน้าที่นี่ชำนาญมากเลยเนาะไปถึงก
4: ็
2: ปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะ
4: ใช่ครับเพราะเราเครื่องตัดไปด้วยครับ
2: ฮะแล้วต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านนะก่อนนะพอดีเขาใจดีให้ตัดเลย
4: ใช่เราต้องถามก่อนนะครับเราต้องถามก่อนว่าอนุญาตไหมเพราะว่าม
2: ัน
4: ไม่สามารถจะถอดได้เพราะว่าเนื่องจากเขาตัวบิดเนื้อเขาบิดกับเหล็กแม่ครับก็คือง่ายๆว่ามันต้องตัดอย่างเดียวครับเพราะว่าตัดเพื่อจะหมุนบิดกลับครับ
2: คุณอ้อเขาก็ใจดีด้วยนะเขาก็ให้ตัดได้เลยไม่เป็นไร
4: ครับผม
2: ช่วยได้ขอบคุณมากนะพี่สุรศักดิ์
4: ครับผมครับผม
2: ได้ครับที่มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอ่ะอันนี้เป็นเสียงจากทางเจ้าหน้าที่ทีมงานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวที่ทางจสร้อยหลังไมค์เราประสานงานไปนะขอบคุณคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับก็ไปกัน2ท่านนะดำเนินการเนี่ยไวมากนะครับประมาณ15นาทีก็แล้วเสร็จละเนื่องจากว่าผู้ประสบอุบัติเหตุน้องแมวส้มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะไม่ร้องไม่มีเลือดนะครับก็แต่ตัวบิดตัวเขาบิดหน่อยนะลักษณะน่าจะเป็นเหมือนกระโดดอ่ะแล้วขาหลังไม่พ้นอ่ะนะฮะพอดีมันไปโดนช่วงเนื้อมันทะลุเลยนะทะลุพอดีเลยนะแต่ว่าก็ยังเคราะห์ดีที่พอช่วยเสร็จนะเขาก็กระโดดฟึบข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับก็ไปซนต่อได้สำหรับนะแมวส้มนะที่หลายๆท่านเป็นห่วงเป็นใยมานะครับก็ดำเนินการเรียบร้อยฮะช่วงนี้ติดตามรายการเดินตลาดกับจสร้อยกันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุตรภาคุณครับ
5: เดินตลาดกับจสร้อย
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
2: คร
6: ับ ลุ้นกับแมวส้มเรียบร้อยแล้วโชคดีมากเลยนะไม่โดนไส้อะไรเลย
2: น
6: ั่
2: นน่ะส
6: ิก็เลือดกระฉูดแน่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็โหหนีไปแล้วด้วยไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณเจ้าของบ้านเขาซะหน่อยเหรอ
2: เสียรั้วไปซี่นึง
6: ค่ะนะคะมาที่เรื่องของเดินตลาดวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของมังคุดค่ะคุณเสมา
2: ครับ
6: เมื่อสักครู่นี้คุณเสมาก็ได้ชิมอยู่นะคะมังคุดใต้คุณทายซิว่าจังหวัดไหนเนี่ยของภาคใต้ที่ปลูกมังคุดมากที่สุดถือว่าเป็นเมืองหลวงของมังคุดใต้เลยอ่ะ
2: สงขลา
6: ไม่ใช่ค่ะ
2: ตรัง
6: ไม่ค่ะขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อย
2: ขึ้นมาหน่อยเหรออะไรอ่ะสุราษฎร
6: ์ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่อีกเหรอ
6: นครศรีธรรมราชค่ะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ได้เป็นได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งมังคุดใต้เนื่องจากว่ามีพื้นที่ปลูกมังคุดมากที่สุดในภาคใต้นะคะเรียกว่ากระจายอยู่ทุกอำเภอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบนะคะหรือว่าเชิงเขาภูเขาสูงก็ปลูกนะคะจนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้ามังคุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วเขาบอกว่ามีข้อมูลนะคะที่มีการประชุมบอกว่าเรื่องของสถานการณ์ผลิตมังคุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้ค่ะเขาบอกว่าพื้นที่ปลูกมังคุดเนี่ยนะคะมี 98,432 ไร่แล้วก็บอกว่าผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่489กิโลกรัมต่อไร่นะคาดว่าปีนี้ผลผลิตจะได้เนี่ยนะคะ 45,994 ตันเพิ่มจากปี68อีกร้อยละ 16.22 ดังนั้นปีนี้เราต้องทานมังคุดใต้กันให้แบบจุใจนะคะ
2: ครับ
6: โดยสัดส่วนการผลิตมังคุดในฤดูมีในฤดูและนอกฤดูอีกนะคุณเสมาไม่ใช่เฉพาะในฤดูอย่างเดียวในฤดูเนี่ยการผลิตมังคุดคลิปดังนั้นปีนี้เราต้องทานมังคุดใต้กันให้แบบจุใจนะคะ
2: ครับ
6: โดยสัดส่วนการผลิตมังคุดในฤดูมีในฤดูและนอกฤดูอีกนะคุณเสมาไม่ใช่เฉพาะในฤดูอย่างเดียวในฤดูเนี่ยการผลิตมังคุดคิดเป็น 89.61 นะค

0: มังคุดใต้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนตามที่วางแผนก็คือยกระดับคุณภาพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็อบรมเกษตรกรเพื่อตรวจรับรองนะคะให้ใช้เรื่องของการใช้ตราสัญลักษณ์ GI มังคุดนะคะก็คือที่เขาคีรีวงศ์นะคะโดยมีเกษตรกรที่ได้รับตรา GI ไปแล้วเนี่ย86รายนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของมังคุดคุณภาพจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อที่จะยกระดับสุขอนามัยพืชสร้างความตระหนักรู้นะคะเพื่อที่จะยกเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของมังคุดที่ออกมาเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับ เขาบอกว่ามีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดค่ะตามแผนเรื่องของการจัดตั้งลานประมูลมังคุด2จุดเนื่องจากว่าออกมาเยอะนะคะเขาบอกว่าจัดตั้งให้มีการประมูลโดยตรงสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อกับทางเกษตรกรเลยก็คือที่อำเภอลานสกาแล้วก็ที่อำเภอพรหมคีรีค่ะเป็นแผนดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการจุดรวบรวมผลผลิตมังคุดแปลงใหญ่นะคะสู่การเป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์มูลค่าสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อที่จะให้อย่างที่บอกค่ะว่าผู้ประมูลมังคุดกับเกษตรกรเนี่ยพบปะกันโดยตรงแล้วก็เจรจาประมูลกันโดยตรงเลยนะคะซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมจุดเปิดท้ายประมูลก็ต้องเรียกว่าคัดมังคุดมาแล้วนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการประมูลนะคะแล้วก็ลดภาระเรื่องของแรงงานต่างๆเขาบอกว่าช่วงสิงหาคมเนี่ยคุณเสมาเป็นช่วงที่มังคุดของนครศรีธรรมราชเนี่ยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 21,371 ตันจึงมีการเชื่อมโยงตลาดกับการกระจายสินค้านะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ช่องทางต่างๆที่จะกระจายมังคุดสู่ตลาดโดยตรงระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเครือข่ายที่รับซื้อตรงจากสวนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปิดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้จัดกิจกรรมพรีออเดอร์มังคุดแล้วก็นำมังคุดคัดเกรดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งมีจุดเด่นคือเนื้อขาวคุณดูเนื้อเขาสิหวานอมเปรี้ยวรสกลมกล่อมสดจากสวนนะคะขนาดบรรจุ10กิโลกรัมในราคา300บาทมาจำหน่ายแล้วก็เปิดจุดรับสินค้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งผลผลิตมังคุดคุณภาพถึงมือผู้บริโภคค่ะนะคะตอนนี้เราก็ช่วยกันรับประทานมังคุดใต้นะคะ
1: คร
0: ับอีกเรื่องนึงเรื่องของการจัดการนอมินีนะคะเขาก็บอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้ได้เปิดเผยถึงการวิเคราะห์สถานการณ์จดทะเบียนธุรกิจใหม่นะคะก็มีข้อมูลค่ะเขาบอกว่าคุณพูนพงศ์นายนาภกรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะบอกว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยมีจำนวนถึง 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% จากเดือนก่อนนะคะแล้วก็เพิ่ม 3.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง8เดือนแรกของปี2569เนี่ยมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 60,198 รายหรือว่าเพิ่มขึ้น 1.70% กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนโดยพบว่านิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกรมจำนวน 125,622 รายมีการถือครองโฉนดที่ดินกว่า 1.2 ล้านแปลงค่ะรวม 4.50 ล้านไร่นะคะแล้วก็ถือครองอาคารชุดอยู่ 244,115 ห้องรวมพื้นที่กว่า 13.15 ล้านตารางเมตรซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ได้มีการประชุมเพื่อยกระดับการปราบปรามนอมินีโดยการประชุมนะคะก็มีการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองกรมที่ดินก็มาร่วมกันอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะโดยมีมาตรการเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินนะคะรวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้การตรวจสอบนอมินีมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะปิดช่องว่างการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจและถือครองที่ดินของไทยค่ะซึ่งกรมเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลนะคะการถือครอง

0: อสังหาริมทรัพย์แล้วก็อาคารชุดนะคะจากกรมที่ดินเขาบอกว่าข้อมูลณวันที่4กันยายน2569โอ้โหนี่อัปเดตมากนะคุณเสมา
1: ครับ
0: บอกว่าเนื่องจากว่าซึ่งการตรวจสอบเนี่ยเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมนะคะมีอยู่ 125,622 รายจำนวนนี้แบ่งเป็นถือครองอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือโฉนดที่ดินเนี่ยอยู่ 123,542 รายถือครองโฉนดรวมนะคะ 1,269,326 แปลงนะคะแบ่งเป็นนิติบุคคลไทย 100% ถือครองโฉนดที่ดินอยู่ 70.64% ถือครองโฉนดที่ดินรวม 75.90% นะคะแล้วก็สำหรับนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนถือครองโฉนดที่ดินอยู่ 29.36% ถือครองโฉนดที่ดินรวม 24.10% นะคะแล้วก็สำหรับนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ 0.01% ถึง 49.00% เนี่ยมีอยู่จำนวน 86.88% แล้วก็กลุ่มนี้ถือครองโฉนดที่ดินรวมอยู่287,176 แปลงค่ะแล้วก็5จังหวัดที่เป็นแบบนี้คือถือต่างชาติร่วมหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 49% เนี่ยนะคะจังหวัดที่ถือครองโฉนดที่ดินมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครอันดับ1ค่ะก็บอกว่าถือครองที่ดินอยู่ 36,047 แปลงชลบุรีตามมาอันดับ2นะคะ 29,214 แปลงตามมาด้วยอันดับ3สมุทรปราการ25,029 แปลงแล้วก็อันดับ4คือปทุมธานี 24,876 แปลงอันดับ5นนทบุรีก็คือเรียกว่ากรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้ๆกันนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ก็นนทบุรีเนี่ยถือครองอยู่ที่ 19,874 แปลงนะคะแล้วก็รวม5จังหวัดมีนิติบุคคลนะคะที่ต่างชาติร่วมลงทุน 0.01% ถึง 49% เนี่ยถือครองโฉนดที่ดินจำนวนถึง 47.02% เลยนะคะส่วนนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ 49.01% ถึง 99% มีจำนวน 1,311 รายนะคะถือครองโฉนดที่ดินทั้งหมด 8,633 แปลงจังหวัดที่ถือครองมากที่สุดก็คืออันดับ1คือชลบุรีค่ะ 1,047 แปลงนะคะตามมาด้วยระยอง989แปลงอันดับ3กรุงเทพมหานคร954แปลงแล้วก็อันดับ4สมุทรปราการ949แปลงอันดับ5คือฉะเชิงเทรา456แปลงนะคะรวม5จังหวัดที่มีนิติบุคคลต่างชาติร่วมลงทุนนะคะตั้งแต่ 49.01% ถึง 99% ถือครองโฉนดที่ดินทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะคะ 50.90% ค่ะจำนวน 4,395 แปลงนะคะเป็นข้อมูลที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะต้องการข้อมูลเพื่อที่จะไปตรวจสอบเพื่อที่จะระวังเรื่องของการให้นอมินีถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาตินะคะเขาบอกว่ากรมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวที่มีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากแล้วก็มีนิติบุคคลต่างชาติร่วมลงทุนถือครองอสังหาริมทรัพย์นะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่เอาจริงเอาจังกันอยู่ในตอนนี้นะคะว่าจะดำเนินการเรื่องของนอมินีให้สิ้นซากดิฉันพูดเองนะคะว่าสิ้นซากก็คือจะต้องตรวจสอบอ่ะนะคะถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ได้นะคะหรือว่าคนไทยบางคนไปรับถือครองให้อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะก็ภาพพบเห็นก็แจ้งได้ค่ะทั้งหมดก็เป็นเดินตลาดกับจส.ร้อยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: รณีของคุณวิชานะครับขอบคุณพี่ตัวสาธุด้วยนะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนทางพิเศษศรีรัฐให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นในกล้องแล้วนะเดี๋ยวเข้าดำเนินการนะครับว่าสรุปแล้วเป็นเหตุอะไรนะคุณตัวสาธุฝากไว้บอกว่าใช้ทางพิเศษศรีรัฐนะครับมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะบริเวณช่วงเบี่ยงอุรุพงศ์เห็นเหมือนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสังเกตดูว่ามันเป็นควันสีขาวๆออกมานะไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุอะไรนะก็เลยแจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะเราก็ดำเนินการประสานงานศูนย์ทางด่วนศรีรัฐให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณพี่ตัวสาธุด้วยนะครับพี่พันธ์บอกว่าอยู่รามินทาขาเข้าการจราจรไม่มีปัญหาขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณรพีคุณคาซ่าขอบคุณนะครับคุณคาซ่าบอกว่าใช้พระราม2ลงมาจากทางด่วนนะก็น่าจะเป็นดาวคนองนะเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเลยเป็นรถกระบะกับรถแท็กซี่ชนกันนะลักษณะเป็นชนท้ายกันนะครับการจราจรก็ชะลอตัวเล็กน้อยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวยังไงประสานงานให้ขอบคุณคุณคาซ่าด้วยนี่ก็แจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube จะสร้อยเหมือนกันนะครับคุณสำลิศสวัสดีครับพี่สำลิศ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: โอ้วันนี้อยู่ไกลนะไปทำอะไรเนี่ยรังสิตนครนายกเนี่ย
1: ส่งลูกค้าคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: เป็นไงบ้างครับไปเจออุบัติมาเหรอ
1: ครับผม 5,000 กระบะ3
0: โอ้โห
1: เก๋ง2
0: อยู่ช่วงไหนพี่สำลิศ5คันเนี่ย
1: รังสิตนครนายกขาเข้าอยู่หน้าวัดฝั่งตรงข้ามวัดเข็มเขตนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเขาอยู่เลนไหนบ้างอะครับเนี่ย
1: อยู่เลนกลางอย่างเดียวเลยครับ
0: โอ้โหชนหลบแรงไหมหนักเลยไหม
1: ก็มีหน้ายุบตูดยุบ
0: อ๋อ
1: หม้อน้ำแตก
0: แต่ไม่มีคนเจ็บใช่ไหม
1: ไม่มีครับกำลังยืนโทรศัพท์รอประกัน
0: โอ้โหรถติดนะเนี่ยท้ายแถวมาแล้วอ่ะ
1: ก็เริ่มแหละครับ
0: เออมีฝน
1: ปุบหลุดมาแล้วร้อง
0: หรอมีฝนมีแดดไหมตรงนั้นเป็นยังไงอากาศ
1: แต่แดดครับ
0: หรอท้ายแถวโลครึ่งแล้วนะเนี่ยเร็วมาก
1: อะไรนะ
0: ท้ายแถวกิโลครึ่ง
1: โอ
0: ้ไวมากเลยอ่ะ
1: ดีนะที่หลุดมาแล้ว
0: เออท้ายแถวไวมากกิโลครึ่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ใช่ครับก็อยู่เลนกลางนะครับเนี่ย
0: อย่างนี้รถก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วฝั่งกลับกันติดไหมชะลอดูไหม
1: ก็นั่นแหละใครม
0: งเนอะชะลอดูเหมือนกันใช่ไหมขาออกเหรอ
1: เบี่ยงกันติดฝั่งตรงข้ามก็เริ่มติด
0: ครับผมเดี๋ยวแจ้งท้องที่ให้
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี่สำลิศ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสำลิศนะครับรังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้านะตรงข้ามวัดเขียนเขตชนกัน5คันนะฮะกระบะ3เก๋ง2อยู่เลนกลางเลยนะรถนี่ติดแล้วนะแป๊บเดียวเองอะท้ายแถวกิโลครึ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปพี่สำลิศบอกโล่งเลยกลับกันก็ชะลอดูถ้าผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปก็ดีขึ้นคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสียมา
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ครับผมวันนี้ไม่ต้องถามนะว่าสุขุมวิทตัดพระราม4หรือเปล่าไม่ต้องถามนะ
2: มันเอ๊ะทำไมคุณเสียมาเล่นดักผมก่อนเลย
0: รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาถามผมรู้ผมรู
2: ้คุณเสียมานี่แหมช่างรู้จริงๆเลยนะครับ
0: รู้แสนรู้เมื่อก่อนเคยอยู่เคนายมาก่อน
2: ทำไมเสียงมันสดใสเลยครับคุณเสียมาวันนี้ฮะ
0: อารมณ์ดีสิฮะ
2: แหละครับ
0: เออผลบอลเป็นใจ
2: ผลบอลมันเป็นยังไงครับ
0: มันช่วงนี้มันชอบอมท็อฟฟี่อะนะชอบกินท็อฟฟี่นะช่วงเนี้ยเออ
2: ใช้ทางด่วนนะครับคุณเสียมา
0: ครับ
2: ผมว่ามาจากจริงๆผมมาจากปากเกร็ดตอนแรกจะวิ่งข้างล่างแล้วแหละกลับเข้าออฟฟิศจะวิ่งข้างล่างแล้วก็จะมาตักเข้าเรียบด่วน
0: ครับ
2: พอดีดูแมปแล้วเนี่ยโอ้โหแถวๆตรงทางเข้าเมืองทองต่อเนื่องสู่ราชการนะคุณเสมา
0: ครับ
2: โอ้โหหนาแน่นยิ่งกระแผ่นยิบซ้ำอีกฮะ
0: ผ่านตรงอุรุพงศ์ไหมพี่ต้อม
2: ผ่านครับผ่าน
0: แล้วเจอรถที่บอกว่าเป็นรถจนนั่งส่วนบุคคลแล้วมีควันสีขาวออกมาเจอไห
2: มผมน่าจะมาเลยมาก่อนนะคุณเสมา
0: อ๋อเหร
2: อตอนนี้ผมกำลังจะเข้าออฟฟิศแล้ว
0: ครับครับ
2: ครับผมก็เลยไปใช้ทางด่วนแทนนะครับยอมเสียเงินนะฮะอีก3ด่านนะครับเพื่อความสะดวกครับ
0: เหมือนพี่อ้อมเนาะ
2: ใช่
0: พี่อ้อม
2: ทางด่วนเข้ามานี่มุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทถือว่ายังดีนะคุณเสมานะ
0: ครับ
2: ใช่ใช่คือแบบว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไหลมาได้เรื่อยๆนะครับถือว่ายังดีอยู่เลยนะเข้ามาชะลอช่วงเดี๋ยวตรงมาวิชายุทธนิดนึง
0: ครับ
2: ครับแต่ว่าตามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับต่างระดับมุ่งหน้ามาต่อเนื่องด่านอโศกนี่ก็ถือว่าดีครับ
0: ครับ
2: ปกติจะช้านะแต่ว่าที่ผมผ่านมานี่คือตามกันมาได้แบบเรื่อยๆเลยครับผมนะครับผ่านหน้าด่านแล้วก็มาต่อฉลองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรละดูฝั่งกลับกันนี่ก็หลังด่านอโศกมุ่งหน้ามา ที่จะมาทางอนุสาวรีย์มุ่งหน้ามาทางสารดพยาไทยเริ่มแน่นแล้วคุณเสียมา
0: ทำไมวันนี้ถึงอ้อมไปทางนั้นนะครับ
2: ดูแล้วขึ้นทางด่วนดีกว่าฮะเพราะว่าทุกศูนย์ราชการมันแดงมากเลยคุณเสียมา
0: หรอ
2: ใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่แบบทางศูนย์ในศูนย์ราชการเลิกงานกันด้วย
0: ไม่ได้แบบประวิงเวลาให้กลับช้าๆจะได้ไม่ต้องไปทำงานต่อที่ออฟฟิศ
2: อันนั้นนี่ไม่ใช่นิสัยที่แท้ทูของผมนะ
0: ครับผมครับผม
2: เพราะว่าผมเนี่ยต้องรีบเข้าออฟฟิศนะฮะเป็นบ้านหลังที่สองนะครับเหมือนกับคุณเสมานะที่มีจอสอร้อยเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองนะครับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
2: แล้วบ้านหลังที่สามมีไหมฮะคุณเสมา
0: ไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่จะมีเป็นคอนโดหง
2: หอบสภาพอากาศวันนี้ก็โอ้โหแดดเนี่ยมันร้อนแรงพอๆกับบอลของแดงลิเวอร์พูลเลยนะคุณเสียมาฮะ
0: ใช่ฮะถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้องใหม่ผมก็หมดใจแล้วไม่รู้จะพูดยังไงถ้าไม่ชนะนะ
2: แหมใครจะไปแบบว่ามีความสุขสันต์หันษาเท่าพิพัฒน์ได้นะ
0: ใช่ใช่โดนน้ำไปก่อนด้วยนะยังเอาคืนได
2: ้ก่อนจะจบการรายงานเนี่ยขออนุญาตถามคุณเสียมาฮะ
0: ไม่ต้องถามนะว่าสุขุมวิทตัดกับพระรามสี่ไหมไม่ต้องถามนะ
2: ไม่ผมจะถามว่าสุขุมวิทกับพระรามสี่เนี่ยเส้นไหนเนี่ยมันยาวกว่ากันคุณเสมา
0: ไม่ทราบหรอกผมจะไปรู้เรื่องอะไรผมแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่ง
2: สุขุมวิทสิครับเพราะว่าสุขุมวิทเนี่ยเริ่มต้นแต่เพลินจิตนะครับไปจนติดเขตตราดเลยนะฮะ
0: หรอโห
2: ใช
0: ่
2: ยาว
0: ใหญ่
2: เกียรติฟ้าเลยนะฮะแต่ว่าพระรามสี่ถึงแม้มันจะสั้นนะครับจากพระขนงเนี่ยไปถึงหัวลำโพงเนี่ยนะครับผมแต่ละองค์เหมือนกันเลยนะฮะพระขนงไปหัวลำโพงเนี่ยก็
0: จริงๆมันเลยหัวลำโพงเข้าไปนะจริงๆมันเลยหัวลำโพงเข้าไปมันไปตัดเจริญกรุงนะมันเลยหัวลำโพงเข้าไปนิดนึง
2: มันก็จะมีสถานีวิทยุอันดับหนึ่งนะครับของมวลมนุษยชาติเนี่ยตั้งอยู่นะครับ
0: เหรออยู่ตรงช่วงไหนอยู่เขตอะไรอยู่เขตอะไรคลองเตยป่ะ
2: แถวแยกคลองเตยอะคร
0: ับ เฮ้ยหรอ
2: ต้องบอกว่าสร้างความภูมิใจให้กับพระรามสี่เป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่ต้องพูดชื่อผมนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเราเลิกพระรามสี่กับสุขุมวิทเดี๋ยววันนี้จะไม่รายงานพระขนงเลยนะวันนี้จะไม่รายงานพระรามสี่ไม่รายงานสุขุมวิทเลย
2: ยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกอย่าลืมด้วยโหลดกันหรือยังนะฮะแอปพลิเคชัน JS100 นะ
0: New Version
2: ใช่โอ้โห SOS เตียดแดงปึ๊ดนะฮะ
0: ใช้งานง่ายไหมแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไหม
2: โอ้ชัดเจนครับผมช
0: ั
2: ดเจนยิ่งกว่าพิจิตรโลอีกนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเพื่อนสมาชิกต้องมีไว้นะครับผม
0: ใช่ถูกต้อง
2: เนี่ยโทรศัพท์10เครื่องของผมเนี่ยมี10แอปเลยนะฮะโหลดเข้าไปนะฮะ
0: โอ้โหก็คือทุกเครื่องดาวน์โหลดจอสล้อยหมดเลย
2: ใช่ครับผม
0: ได้สุดยอดมาก
2: ฝากไปด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ครับผม
2: ไอผลได้ค่าโฆษณาไหมครับไม่มีนะฮะ
0: ไม่มีครับคุณจะโดนตั้งแต่สุขุมวิทอะไรของคุณแล้วเมื่อกี
2: ้ไปดีกว่าครับผม
0: ขอบคุณครับพี่ต้อม
2: เพราะเย็นนี้เนี่ยผมต้องลงที่พระรามสี่ด้วยตรงบ่อนไก่นะ
0: อ๋อครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยครับ
2: รายงานมาอีกทีนะคุณเสมา
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับมาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านไร้ทะเบียนใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะครับเริ่มรอบปิดเดือนกันยายนนี้และไทยมาเลเซียนะครับเดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามมาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
4: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมกับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวร นะครับจากเดิมเรียกเก็บ6.80 บาทต่างต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภพรช่างกลครับ
5: นายพุนทัศน์ลีลาสำนักไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6.80 บาทสตางค์ต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนภาพรช่างกลแรงงานค่ะ
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คุณสุขภาพดีทั่วหน้า
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตรงนี้ผมน้ำ
1: มันต้องกินทั้ง
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
3: แบบว่าเงื่อนไฟแค่เหมือนเตะคอมือไฟทั้งนั้นแต่ต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
3: ือญาติอยู่ไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมือง
0: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ด่านประชาชื่นฝั่งขาออกเก็บทะเบียนบ้านของคุณแสวงดอกพยอมได้นะครับแล้วก็ระบุที่อยู่มานะครับในทะเบียนบ้านอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็อยู่แถวดอนเมืองนะครับก็บอกว่าเก็บได้ตอนประมาณบ่ายสองเศษๆนะครับไปเจอที่ด่านประชาชื่นฝั่งขาออกนะครับด้านบนทางด่วนนะก็เลยฝากจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมกันนะครับเรามีการประสานงานตามเรื่องราวดังกล่าวทางหลังใหม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันได้นะว่าสรุปเจอไม่เจอตัวเจ้าของนะครับทะเบียนบ้านที่ทำตกหล่นไว้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด่านประชาชื่นฝั่งขาออกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ฝากจสร้อยช่วยประสัมพันธ์แล้วก็ติดตามเจ้าของทะเบียนบ้านเล่มนี้ให้นะฮะเดี๋ยวเราตามกันดูนะครับว่าจะมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับคุณต้นรักคุณรพีคุณ 3M คุณคาซ่าบอกว่าเส้นพระราม2ขาออกแน่นมากเลยครับมุ่งหน้าเข้าสมุทรสาครติดยาวมากเลยแล้วก็น่าจะมีอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าเห็นรถกู้ภัยไปประมาณ3คันแล้วตอนนี้ขยับมาถึงโลตัสพระราม2แล้วน่าจะชนกันหลายคันขอบคุณคุณคาซ่าด้วยนะครับแล้วก็คุณวิชาญบอกว่ามีผู้ชาย3คนเลื่อนกระจกลงมานะครับแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่กรณีของกลุ่มควันใช่มั้ยครับตอนนั้นเราแจ้งไปทางด่วนขั้นที่2ให้แล้วนะขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปติดตามการจราจรมีสายจากทางหัวหน้าด่านเก็บเงินประชาชื่นนะครับคุณละพัฒพรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับหัวหน้าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของด่านประชาชื่นขาออกเก็บทะเบียนบ้านได้เหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อตอนนั้นประมาณกี่โมงได้ครับหัวหน้า
2: เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวโอนประสานโดยตรงก่อนนะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
3: มักจะถามว่าเก็บได้กี่โมงสุดไหนอะไรพวกนี้ขอพี่แบบขอพอก็ไม่ให้คำตอบมาตอบ
1: อ่ะเมื่อสักครู่นะครับ
2: มี
1: คร
2: ับ
1: ได้ครับเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่ด่านเก็บเงินประชาชื่นฝั่งขาออกที่บอกว่าเก็บทะเบียนบ้านได้นะครับแล้วก็ฝากจสร้อยเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของนะฮะกับกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
2: เดี๋ยวหนูโอนสายนะคะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะสักครู่ค่ะ
1: ครับเอางี้อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเอ็มก่อนคุณเอ็มครับคุณเอ็ม
4: ค่ะได้ยินแล้วค่ะ
1: คุณเอ็มนะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: คุณเอ็มเป็นเจ้าของทะเบียนบ้านที่ทำตกหล่นไว้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะอ๋อ
1: เราไปตกหล่นได้ยังไงครับคุณเอ็ม
4: ก็เนี่ยก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่เลยว่าตัวเองไปทำร่วงได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่ได้ทำอะไรกับธุรกรรมเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านเลยนะเนี่ย
1: อันนี้มันเป็นเล่มจริงเลยนะไม่ใช่สำเนาด้วยนะ
4: ใช่ค่ะก็เลยงงว่าไปหล่นได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะไม่ก็มาลื้อๆดูของอ้าวสำเนาทะเบียนบ้านเราไม่มีเพราะว่าไม่ได้ทำธุรกรรมเรื่องสำเนาทะเบียนบ้านมานานมากแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ
1: ่
4: ะ
1: รอแล้วมีใครเอาไปฝากใครไว้หรือว่ายังไงไปติดไปกับรถใครยังไงหรือเปล่า
4: ก็เนี่ยก็เลยแปลกใจว่าฉันไม่เคยทำธุรกรรมแล้วทำไมไปล่วงบนทางด่วนได้ด้วย
1: นั่นน่ะสิ
4: เออ
1: แต่เรายืนยันว่าเป็นของเราใช่ไหมฮะคุณเอ็ม
4: ดอกพยอมแน่นอนค่ะ79/5ค่ะ
1: อ๋อ
4: แล้วเดี๋ยวแวะไปเอาได้ไหมคะตอนนี้อยู่บางนา
1: ได้เดี๋ยวเราให้เบอร์กับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนที่ดูแลเล่มไว้ให้ก็แล้วกันอันนี้คือไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยเหรอเอ้าแล้วปกติเราเล่มเราเก็บไว้ที่ไหนยังไงอะ
4: เล่มก็เก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเลยนะคะกระเป๋าแบบลึกลับมากเลยนะแต่งงว่าทำไมถึงไปอยู่บนทางด่วนได้ไง
1: แล้วเรากลับไปดูในกระเป๋าที่เราเก็บไว้มันยังอยู่ไหม
4: ไม่มีเลย
1: แสดงว่ามันหายไปนานแล้วว่าสิใช่ไหม
4: น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ธุรกรรมอะไรสักอย่างเลยค่ะ
1: หรอ
4: จริ ง
5: เราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ามันหายใช่ไหมถูกต้องป่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่เคยได้ทำอะไรอ่ะม
5: ัน
4: ไม่เคยได้เรื่องไม่ได้ใช้ธุรกรรมเรื่องอะไรนะสำเนาทะเบียนบ้านเนาะเราไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยไง
5: เออมันแปลกดีเนาะแล้วอยู่ดีๆก็ไปโผล่ตอนที่เจ้าหน้าที่โทรไปนี่เราตกใจไหมเราไปดูว่าเออมันใช่ของเราไหมของเก่ายังอยู่ไหมเลย
4: ใช่งงๆค่ะก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อฉันไม่เคยใช้เอ๊ะทำไมไปร่วมบนทางด่วนได้ด้วยหรอ
5: เออนั่นน่ะดิแต่ว่ายืนยันข้อมูลกับทางทีมงานแล้วใช่ไหมว่าสรุปว่าใช่เนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: ห
4: รือว่าเราแจ้งหายหรือทำใหม่ได้ไหมคะ
5: เดี๋ยวไปคุยกับคุณสิริวัลกันเป็นหัวหน้าพนักงานด่านประชาชื่นคุณสิริวัลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับคุณสิริวัลตอนนี้อยู่ในสายกับคุณเอ็มเจ้าของทะเบียนบ้านนะฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เดี๋ยวจะมีขั้นตอนยังไงติดต่อขอรับคืนได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้คุณลูกค้าอยู่ที่ไหนคะ
4: ตอนนี้อยู่บางนาค่ะอ
6: ยู่บางนาแล้วจะกลับ
4: มา
6: ที่ประชาชื่นนี้สักกี่โมงคะ
4: ตอนนี้สี่โมงน่าจะถึงคาดว่าจะประมาณห้าโมงครึ่ง
6: คุณลูกค้ามาได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
4: ค่ะ
6: คือเราทำงานตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่อาคารด่านถ้าคุณลูกค้ามาจากบางนามาเส้นแจ้งวัฒนะก็ชำระค่าผ่านทาง10บาทแล้วก็ชิดซ้ายมาที่อาคารด่านได้เลยค่ะ
4: ได
5: ้
4: ค่ะก่อนถึง
6: ก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่จุดบริการ Easy Pass อ่ะค่ะบอกว่ามาขอรับทะเบียนบ้านนะคะเราจะเตรียมไปให้
5: ได
4: ้ขอบพระคุณมากค่ะเอ๊ะไม่ทราบว่าทะเบียนบ้านฉันล่วงตรงนั้นเลยเหรอคะ
6: ที่ช่องทางค่ะแล้วพอดีรปภ.เขาเก็บมาแล้วก็เอามาฝากไปที่เคาน์เตอร
4: ์จุดบริการไม่เข้าใจช่องจ่ายตังค
6: ่ะ
4: เออห้องคลังจ่ายเงิน
6: เออ
4: ห้องคลังจ่ายเงินได้ยังไงเราใช้ Easy Pass ตลอดงง
7: อาจจะติด
6: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ
4: ค่ะ
6: เดี๋ยวแป๊บนึง
4: งงก็คือความเป็นงง
7: เพราะเราเติม Easy Pass
6: ถามหน่อยว่าคุณลูกค้าเขาซื้อเขาเจอที่ไหนอ่ะรู้ป่ะตรงช่องทางที่17อ่ะค่ะคุณลูกค้า
5: มันเป็นช่องเงินสดหรือว่า Easy Pass อ่ะฮะช่องนั้น
6: เล่น17นี่
5: เงินสดเหรอฮะ
4: คือเงินสดด้วย
5: เออเอาดิ
4: เออแจ๋งมากเลย ต้องมีคนขโมยของพี่ไปแล้วล่ะงั้น
5: ไปย้อนดูกล้องได้ไหมเนี่ยว่ารถคันไหนทำหล่นไว้เนี่ย
6: ไม่ทราบอะค่ะอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดพอดีมันหล่นแล้วเราบอกเขาก็เล่น17มาให้
5: อ๋อ
4: เหมือนต้องคนเอาไปแล้วล
5: ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อตอนนี้ขอบคุณทางคุณสิริวัลด้วยขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะฮะ
4: ขอบคุณด้วยนะคะ
6: ยินดีค
5: ่
6: ะ
5: สวัสดีครับทั้งคู
6: ่
5: สวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคงได้ทราบกันเดี๋ยวคงได้ทราบกันอยากทราบใช่ไหมว่าเอ๊ะเจ้าของคือคุณเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บไว้ที่อีกกระเป๋าใบหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีทางทีมงานจสร้อยเราติดต่อไปตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็ลังเลว่าฉันก็เก็บเรียบร้อยดีไอ้เล่มทะเบียนบ้านฉันแล้วอยู่ดีๆมันจะไปโผล่บนทางด่วนได้ยังไงปรากฏเขายืนยันว่าใช่ของเขานะเพราะว่ามีการเช็คข้อมูลหลังไมค์ตรวจสอบกันแล้วว่าใช่นะระบุที่อยู่อะไรชัดเจนก็ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ด่านประชาชื่นฝั่งขาออกเนี่ยเขาเก็บได้นะแล้วมันเป็นช่องจ่ายเงินสดแต่เขาบอกว่าเขาขึ้นทางด่วนเขาใช้ Easy Pass ตลอดอยากทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเรามีความคืบหน้ามาแล้วแหละเรื่องราวดังกล่าวนะฮะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันไปโผล่บนทางพิเศษได้ยังไงทั้งที่เขาบอกว่าเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเขามาตลอดนะฮะอ่ะมาศูนย์ข่าวจราจรกันนะครับในช่วงนี้หลัง16นาฬิกานะคุณสำลิดเมื่อสักครู่กรณีมีอุบัติเหตุนะครับรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะฮะช่วงตรงข้ามกับวัดเข็นเขตเป็นรถกระบะ3คันแล้วก็รถเก๋ง2คันชนกันทั้งหมด5คันกี่กว่าช่องทางกลางนะเมื่อช่วงที่แล้วเราไปตรวจสอบดูปรากฏว่าท้ายแถวประมาณกิโลครึ่งนะสำหรับรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าตรงข้ามวัดเข็นเขตแต่พอล่าสุดกลับมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าท้ายแถวสั้นลงไม่แน่ใจเขาเคลื่อนย้ายกันแล้วหรือยังนะแต่ตอนที่คุณสำลิดผ่านมาเขาบอกว่าไม่น่าจะมีคนเจ็บแล้วก็ดูแล้วคือลักษณะเป็นชนต่อท้ายกันนะก็ไม่มีพวกของเหลวอะไรรั่วไหลซึมออกมาการจราจรก็ตอนนั้นกิโลครึ่งแต่พอตอนนี้กลับมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าท้ายแถวมันสั้นลงนะ ไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายหรือยังหรือว่านำมาแอบอยู่ข้างทางซ้ายหรือเปล่านะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็ดีขึ้นเหมือนกันก่อนหน้านี้บอกว่าชะลอดูกันแต่ว่าล่าสุดตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งสองฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางหลังใหม่เพิ่มเติมนะครับกรณีของรถที่บอกว่าไปจอดเสียทางลงอุรุพงศ์นะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะขอบคุณทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ด้วยนะก็ส่งผลให้การจราจรก่อนหน้านี้มันชะลอตัวกันล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มขยับได้ดีขึ้นคุณสุภัทราบอกว่ามีรถเสียอีก1จุดมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะเป็นฝั่งขาออกช่วงหลักกิโลเมตรที่4+600เป็นรถเก๋งครับเขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะกม4+600มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกม4+600เป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
2: สวัสดีครับพี่เสมาทางมุ่งขาออก
1: ครับ
2: ขาออกเจ้าพี
1: ่ครับเป็นไงบ้างพี่พันธ์เชิญเลย
2: แยกวงเวทมุ่งหน้าอุโมงเกษตรครับผม
1: ครับผม
2: เต็มพื้นที่ครับเต็มพื้นที
1: ่เนี่ยแหละเสียงของผู้ชนะมันจะพูดไปยิ้มไปมีความสุขเวลารายงานจราจรเนี่ยเสียงของผู้ชนะแหละ
2: ออกจากนี่หางเขียวอยู่หน้าเรือนจำคร
1: ับ รถติดก็ไม่โกรธเห็นป่ะรถติดก็อารมณ์ดีแล้ว
2: ไม่ก่อน
1: แล้วฝั่งตรงข้ามเป็นไงงามวงวานฝั่งตรงข้ามเป็นไง
2: ฝั่งตรงข้ามหางเขียวอยู่หน้าเรือนจำพี
1: ่โอ้รถเยอะ
2: ไม
1: ่
2: เป็นไร
1: แต่ไม่มีฝนใช่ไหมวันนี
2: ้ยังครับยังแดดเรื่องแค่ว่าเขาบอก 70% นะวันนี้
1: 60นะผมไปดูเขาบอก60
2: 60% เลยครับ
1: สงสัยดูคนละสำนักกันมั้ง
2: แสดงผมเ
1: หรอ
2: เจ็บซิว
1: เหรอ
2: พี่ต้อมยอมทำข่าวอะไรแคมรี่เหรอวันนี
1: ้ไม่รู้เขาไม่กล้าถามเขาเหมือนกันอารมณ์ดีอารมณ์ดีจังเลยอิจฉาจังเลยแฟนอาร์เซนอลเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: เด็กเมย์อย่างนี้แหละ
1: เอาแชมป์ไหมปีนี้มองถึงแชมป์เลยวะ
2: วิ่งซ้ายมาตกขวาขึ้นสะพานเนี่ยครับเขาชอบมาเบียดเชิงสะพานขึ้นข้ามแยกพงเพชรนะครับ
1: ครับผม
2: ครับผมเลยการจราจรตอนนี้ทำไมเพิ่ง4โมงทำไมติดแล้ว
1: 4โมงจะครึ่งละ4โมงจะครึ่งละ
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับผม
2: นาฬิกาผมมาเดินช้าม
1: ั้งอ๋อไม่เป็นไรปรับให้ตรงกัน
2: เป็นไรยังรอโอ้ยมันเดินทางอีกยาวไกลพี่เลยมา
1: ครับผมจะรอดู
2: ใจครับผม
1: ครับดีใจด้วยนะดีใจด้วย
2: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่พานเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขเสียงของผู้ชนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละรายงานจราจรก็หัวล้อกิ๊กกักอารมณ์ดีรถติดก็ไม่โกรธนะฮะแดดร้อนก็ไม่เครียดนะฮะเนี่ยแหละฮะลอนดอนอีสเลดใช่ไหมนึกว่าจะเป็นลอนดอนอีสบลูซะแล้วเมื่อคืนนะฮะอ่ะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยงานเมื่อวานรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผลโยธินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเสนาต่อเนื่องไปเกษตรก็เริ่มชะลอตัวเช่นกันส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวแยกเกษตรผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือเกรงว่าถ้าจะบอกไปเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวทางคุณสิริวัลย์เขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะกับเรื่องราวเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเก็บกระเป๋าเขาไว้แล้วก็เก็บไว้อย่างดีมิดชิดแล้วอยู่ดีๆมันไปโผล่บนทางด่วนนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเฉลยดีไหมนะฮะเออแต่ว่าทางหลังใหม่เนี่ยเรามีข้อมูลหมดแล้วแหละว่าอ่ะมันไปตกหล่นด้านบนทางพิเศษได้อย่างไรนะฮะเออไม่รู้ว่าถ้าเฉลยไปนี่ครอบครัวเขาจะมีปัญหากันหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวท้ายที่สุดเขาก็ต้องทราบอยู่ดีนะฮะว่าเออทำไมมันไปโผล่บนทางด่วนได้นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังงงหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนไปรับคืนน่าจะหายงงนะฮะเอาวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลรัชดาก็จะมีการจราจรที่ชะลอตัวสะสมกันทั้งฝั่งที่มาจากวงสว่างแล้วก็ฝั่งที่มาจากรัชวิภานะครับ2ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลส่วนด้านของพิบูลสงครามปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะที่จะมุ่งหน้ามาแยกพิบูลสงครามก็เริ่มชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นกันท้ายแถวก็ไม่ยาวมากนะแต่ฝั่งกลับกันวันนี้ยังไม่ติดนะ 4:30 ยังไม่ติดนะไปวัดเข็มมาไปสะพานพระราม5นี่ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับโค้งวัดสร้อยทองชะลอตัวแล้วนะประชาราษฎร์1กลับกันดีกว่าไปบางโพดีกว่าประชาราษฎร์2ก็ชะลอตัวเหมือนกันบางซื่อเตาปูนแยกบางโพก็ชะลอตัวเหมือนกันด้านบนสะพานพระราม7ยังไม่ติดนะสะพานพระราม7นี่ยังใช้ได้นะฮะไปกลับเลยนะคุณใหญ่บอกว่าแจ้งวัฒนะเอามีอุบัติเหตุครับฝั่งขาออกคุณใหญ่บอกว่าแจ้งวัฒนะขาออกแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดไม่แน่ใจเรื่องของรายละเอียดแต่เห็นว่ามีอุบัติเหตุนะแล้วก็อยู่เลนซ้ายขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับเขาบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะกีดขวางอยู่1ช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณตู่ระยอง M82 นะมอเตอร์เวย์ M82 ขาออกนะก่อนถึงวัดพันท้ายมุ่งหน้าไปบ้านแพ้วการจราจรใช้กันได้ดีไม่มีปัญหา M82 นะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยคุณต้อมจอมทองเมื่อครู่ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าอันนี้เป็นช่วงมักกะสันนะเป็นช่วงแถวอโศกนะครับแล้วก็พี่พันธ์งามวงวานนะเคลื่อนตัวช้าแล้วนะกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งเลยกรณีคุณใหญ่ที่บอกว่าแจ้งวัฒนาขาออกมีอุบัติเหตุช่วงเลี่ยงเมืองปักเกร็ดยังไม่ทราบรายละเอียดส่งผลให้การจราจรเนี่ยหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าหลังจากผ่านพ้นตัดเลี่ยงเมืองปักเกร็ดไปการจราจรขาออกก็จะใช้การได้ดีขึ้นไปให้แยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ไปทางฝั่งชัยพฤกษ์ก็ยังใช้การได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมานะครับ
1: ครับถึงไหนแล้วครับ
2: ครับย้อนหลังไปประมาณสัก 4:15 นะครับผมเริ่มจากเจริญนครใต้สะพานสาทรนะครับ
1: ครับ
2: ครับเข้ามาถนนกรุงธนบุรีเนาะ
1: ครับ
2: การสวนเรียบครับผมใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับเลยส
1: ่
2: วนมาถึงตรงสวนเรียบก็ยังใช้การได้ดีตรงสถานีพิเศษบอกว่าก็ยังดีทั้งไปทั้งกลับเลยครับ
1: ครับ
2: ครับก็ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็แดดยามช่วง10:00 นก็ดีใช้ได้เลยครับ
1: ยังไม่มีคึมๆเข้ามาตรงฝั่งไหนใช่ไหมครับฝนยังไม่มา
2: ฝั่งตะวันตกก็มีบ้างครับแต่ไม่รู้เขาจะรวมตัวกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็มีเอาๆมาพอสมควรแล้วครับ
1: รถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุไม่มีนะฮะ
2: ครับแต่ขาบีของผมเลยฮะ
1: โอ้โหวันนี้ใช้กันได้ดีได
2: ้
1: ขอบคุณมากคุณพงศกร
2: ครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
1: เช่นกันครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้เรามีเรื่องราวของคนที่บอกว่าตัวเองดวงไม่ค่อยจะดีนะฮะใครที่ติดตามจสร้อยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะฮะก็มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณธีรพัฒน์ไปนะฮะที่บอกว่าดวงไม่ดีเลยนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็เกิดไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้คือบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนเงินสดบัตรเครดิตโอ้หายหมดเลยฮะแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาจะเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันแต่ว่าพอดีวันนั้นเนี่ยนะฮะไปโบกเอาก็เลยโอ้โหไม่รู้จะติดต่อติดตามยังไงก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยนะฮะระหว่างที่พูดคุยกันออกอากาศหน้าไมค์ก็ได้สายพลเมืองดีนะพี่บุญมีที่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะฮะก็บอกว่าอ๋อเก็บได้แล้วก็ไปส่งคืนให้ที่สภ.พุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณคืนวันเสาร์ประมาณค่ำๆหน่อยนะฝนตกหนักมากตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์เขาก็เลยไปส่งคืนให้ที่สภ.พุทธมณฑลอูดีใจใหญ่เลยนะฮะเขาบอกเขาแบบเหมือนจะร้องไห้เลยเขาดีใจมากนะครับที่เจอนะสตางค์อ่ะไม่เยอะแต่ว่าบัตรเอกสารต่างๆนะมันสำคัญนะฮะปรากฏก็เดินทางไปรับเรียบร้อยแล้วนะคุณธีรพัฒน์ขอบคุณทางสภ.พุทธมณฑลขอบคุณแท็กซี่พลเมืองดีของเราด้วยคุณบุญมีและนี่เป็นความประทับใจนะฮะภาพตามนี้เลยยิ้มได้ออกยิ้มออกแล้วนะยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วสำหรับคุณธีรพัฒน์นะขอบคุณในน้ำใจพลเมืองดีพี่ๆขับรถแท็กซี่ทุกๆท่านเลยนะที่เก็บของได้ก็ไม่รอช้านะหาช่องทางในการติดต่อแล้วก็ติดตามเจ้าของก็ส่งมอบคืนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลขอบคุณด้วยนะฮะคุณใหญ่สวัสดีครับคุณใหญ
2: ่สวัสดีครับ
1: ครับคุณใหญ่อุบัติเหตุนี่เป็นฝั่งเลี่ยงเมืองหรือฝั่งแจ้งวัฒนะฮะคุณใหญ
2: ่เป็นถนนเลี่ยงเมืองแต่อยู่ในช่วงระหว่างแจ้งวัฒนะไปติวานนท์อ๋อ
1: มันเป็นอุบัติเหตุลักษณะยังไงคุณใหญ
2: ่คือผมไม่เห็นรถคู่กรณีไม่เห็นรถประสบเหตุแต่ไม่เห็นรถประสบเหตุแต่ว่าผมเห็นมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนถนนตรงสี่แยกไฟแดงมันจะมีไฟแดงอยู่จุดเดียว
1: อ๋อเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอะฮะ
2: เป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายคือลักษณะเหมือนนอนกลางถนนงี้เลยเหรอ
2: เหมือนนอนกลางถนนเลยแต่ว่ามีรถเปิดไฟวับวาบอะมาจอดกันไว้ให้แต่ว่าไม่ใช่รถของกู้ชีพกู้ภัยนะแต่ในส่วนของพยาบาลกู้ภัยเนี่ยผมเมื่อกี้ยังไม่เห็น
1: อ๋อไม่เป็นไรเราแจ้งไปละอ๋อแต่แล้วคู่กรณีคือเห็นรถอะไรที่จอดใกล้เคียงเขาไหม
2: ความจริงผมเห็นจริงๆผมเห็นจักรยานยนต์จอดเต็มไปหมดผมระบุไม่ได้ว่าใครเป็นคู่กรณีหรือใครแค่ช่วยเหลืออ
1: ่าอ่าอ่าอ๋อแต่มีคนเจ็บหนึ่งคนเป็นผู้ชายนอนอยู่นะ
2: ใช่ผมเห็นนอนอยู
1: ่เขามีเลือดมีอะไรไหมใส่หมวกกันน็อกไหม
2: ตอนที่เขานอนอยู่อ่ะผมขับผ่านมาตอนนั้นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ประสบเหตุที่เดินผ่านแล้วโดนเฉี่ยวชนหรือเป็นจักรยานยนต์หรือยังไงแต่ว่าที่นอนอยู่บนถนนไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้ว
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวยังไงตามต่อให้เนาะการจราจรก็มีท้ายไหมสะสมเลยไหม
2: ผมสวนมาทางถนนสามัคคีเนี่ยท้ายยาวแบบถึงสัก1กิโลเมตรได้แล้วครับ
1: ครับ
2: เพราะว่ารถก็คือเต็มทั้ง2เลนแล้วการผู้บาดเจ็บจะอยู่เลนซ้ายของฝั่งโน้นน่ะแล้วก็เลยเหมือนสามารถแหวกไปได้สลับกันไปได้แค่เลนขวาเลนเดียว
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะว่าเรื่องราวเป็นยังไงขอบคุณมากเลยคุณใหญ่ที่แจ้งเข้ามานะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพิเชษสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณพิเชษอยู่ที่ไหนครับ
2: อ๋อช่องบรมขาออกครับผม
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: อ๋อช่วงนี้เมื่อกี้ผ่านมาอุบัติเหตุนะครับผม
1: ครับ
2: เป็นรถกระบะคอกชนรถเก๋งเลนกลางช่องด่วนนะครับผม
1: ช่องด่วนเลนกลางอยู่ช่วงไหนอ่ะคุณพิเชษจุด
2: สักกิโลก็ถึงประมาณพุทธมณฑลสาย5นะเจริญสาย4มาประมาณกม17บวก400ครับผม
1: 17บวก400นะ
2: ประมาณนี้แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
1: โอ้เขาชนกันแรงเหรอทำไมท้ายแถวมันยาวเร็วจังเลยอ่ะ
2: ก็น่าจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วก็บางที่ก็ใช้ขนาดกันเยอะครับออกใช้ขนาดกันเยอะครับผม
1: อ๋อแล้วตอนที่คุณพิเชษผ่านมาท้ายมันยาวยัง
2: ผมน่าจะยังนะผมก็ประมาณพุทธมณฑลสาย4ครับผมสายท้ายนะนี่คุณจะเลยมาสักคู่ละแต่ยังไม่มีเจ้าที่น่าจะต้องใช้ยกอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
2: ตอนนี้ยังคาเลนกลางอยู่ครับผม
1: แล้วถ้าเลยมาแล้วเป็นยังไงด้านหน้าชะลอตัวไหม
2: ครับตัวครับผม
1: ไม่ติดเลยนะ
2: ถ้าเลยมาแล้วนะครับผม
1: คู่ขนาน
2: ค
1: ู่ขนานหรือว่าช่องทางหลักดีกว่าฮะเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
2: น่าจะ
1: หรือว่าพอกัน
2: ขนาดคาเลนกลางอยู่ครับผม
1: แล้วถ้าเลยมาแล้วเป็นยังไงด้านหน้าชะลอตัวไหม
2: ครับตัวครับผม
1: ไม่ติดเลยนะ
2: ถ้าเลยมาแล้วนะครับผม
1: คู่ขนานหรือว่าช่องทางหลักดีกว่าฮะเนี่ยตรงนั้นอ่ะ

0: เลยครับ
1: ครับคร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณพิเชษนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะท้ายแถวยาวแล้วนะท้ายแถวนี่อยู่ก่อนถึงตัดเลียบคลองทวีวัฒนานะมาจากสาย3เนี่ยขาออกนะจุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงระหว่างสาย4กับสาย5ก่อนถึงสาย5แต่ว่าเลยสาย4ไปก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย5นะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งเขาบอกว่าชนกันค่อนข้างหนักนะน่าจะต้องใช้รถมายกไปเลยอะประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่17บวก400นะบรมขาออกเลยสาย4ก่อนถึงสาย5กม17บวก400กระบะชนเก๋งอยู่เลนกลางช่องทางหลักเลยท้ายแถวยาวขึ้นนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละท้ายแถวนี่อยู่ก่อนถึงตัดเลียบคลองทวีวัฒนาแล้วนะคู่ขนานเห็นคุณพิเชษบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ว่ารถก็เยอะเหมือนกันนะคู่ขนานน่ะส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยนะขาเข้าเนี่ยใช้การได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งที่เกิดเหตุขาออกถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดเกิดเหตุไปก็จะใช้การได้ดีขึ้นนะครับฝนก็ยังไม่มีนะแถวนั้นนะกรณีอุบัติเหตุของคุณใหญ่เมื่อครู่นี้เลี่ยงเมืองปักเกร็ดที่บอกว่ามีคนเจ็บด้วยเห็นบอกว่านอนหมดสติอยู่เลนกลางเลยอ่ะเราประสานงานสพปักเกร็ดนะเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วฝากระวังด้วยนะครับประมาณช่วงตัดกับเลี่ยงเมืองปักเกร็ด13นะฝั่งที่มาจากแจ้งวัฒนะนะจะไปติวานนท์มันจะมีแยกเลี่ยงเมืองปักเกร็ด13อ่ะนะฮะตรงเนี้ยที่บอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ฝากระวังด้วยนะครับมีผู้ชายนอนหมดสติอยู่ไม่ทราบคู่กรณีนะเขาบอกว่าใกล้เคียงกันก็เหมือนเป็นรถจักรยานยนต์จอดเหมือนให้การช่วยเหลือก็เลยไม่ทราบว่าใครเป็นคู่กรณีใครนะก็ประสานงานพื้นที่สพปักเกร็ดให้แล้วการจราจรติดนะครับเขาบอกว่ารถติดนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับราชพฤกษ์เข้าออกแถวเพชรเกษมแถวบางว่าแถวบางแวกจราจร13ไปกับการจราจรยังไม่มีปัญหานะที่คุณพงศกรเพิ่มเติมให้หน้าใหม่ด้วยเมื่อช่วงที่แล้วนะการจราจรด้านของราชพฤกษ์ในขณะนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับส่วนทางฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้หลายๆสะพานเริ่มชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นด้านของสะพานปิ่นเกล้านะครับเข้าออกนะฝั่งทนบรมสะพานพระราม8ออกนี่ก็เริ่มชะลอตัวเช่นกันเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีท่อน้ำดิบแตกแล้วก็น้ำพุ่งสูงเลยนะฮะที่คู่ขนานมอเตอร์เวย์เป็นเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะประมาณสายๆวันนี้ล่ะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันกับทางด้านของคุณจตุพรอิ่มสำราญเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษสวัสดีครับคุณจตุพรครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: ก็ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อสาเหตุมาจากอะไรครับ
2: น่าจะมีน็อตมันขาดนะครับก็เลยทำให้ตัวฝามันหลุดออกมาน้ำก็เลยพุ่งผ่านตัวแอร์วาล์วออกมาได้ครับ
0: โอ้มันขาดได้ยังไงอ่ะครับ
2: ก็แรงดันมันค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้มันถึงพุ่งขึ้นไปสูงได้ขนาดนั้นคร
0: ับ โอ้ครับใช้เวลานานไหมครับในการดำเนินการครั้งนี้ครับ
2: อ๋อก็ไม่นานนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่น็อตขาดก็เปลี่ยนน็อตใหม่เท่านั้นเอง
0: ครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไม่ได้กระทบ
2: ก็ไม่มีผลกระทบกับการจราจรครับผม
0: ผู้ใช้เส้นทางก็สัญจรได้เป็นปกติเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันมีน้ำแบบท่วมแบบล้นเข้ามาไหมฮะในพื้นผิว
2: อ๋อไม่มีครับอันนี้มันอยู่ในร่องน้ำด้านข้างของมอเตอร์เวย์อยู่นอกเขตมอเตอร์เวย์ครับ
0: อ๋อเขาบอกเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์เหรอใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ครับเป็นคู่ขนาน
0: จุดเกิดเหตุตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: จุดเกิดเหตุ
0: ทราบไหมเขาเรียกว่าอะไร
2: แถวแถวเทศบาลตำบลดอนหัวล่อในพื้นที่ของเทศบาลนะครับก่อนกลางลงพนัสนิคม
0: ครับครับดำเนินการเรียบร้อยเนอะยังไงขอบคุณมากครับคุณจตุพรที่มาเพิ่มเติมให้นะ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณจตุพรอิ่มสำราญด้วยนะฮะสรุปว่าน็อตมันขาดนะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะโดนขโมยน็อตหรือว่าโดนนำชิ้นส่วนลักลอบนำไปขายหรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าเป็นสาเหตุน่าจะมาจากแรงดันที่ค่อนข้างสูงนะก็เลยทำให้ตัวน็อตเนี่ยมันขาดนะชำรุดไปก็ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนี่รับแจ้งมารู้สึกจะเป็นคุณพ่อน้องบีนะที่แจ้งเข้ามาท่านแรกเลยนะฮะประมาณช่วงสายวันนี้ประมาณ9โมงกว่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ9โมงเศษเนี่ยที่บอกว่าน้ำมันพุ่งสูงมากนะฮะก็เป็นท่อน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคนะฮะที่สาขาชลบุรีชั้นพิเศษนะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7นะดำเนินการเรียบร้อยละ

0: หลักกิโลเมตรที่65บวก328นะตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ข้อมูลจากทางด้านของกรมทางหลวงเดี๋ยวไปติดตามในข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงพร้อมๆกันครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรแขวงทางหลวงธนบุรีนะครับขอแจ้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดดังกล่าวถนนกาญจนาภิเษกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข3902กาญจนาภิเษกตอนพระประแดงบางแคเนื่องจากว่าจะมีการดำเนินงานปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางช่องทางกลางนะครับเพื่อเข้าดำเนินงานเจาะสำรวจระดับแนวอุโมงค์ส่งน้ำและปรับปรุงสภาพดินของการประปานครหลวงบนทางหลวงหมายเลข3902หรือว่าก็คือถนนกาญจนาภิเษกตอนพระประแดงบางแคหลักกิโลเมตรที่15+500ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาทางบริเวณหน้าสถานีปั๊มน้ำมันซัสโก้บางบอนฝั่งขาเข้าดำเนินงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะฮะจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2569นะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกนะครับหน้าปั๊มน้ำมันซัสโก้นะฮะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2นะครับหลักกิโลเมตรที่15+500ช่องทางคู่ขนานด้านขวาทางนะครับจะมีงานดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางเลนกลางเลยนะฮะเพื่อเจาะสำรวจระดับแนวอุโมงค์ส่งน้ำและปรับปรุงสภาพดินนะฮะขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณธีรนนท์ครับบอกว่าถนนแจ้งวัฒนะช่วงศูนย์ราชการรถชะลอตัวครับผมขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะนี่ก็เพิ่มเติมให้ทาง YouTube จอสร้อยของเรานะครับยังคงประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะครับสำหรับกรณีของคุณป้าไรนะฮะหรือว่าชื่อจริงชื่อคุณสุภัตราอายุ75 ปีมีอาการหลงลืมแล้วก็มีโรคไขมันต้องทานยาต่อเนื่องแต่ว่าตอนที่หายไปเนี่ยเมื่อคืนตอน2 ทุ่มครึ่งเนี่ยไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนะมีเงินสดอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองรูปร่างผอมนะครับสูงประมาณ150 ซม.ผิวขาวเหลืองผมดำแล้วก็ยาวถึงประมาณกลางหลังเลยแต่ว่ามัดผมไว้นะฮะย้อมเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มนะฮะมีอาการหลงลืมด้วยนะนะครับก็บอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านสวนทนที่รัชดา36เนี่ยได้แค่2วันเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่แถวๆรัชดาวิวนะฮะหลังลงเจที่แถววังหินก็ห่างจากบ้านใหม่เนี่ยประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะฮะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินแล้วลักษณะการแต่งกายเมื่อคืนนี้ตอนช่วงเวลาที่หายไปนะฮะเขาบอกว่าใส่เสื้อยืดลายดอกไม้นะฮะตัวพื้นเนี่ยเป็นสีครีมแต่ว่าตัวดอกไม้เนี่ยจะเป็นสีออกดำๆหน่อยแล้วก็กางเกงขายาวลายดอกไม้เหมือนกันเป็นสีดำขาวนะฮะใส่รองเท้าแบบเป็นรองเท้ากีโต้หูหนีบอะนะฮะหูหนีบอย่างเงี้ยก็บอกว่าสีเทานะครับก็ใครพบเจอลักษณะดังกล่าวอายุ75 ปีนะที่สำคัญคือมีอาการหลงลืมแล้วนะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยด้วยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นบรมขาออกยังกระทบการจราจรอยู่ช่วงกม17+400กรณีคุณพิเชษนะฮะกระบะชนกับเก๋งค่อนข้างรุนแรงอยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยแนะนำคู่ขนานจะดีกว่าแต่ว่าคู่ขนานก็รถเยอะเหมือนกันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าท้ายแถวสะสมยาวขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปดีครับด้านหน้าไม่มีปัญหาเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานในขณะที่เลี่ยงเมืองปักเกร็ดบริเวณช่วงซอยเลี่ยงเมืองปักเกร็ด13ฝั่งที่มาจากแจ้งวัฒนะจะมุ่งหน้าไปติวานนท์จุดนี้มีคนเจ็บนะครับเราประสานงานพื้นที่สพปักเกร็ดแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเชิงทางลงฝั่งบรมรวมไปถึงฝั่งทนเชิงทางขึ้นเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ด้านของสะพานพระราม8เนี่ยฝั่งขาเข้าไม่ค่อยติดนะจะไปชะลอตัวโค้งวัดอมรคีรีจากก็ไปที่พงที่จะมุ่งหน้าจปรได้ช้านะครับกรุงเกษมวันนี้ติดนะไปกษัตริย์ศึกก็แน่นไปสะพานขาวก็ติดบำรุงเมืองยังเคลื่อนตัวได้พระราม1ชะลอตัวมากษัตริย์ศึกเหมือนกันทางฝั่งของเพลินจิตชิดลมรถเยอะนะครับราชดำริวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะแล้วก็ด้านของเพชรบุรีแยกราชเทวีแยกประตูน้ำชะลอตัวไปกลับนะครับงามวงวานยังแน่นนะครับยิ่งเย็นยิ่งแน่นครับงามวงวานเนี่ยเกษตรไปบางเขนไปพงเพชรไปกลับเลยพิบูลสงครามเริ่มชะลอตัวแล้วที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5กลับกันชะลอตัวก่อนเข้าแยกพิบูลสงครามพอหนโยธินฝั่งตรงข้ามมศรีปทุมรถเยอะขึ้นรามอินทรายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับกม2กม4กม6กม8ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่มีหนาแน่นหน่อยก็แถวนู่นเลยครับออกไปทางมีนบุรีนะไปทางเศรษฐบุตรบำเพ็ญอะไรออกไปทางบางชันนู่นเลยที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รัชดารามินทาช่วงนี้ยังใช้ได้นะครับคู่ขนานสาย9เข้าออกนวลจันทร์ยังเคลื่อนตัวได้เกษตรท้ายยังไม่ยาวแต่ด้านของเกษตรนวมินเข้ามาเลียบด่วนเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะเลียบทางด่วนรามินทานรงค์ก็จะมีหน้าห้างนะครับมาจากลาดพร้าวที่ชะลอตัวกันเล็กๆน้อยๆก่อนถึงเกษตรอีกจุดนึงแล้วก็ก่อนถึงวัชรพลอีกจุดนึงด้วยแถวจตุโชติโดยรวมก็ยังใช้การได้นะครับเกษตรนวมินขาออกช่วงลาดตะเคาผ่านพ้นไปแยกอเวนิวอันนี้ชะลอตัวละแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ด้านของวิภาวดีรังสิตมาจาก5แยกลาดพร้าวมาบางเขนหลัก4นี่ชะลอตัวนะดอนเมืองฝั่งตรงข้ามฝั่งขาออกรถมากนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับทางฝั่งของลาดพร้าวเองโชคชัย4เรียบทางด่วนมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังไหลได้อย่างต่อเนื่อง101แฮปปี้แลนด์บางกะปิใช้ได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยรามคำแหงชะลอตัวไปลำสาลีขาเข้ามิสทีนลาดพัฒนาแนวก่อสร้างนะจุดนี้วิ่งได้2เลนการจราจรชะลอตัวนิดหน่อยถือว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับในส่วนของลาดพัฒนาที่จะมุ่งหน้ามามิสทีนเองก็ใช้ได้นะน่าจะปรับตัวกันได้แล้วแหละแถวนั้นนะเลี้ยวขวาไม่ได้นะต้องไปเลี้ยวซ้ายก่อนไปกลับรถมานะฮะก็ชะลอตัวถือว่าท้ายไม่ยาวนะเส้นลาดพัฒนาที่จะมุ่งหน้าตัดมิสทีนนะฮะลำกำแพงลำเข้าแถวโรงเรียนนะครับเข้ามาคู่ขนานสาย9ก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับหน้าสถานศึกษาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นขาออกก็จะมีลำสาลีบ้านมาแยกประเทศลีลาที่ใช้ได้นะอ๋อแล้วก็แยกรามที่ตัดกับพระราม9ที่เหมือนมีปริมาณรถเขาสะสมเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยข้ามทางรถไฟมุ่งหน้ามาคลองตันยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิท71ปรีดีพนมยงหนาแน่นกว่านะมาสะพานข้ามคลองตันแล้วก็มุ่งหน้ามาแยกคลองตันนี่จะได้ช้ากว่านะครับทั้งฝั่งพัฒนาการถาวรทวัฒน์กับศรีพัฒน์เนี่ยชะลอตัวขาออกกลับกันชะลอตัวนิดหน่อยตรงข้ามวิภารามเข้ามา44เข้ามาถาวรทวัฒน์จนถึงคลองตันก็ถือว่าใช้การได้นะศรีนครินทร์ธัญปาร์คใช้การได้นะครับมีชะลอตัวเข้าออกข้ามทางรถไฟเล็กน้อยแค่นั้นเองส่วนขาออกก็เหมือนเดิมครับผ่านพ้นสีเอี่ยมไปศรีนครินทร์นั่นน่ะติดนะฮะตรงจุดนั่นแหละถ้าผ่านพ้นแบริ่งไปก็ดีขึ้นศรีเทพาไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้เข้าออกเลยสุขุมวิทแถวสำโรงมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ท้ายยังไม่ยาวแถวแยกบางนาใช้ได้นะครับทั้งฝั่งสันพวุฒิสุขุมวิทเข้าออกรวมไปถึงด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ในทุกด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางด้านของสาทรใต้ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสาสนพลูแยกนรินทร์เซนหลุยรวมไปถึงแยกสาทรสุรศักดิ์กลับการสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์ชะลอตัวคอนแวนสารแดงแล้วก็แยกวิทยุนะครับสีลมมุ่งหน้าไปตัดพระราม4ชะลอตัวสารแดงฝั่งกลับการชะลอตัวแยกนราลมชะลอตัวถนนปั้นประมวลไปทางของใต้ทางด่วนมเหศักดิ์สุรศักดิ์วันนี้ค่อนข้างติดนะท้ายแถวค่อนข้างยาวเจริญลาดจากใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าสาทรยังได้ชาตามรอบไฟด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งขาออกไปถนนกรุงธนบุรียังไม่ติดนะจะไปแน่นหน่อยก็โพนิมิตไปวุฒากาศราชพฤกษ์จุดนั้นเนี่ยชะลอตัวแล้วส่วนสวนเลียดเนี่ยใช้ได้นะบางว่าจะมีปัญหาเพชรเกษมไม่ใช่ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เนี่ยใช้ได้นะเข้าออกตรงบางว่าเนี่ยไม่ติดแต่ว่าเพชรเกษมออกอาจจะติดแต่เข้าไม่ค่อยติดเข้าท้ายจะสั้นกว่าตรงบางว่าถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปท่าพระเคลื่อนตัวได้ครับลัดย่าอิสรภาพใหม่ประชาธิปกอันนี้ติดนะหนาแน่นละสมเด็จเจ้าพญาพญาไม้ท่าดินแดงคลองสารยังถือว่าใช้การได้ครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าขาออกสะพานพุทธขาออกชะลอตัวมากกว่าขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานปิ่นเกล้ายังมีชะลอตัวฝั่งบรมเชิงทางลงเชิงทางขึ้นทางฝั่งราชดำเนินกลางราชดำเนินในก็รถเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้รวมไปถึงด้านของดินสอด้วยนะที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านบนสะพานพระราม8บนสะพานไม่ติดแต่จักรพรรดิพงษ์มาจอปลออันนี้ติดนะครับสะพานสังฮีครับก็เหมือนกันนะบนสะพานก็ไม่ติดนะสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนเนี่ยคือบนสะพานเขาไม่ค่อยติดอ่ะถนนขาสุโขทัยวันนี้ก็ใช้ได้นะจะมีตรงแยกวชิระแล้วก็ตรงฝั่งลาดวิถีที่รถเยอะนะครับการเลื่อนสังฮีนครราชสีมาด้วยนะที่ชะลอตัวกันอยู่ศรีอยุธยาแยกวัดเบญจมบพิตรไปเสาวนีไปศรีอยุธยาชะลอตัวนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือแยกพญาไทผ่านพ้นจุดนี้ไปจตุรทิศเลียบึงมักกะสันมุ่งหน้าต่อเนื่องไปพระราม9นี่ถือว่าใช้การได้นะแล้วก็ทางฝั่งซอยโยธีตัดกับพญาไทก็ชะลอตัวด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้ช้าเหมือนกันราชวิถีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งที่มาจากตึกชัยทั้งฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงได้ช้านะครับถ้าจะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนทางฝั่งพหลโยธินเหมือนฝั่งพหลเนี่ยท้ายจะสั้นที่สุดนะที่มาจากอารีสนามเป้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์วงเวียนเนี่ยฝั่งเนี้ยท้ายสั้นที่สุดนะฮะแล้วก็ด้านของซอยสายลมทางฝั่งของแยกสะพานควายอันนี้ก็ถือว่าได้ตามรถไฟสุทธิสารรถเยอะแล้วนะอินธรรมระนะครับก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับทางฝั่งปฏิพัทธ์ที่จะมุ่งหน้าสะพานควายนี่ก็เหมือนกันก็ชะลอตัวแล้วก็ใต้ด่วนที่ตัดกับพระราม6อีกจุดนึงด้วยนะที่เหมือนมีปริมาณรถเขาสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทางฝั่งของพหลโยธินช่วงแถว5แยกออกไปทางเกษตรชะลอตัวแล้วนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณเกือบๆหน้าห้างอ่ะตรงใกล้ๆกับ5แยกนะผ่านพ้นไปอ่ะก่อนถึงรัชโยธินก็จะชะลอตัวไปจนถึงเกษตรเลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือกรมป่าไม้นะไปทางฝั่งตรงข้ามมอสีปทุมก็ชะลอตัวเหมือนกันผ่านพ้นจุดนี้ไปสะพานใหม่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นในขณะที่แจ้งวัฒนะก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับหน้าสุดราชการเข้าออกผ่านพ้นหลัก4ไปขาออกชะลอตัวละส่วนขาเข้าเนี่ยก่อนถึงแยกคลองประปาจะเริ่มชะลอตัวใต้ทางด่วนไปเลี่ยงเมืองไป5แยกเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบนแถวสะพานพระราม4น่าจะเป็นเชิงทางขึ้นนะหรือไม่ก็ขึ้นมานิดหน่อยน่าจะมีเหตุอะไรแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มติดแล้วนะจริงๆนะช่วงนี้เขาปกติเขาจะไม่ติดนะน่าจะมีไม่รถเสียก็อุบัติเหตุนะฮะแถวๆสะพานพระราม4จะเป็นฝั่งขาออกนะแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดด้านฝั่งพระนครนะก่อนที่จะถึงช่วงกลางสะพานแต่ฝั่งชัยพฤกษ์นี่ถือว่าใช้ได้นะฝั่งขาเข้ามาทางด้านของ5แยกปากเกร็ดยังไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเริศ
3: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
3: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
3: แล้วอะไรจริงอะ
5: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
3: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ

0: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3วงเงิน 3,780,000 ล้านบาท 7-9 กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันวันเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำยีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว.14กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียบเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ท่าขี้เหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าวไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ
2: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
6: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
5: จะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
6: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
5: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
6: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมกรณีถนนสุดตัวนะครับกับทางด้านของสนบางโพนะครับมีสายจากทางด้านของท่านพันตำรวจโทสันติฤทธิ์เมืองกรท่านสารวัตรจราจรสนบางโพสวัสดีครับท่านสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ามีรับแจ้งถนนสุดตัวนะครับในพื้นที
2: ่ครับที่เกิดเหตุก็ได้กันพื้นที่ไว้ให้กับทางช่างได้ดำเนินการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมพื้นด้านล่างครับที่ว่าตายได้หายไปมีการเติมทรายแล้วก็อัดกดซับ
1: ลักษณะเหมือนเป็นหลุมเป็นหลุมอย่างเงี้ยเหรอฮะท่านสารวัตร
2: ใช่ครับเป็นแอ่งอ่ะยังตอนแรกคือยังไม่ถึงกับซุดตัวเป็นหลุมเป็นอะไรอ่ะคือเป็นแอ่งเฉยๆคือเราก็กลัวว่ามันจะลามก็เลยได้กันพื้นแล้วก็แจ้งทางช่างเนี่ยเข้ามาตรวจสอบฮะ
1: ตอนนี้เราจัดการจราจรกันยังไงอยู่ครับท่านสารวัตร
2: เราได้ปิดเบี่ยงช่องทางขาออก2ช่องทางฮะเราก็ให้มาใช้1ช่องทางขาเข้าแทนฮะช่วงจุดเกิดเหตุนี้ก็คือจะสวนกันได้อย่างละ1ช่องทางอ่ะเข้ากับออก
1: ระยะทางยาวไหมครับที่สวนกัน
2: ประมาณไม่เกิน10เมตรฮะ
1: โอ้นิดเดียวเอง
2: ครับเอาไว้ให้ทางเขาได้ดำเนินการนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้ต้องเป็นสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับระยะเวลาที่จัดแบบนี
2: ้ผมไม่นานนะคือเดี๋ยวเจาะเปิดพื้นผิวได้เสร็จปั๊บก็มีการเทใส่เข้าไปแทนเสร็จปั๊บก็ปิดอัดถนนกลับคืนครับไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนนะคร
1: ับ ไม่เกินเที่ยงคืนนะฮะโอเค
2: ครับ
1: ได้เดี๋ยวเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางจะได้หลีกเลี่ยงกันด้วยตอนนี้รถติดไหมมันกระทบกับเรื่องของจราจรไหมฮะท่านสาวัตร
2: มันก็มีการชะลอตัวแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับพอหลุดจากจุดที่เกิดเหตุไปนี่ก็เป็นถนนปกติสองเลนเข้าออกอย่างละสอง
1: ครับจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนครับจุดที่มันซุดเนี่ย
2: อยู่ตรงบริษัทบุญรอดเป็นประตู3นะครับ
1: ครับการจราจรก็ชะลอตัวเนาะถ้าผ่านพ้นไปก็น่าจะดีขึ้นนะ
2: คร
1: ับ รับแจ้งมาตั้งแต่กี่โมงได้แล้วครับสำหรับจุดนี้ครับ
2: ประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ
1: บ่ายโมงครึ่งอ๋อครับมีเพิ่มเติมในพื้นที่ไหมครับเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุมีเข้ามาในช่วงเย็นบ้างไหมครับท่านสารวัตร
2: ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งครับ
1: ครับจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงอะไรหน่อยไหมครับท่านสารวัตร
2: คือเส้นทางหลีกเลี่ยงครับจากขาเข้าเนี่ยคือท่าเกิดไม่ได้ผ่านจุดนี้ก็คือให้เลี้ยวซ้ายที่แยกเกียรติกายนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาที่สะพานแดงครับก็ไปเข้าถนนพระราม5แล้วก็มาเข้าเกษตรกรมเลี้ยวขวาที่บุญสงครามได้ฮะอันนี้คือในการหลีกเลี่ยงขาเข้าฮะ
1: ครับ
2: ส่วนขาออกนี่คือจากแยกบางกระบือเนี่ยคือให้ใช้พระราม5เช่นกันอ่ะเหมือนจะที่มาขาเข้าครับไปออกเกียรติกายได้ครับ
1: ไปทางเกษตรกรมไปทางเกียรติกายไปทางสะพานแดงไปทางพระราม5จะดีกว่านะฮะ
2: ครับถ้าจะหลีกเลี่ยงจุดนี้ครับ
1: ก็น่าจะถึงเที่ยงคืนนะครับกว่าจะเปิดได้เป็นปกตินะ
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บริเวณจุดดังกล่าวนะครับเป็นถนนสามเสนนะฝั่งขาออกจะมีการปิด2ช่องทางให้มาสวนในฝั่งขาเข้าระยะทางไม่ไกลนะแค่10เมตรเองนะฮะก็แค่ช่วงสั้นๆระยะที่เกิดเหตุนะก็เป็นเหตุการณ์ตรวจสอบเรื่องของผิวจราจรที่ลักษณะเหมือนมันเป็นแอ่งนะมันซุดตัวนะแล้วมันก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นแอ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับบริเวณช่วงด้านหน้าบริษัทบุญรอดบริเวณจำกัดนะฮะที่ถนนสามเสนนะรับแจ้งตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งดำเนินการอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขณะนี้การจราจรก็จะชะลอตัวสะสมนะครับบริเวณในพื้นที่ก็วางแผนการเดินทางนะครับหรือว่าจะหลีกเลี่ยงไปทางด้านของเกียรติกายสะพานแดงถนนพระราม5เกษโกมลพิบูลสงครามโทรมาสอบถามเพิ่มเติมทางหลังไมค์ก่อนก็ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808เดี๋ยวให้ทางทีมงานช่วยตรวจสอบช่วยเช็คให้ว่าเส้นทางหลีกเลี่ยงที่คุณกำลังจะไปนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับรถติดไม่ติดหรือว่าสามารถหลีกเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้จากไหนจะไปไหนโทรมาปรึกษาทีมงานหลังไมค์ของทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะจัดการจราจรในลักษณะแบบเนี้ยจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะคิดว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนก็น่าจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านพันตำรวจโทสันติลิศมังกรท่านสารวัตรจราจรสน.บางโพนะฮะก็ย้ำนะสามเสนบริเวณช่วงหน้าบริษัทบุญรอดปิดเบี่ยงฝั่งขาเข้า2ช่องทางให้ไปสลับใช้ฝั่งขาออก1ช่องทางสวนทางกันระยะทางประมาณ10เมตรนะไม่เกินเที่ยงคืนน่าจะแล้วเสร็จสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีเพิ่มเติมสภาพการจราจรจุดอื่นๆมานะครับทางหลังใหม่รับแจ้งจากทางด้านของสภ.ปากเกร็ดเมื่อสักครู่นะครับที่สอบถามว่าเอ๊มีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับว่าแจ้งวัฒนะขาออกรถเยอะนะเราก็ตรวจสอบไปที่สภ.ปากเกร็ดเขาบอกว่ารถมากอย่างเดียวนะสะพานพระราม4ขาออกในรถเยอะอย่างเดียวขอบคุณทางสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับก็บอกว่าชะลอตัวไปทางด้านของสะพานพระราม4ฝั่งชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่บรมกม17+400เป็นช่วงสาย4ไปสาย5นะครับอยู่เลยตัดพุทธมณฑลสาย4แต่ว่าอยู่ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย5ช่วงนี้ก็ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันจะมีอีกเหตุนึงหรือเปล่าเพราะว่าท้ายมันขยับไปนะคือหัวมันไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้วอ่ะหัวแถวมันอยู่แถวๆเรียบคลองทวีท้ายนี่มาอยู่ตรงระหว่างสาย2กับสาย3นะฮะแต่ว่าเราประสานงานสภ.โพแก้วไปละเจ้าของพื้นที่ก่อนหน้านี้ที่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามานะว่ามีอุบัติเหตุท่านร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับผม
1: ท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมร้อยตำรวจสมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องสภาพการจราจรถนนแจ้งวัฒนะและถนนงามวานนะครับสภาพถนนแจ้งวัฒนะขาออกช่วงนี้วันนี้ดีครับท้ายแถวอยู่แค่จุดกลับรถไปสถานีหลักสี่นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนขาเข้าถนนแจ้งวัฒนะท้ายแถวก็ยังหนาแน่นอยู่บนคลองมะปาแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าวงเวียนยังเคลื่อนตัวได้ครับท้ายแถวสะสมอยู่คลองมะปาครับ
1: ครับผม
2: ส่วนถนนงามวานขาเข้ายังสะสมอยู่สะพานข้ามแยกพงเพชรแล้วก็ส่วนขาออกก็ยังคงอยู่อุโมงค์เกษตรแต่ภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ามี18-40ในพื้นที่นะครับช่วงนี้
1: ครับ
2: ครับผม
1: มีฝนไหมครับ
2: ยังไม่มีฝนครับ
1: ยังไม่มี
2: ฝนครับวันนี้อากาศดีคร
1: ับ ครับครับได้เลยครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งสองห้องนะฮะเพิ่มเติมถนนแจ้งวัฒนะมาให้นะฮะก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ปริมาณรถมากรถเยอะอย่างเดียวนะครับอุบัติเหตุรถจอดเสียฝนยังไม่มีในพื้นที่นะครับก็การจราจรหนาแน่นเป็นปกติในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับแบบนี้ด้านของสุขุมวิทแถวอโศกอโศกมนตรีไปกลับตอนนี้ติดแล้วนะแล้วก็รับแจ้งว่าพระราม9รถแน่นขึ้นเยอะเลยกว่าช่วงที่แล้วเขาบอกว่ามาจากดินแดงนี่ติดหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยฝั่งขาออกนะครับทางฝั่งของรามคำแหงช่วงแยกรามตัดพระราม9ก็ชะลอตัวรามออกพระราม9ออกนะก็จะชะลอตัวเหมือนกันทางฝั่งสุขุมวิทไปพระโขนงได้ช้านะตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกอโศกสุขุมทางฝั่งพัฒนาการถาวรทวัฒน์ที่จะมุ่งหน้าสีพัดได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปประเวศอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้ทางด้านของเสรีไทยแยกนี้ได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ชะลอตัวตรงสัญญาณไฟถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับลาดพร้าวภาวนาไปรัชดาลาดพร้าวชะลอตัวรัชดาลาดพร้าวทั้ง2ฝั่งเลยถ้าเป็นช่วงตัดกับแยกรัชดาลาดพร้าวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นขาเข้าไปทางด้านของแยกก็ใช้ได้นะท้ายแถวไม่ได้ยาวขาออกมาทางด้านของเลียบด่วนอันเนี้ยท้ายจะยาวกว่าก่อนถึงโชคชัย4เจอท้ายละ101ชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปบางกะปิเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ทางฝั่งมิสทีนราชพัฒนาเนี่ยเหมือนขาเข้ารามเขาจะมีท้ายชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่แล้วก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นครับก็ไปหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งคู่ขนาดสาย9ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ราชพัฒนาชะลอตัวก่อนตัดมิสทีนรามคำแหงนะครับห้ามเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายไปกับรถเหมือนเดิมการจราจรก็ชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่แล้วเหมือนกันคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: โอ้โหหายไปเป็นสัปดาห
2: ์ไปภูเก
1: ็
2: ต
1: ไปภูเก็ตเป็นไงบ้างไปหาเน่เน่หรอ
2: ใช่แค่น
1: ั้
2: นอีกรับที่วันตายบอกแล้ว
1: โอ้อิจฉาอิจฉาเออวันนี้อยู่ไหนล่ะพี่เอก
2: ตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วครับ
1: ครับ
2: ก็ทำงานปกติ
1: อ่าฮะ
2: ก็ตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนเพื่อที่จะไปบางปะอิน
1: ครับ
2: จากตรงนั้น
1: ครับ
2: ตาจะต้องตัวดีครับทั้งสองฝั่งเลยเก็บเงินงานรวมมาตอนนี้รถไม่ติดนะ
1: อ๋อหรอครับครับ
2: ตอนนี้ผมกำลังจะไปลงที่ตรงอะไรอ่ะ347แล้วป่ะที่ออกคลองหลวงอ่ะอาจารย์ทั้งสิ้น
1: เชียงรากอะไรตรงนู้นเหรอ
2: เออใช่เพราะว่าอันยากผมดูได้ทางจะไปไม่ไหว
1: อ
2: ๋อเพราะว่าเขาทำท่อเขาวางท่ออ
1: ่าครับครับ
2: ดูได้ทางไม่รอดถ้าไปนี่มีตัวมองแน่เลย
1: ครับผม
2: วิ่งตามเลยออกไปทางโน้นเลยทางซอยอาจารย์ทั้งสิ้น
1: ไปทางเชียงราก
2: เลยเลยเมืองทองมาแล้วไอ้ทุกพันดำๆอีกทางด้านซ้ายมือข้างหน้าผมเนี่ย
1: หรอ
2: เออไม่รู้อะไร
1: อ๋อเดี๋ยวแจ้งให้เป็นกลุ่มควันดำเหรอ
2: ใช่ตรงเลยแยกพิสมานมาแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วมองไปข้างหน้าทางด้านซ้ายมืออ่ะจะมีกลุ่มควันใหญ่ๆเลย
1: ต
2: รงนี้เกิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: เดี๋ยวลองประสานให้พี
2: ่โอเคครับ
1: ขอบคุณ
2: ทางของเป็นยังไงบ้างเชียงราก
1: เชียงรากใช้ได้ครับไม่ติดแต่ว่าคลองหลวงก็ชะลอตัวบางขันเหมือนเดิมอ่ะพี่เอก
2: เรารู้อยู่แล้วทำกี่ปีไม่รู้จะเสร็จโอเคคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ีครับขอบคุณคุณเอกนะฮะก็เดี๋ยวยังไงลองประสานเจ้าหน้าที่แถวจุดดังกล่าวให้ใครทราบสาเหตุแจ้งมาได้ก่อนนะเขาบอกว่าอยู่ทางพิเศษอุดรัตยาเนี่ยแถวประมาณเมืองทองแจ้งวัฒนะนะมองไปไกลๆอ่ะฝั่งซ้ายมือนะฮะน่าจะเป็นแถวปทุมน่าจะปทุมนะไม่ก็นนท์นะแถวนั้นน่ะก็มองไปทางฝั่งนั้นน่ะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มควันสีดำๆนะครับไม่ทราบว่าจุดไหนเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่านะฮะโซนปทุมนะแถวนั้นน่ะนะครับใครที่ทราบสาเหตุก็สามารถแจ้งกลับมาจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
3: ว
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้สารดี
1: ครับ
3: เข้าออกถือว่าดีเลยครับหน้าพระรถเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่จะมาหาทางตรงยังไปได้นะแต่ว่าไม่ติดเยอะหน้าโรงเรียนนิดหน่อย
1: ครับ
3: ครับฝาพระก็ใช้ได้ไฟฟ้ารถเยอะนิดนึง
1: ครับ
3: ที่เลี้ยวเข้ามาทางถนนหน้าพระรถเยอะหน่อยนึงก็แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดหนาสาหัสเยอะนักนะครับฝนอย่าหวังไม่มี
1: แน่ใจเหรอวันนี้ไม่มีฝนหรอเสาร์อาทิตย์ตกหนักมากเลยพี่ลมแรงด้วยนะ
3: 2ชั่วโมงเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์ร
3: อ2 3ชั่วโมงนี้หมดสิทธิ
1: ์เพรา
3: ะว่าไม่เห็นกลุ่มที่มันหนาแน่นแล้วก็มืดตึ๊บอะไรเลยคือมันโล่งจ้องเลยอ่ะ
1: อืม
3: พร้อมที่ดูทางราชบุรีก็รวมตัวกันใหม่สิทธิ์ หยุดพักก่อนเดี๋ยววันที่8เป็นแล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันนั้นได้เผาเพราะว่าเว้ย
1: ครับผม
3: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยก่อนหน้านั้นขอบคุณพี่เอกด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณหัวโตบอกวันนี้ไม่มีฝนนะฮะแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหเห็นแล้วกลัวใจมากเลยฝนตกลมแรงด้วยช่วงแบบเย็นๆค่ำๆแบบเนี้ยแต่วันนี้ก็ดูในเรดาร์แล้วเว็บไซต์สำหรับการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็เขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับเนี่ยในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลานี้เขาบอกไม่พบกลุ่มฝนเนี่ยก็จะมีฝนกระจายอยู่แถวชลบุรีกลุ่มนึงอยู่แถวสวนผึ้งราชบุรีนะครับอยู่แถวกาญจนบุรีเป็นบางพื้นที่นะแล้วก็สุพรรณบุรีบางพื้นที่แล้วก็สระบุรีบางพื้นที่เหมือนกันก็ลักษณะกระจายตัวกันอยู่นะครับไม่ได้กลุ่มใหญ่หรือว่าไม่ได้หนักอะไรนะฮะที่ใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นแค่2จุดนะอยู่แถวกาญจนบุรีต่อเนื่องไปสุพรรณบุรีแล้วก็อยู่แถวสวนผึ้งราชบุรีเนี่ย2กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะถึงกรุงเทพมันไม่น่าจะถึงฝั่งธนด้วยซ้ำนะครับดูการกระจายตัวแล้วก็ดูทิศทางลมแล้วนะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำหรับการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยคุณคาซ่าเอาอีกละขู่ผมอีกละก็บอกว่าสมุทรสาครท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหรือไม่มีฝน คือไม่มีอะไรพี่ไม่มีเมฆหรือไม่มีฝนนะฮะขอบคุณคุณคาซ่าด้วยนะครับก็ยังไม่รับแจ้งเรื่องฝนตกมานะแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลานี้นะข้อมูลหลังใหม่นะมีเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่กรณีอุบัติเหตุบรมเนี่ยจุดกม17บวก400จุดเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะเพราะเราประสานงานสพโพแก้วไปละกรณีผู้ใช้เส้นทางคุณพิเชษเนี่ยแจ้งเข้ามาแต่ว่าเหมือนบรมขาออกเขาจะมีอีก1เหตุการณ์นะเพราะว่าจุดนี้หัวมันอยู่สาย3นะไม่ใช่อยู่จุดนั้นละจะอยู่ช่วงพุทธมณฑลสาย3แล้วก็ท้ายเนี่ยมันล้นมาก่อนถึงพุทธมณฑลสาย2นะเป็นบรมขาออกนะที่ติดกันอยู่เนี่ยฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันขาเข้านะไม่ติดใช้กันได้ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานจะไปรถเยอะหน่อยก็ช่วงตรงสายใต้เก่าอ่ะตรงต่างระดับสิรินธรที่จะไปแยกบรมเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นนะชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเลยจะลั่นมาแยกบรมชะลอตัวแล้วนะครับแล้วก็ตรงแยกบางขุนนนท์ตรงแยกไฟฉายวันนี้ทายไม่ยาวนะราชพฤกษ์จะมีตรงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะท้ายก็ไม่ได้ยาวด้วยวันนี้ผ่านพ้นจุดนี้ไปลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองก็ไปได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะไปกลับเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานรัตนาธิเบศรชะลอตัวก่อนถึง M81 นะฝั่งกลับการใช้การได้สะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดเลยนะครับแยกแคลายใช้ได้นะรัตนาธิเบศรเข้าออกแคลายเนี่ยไม่มีปัญหาจะมีปัญหาฝั่งงามวงวานจะเป็นช่วงพงเพชรเป็นช่วงบางเขนเป็นช่วงเกษตรเนี่ยทั้งสองฝั่งในรถเยอะเลยติวันนนท์ฝั่งที่มาจากเรวดีที่จะมุ่งหน้าไปแยกแคลายได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสนามบินน้ำชะลอตัวสัญญาณไฟสามัคคีใช้กันได้นะครับแยกสามัคคีแต่ว่าถนนสามัคคีเนี่ยมาจากประชาชื่นเนี่ยรถจะเยอะกว่าฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าท่านร้อยตำรวจเอกสุดบุญคำมูลท่านรองสารวัตรจราจรสนบังรักสวัสดีครับ
2: เลยนะครับผมท่านเอกสิทธิ์ขมวลรองรัชกาลครับ
1: ครับ
2: วันนี้สภาพโดยรวมวันนี้ดีครับผม
1: ไม่ติดเลยครับ
2: สุรวงวันนี้ดีผิดปกติ
1: โอ้ยังไม่มีฝนใช่ไหมท่านรองในพื้นที่เราเนี่ยบางรักเนี่ย
2: ยังไม่มีฝนเลยนี่แดดยังไม่หมดนะครับ
1: โอ้โหวันนี้แดดยาวเลย
2: ครับผมมุ่งหน้าออกเรือนกรุงแยกบางรักยังไปได้ดีครับรถน้อยคล่องตัวครับผม
1: ครับ
2: ครับผม
1: ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับท่านรอง
2: ไม่มีครับวันนี้ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีเหตุกลุ่มที่ชุมนุมหรือเป็นเหตุที่ขัดข้องต่อการจราจรครับผมไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณ AA นะครับคุณกระปุกแดงแล้วก็คุณคาซ่านะสมุทรสาครบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนนะสรุปไม่มีฝนนะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยพระราม4แถวสะพานไทยญี่ปุ่นแถวสะพานไทยเบลเยียมนะครับมีชะลอตัวเหมือนกันนะวิทยุที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตก็เริ่มชะลอตัวฝั่งกลับกันจากตัดสารสินที่จะมุ่งหน้ามาแยกวิทยุนะครับตัดพระราม4ก็ลดมากขึ้นพระราม4เองเข้ามาทางวัดหัวลำโพงเข้ามาทาง3ย่านสะพานเหลืองได้ช้าแล้วสีลมมุ่งหน้าไปสารแดงได้ช้าสุรวงศ์มุ่งหน้าพระราม4ก็ชะลอตัว4พญาตัดพระราม4เองก็เช่นเดียวกันส่วนด้านของแยกนราลมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีลมไม่ว่าจะเป็นนราธิวาสราชนครินทร์ก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟมเหสักมุ่งหน้าสุรศักดิ์ไปสาทรแยกสาทรสุรศักดิ์ได้ช้านะครับสาทรเหนือชะลอตัวได้ตามรอบไฟแต่ว่าสาทรใต้เหมือนสาทรเหนือเขาจะติด2ช่วงนะแยกนรินทร์กับแยกวิทยุแต่สาทรใต้เนี่ยตั้งแต่สนภูแยกนรินทร์เซนหลุยจนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยยังได้ช้าตามรอบไฟนะแต่พอผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานอ่ะไม่ติดถนนกรุงธนบุรีขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกรถเยอะไปแยกตากสินไปโพนิมิตไปตลาดภูราชพฤกษ์วุฒากาศสุนเรียบอันเนี้ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทั้งฝั่งบุคโลชะลอตัวแล้วนะครับทั้งด้านของสะพานกรุงเทพทางด้านของรัชดาทัพพระที่มาจากมหิสวรรค์ทั้งฝั่งของเจริญนครด้วยด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพจะมีขาออกรถจะเยอะขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะมาถนนตกมาพระราม3เนี่ยยังใช้การได้เจริญราษฎร์ถ้าไปถนนจันทร์ไปได้เข้าออกพระราม3ไปได้แต่ถ้าจะไปถึงตรงสาทรแยกสาทรสุรศักดิ์อันนี้ชะลอตัวละนะครับส่วนทางฝั่งของนราธิวาสราชนครินทร์ไปกับแยกนราลมกับแยกนรินทร์ยังได้ตามรอบฝ่าได้เจริญราษฎร์ถ้าไปถนนจันทร์ไปได้เข้าออกพระราม3ไปได้แต่ถ้าจะไปถึงตรงสาทรแยกสาทรสุรศักดิ์อันนี้ชะลอตัวละนะครับส่วนทางฝั่งของนรา

0: สะพานพระราม9อ่ะใต้สะพานแขวนน่ะจะเจอท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดมาโค้งวัดด่านปริวาสมาเนี่ยมาได้เลยไม่ติดเลยนะครับจะไปชะลอตัวหน่อยก็แถวเชื้อเพลิงซอยอมรข้ามทางรถไฟเข้ามาทางด้านของ5แยกได้ตามรอบไฟก้มสุดรถเยอะนะอาจนั้นลงนี่ชะลอตัวนะแล้วก็5แยกนราธิวาสก็เคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสุขุมวิทเอกมัยพระโขนงได้ช้าพระราม4จากกล้วยมาก็ชะลอตัวเหมือนกันท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นนะจะเป็นขาออกทั้ง2ด้านเลยทั้งฝั่งพระราม4ออกทั้งฝั่งสุขุมวิทออกถ้าผ่านพ้นแยกพระโขนงไปก็ดีขึ้นนะครับสุขุมวิทเข้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะถ้าเข้ามาจากบางนาเนี่ยจะมีตรงแถววชิรธรรมตรงแถวบางจากที่รถเยอะหลังจากนั้นเขาใช้ได้นะเขามาทางด้านของอ่อนนุชมาข้ามคลองพระโขนงเนี่ยไม่ติดนะมาจนถึงแยกพระโขนงก็ไม่ติดก็จะไปติดอีกทีนึงเนี่ยเข้าไปทางพร้อมพงษ์อ่ะเข้าไปทางหน้าห้างเข้าไปทางอโศกนานาอะไรใต้ด่วนตรงนั้นอันนั้นติดเลยนะฮะสองฝั่งเลยอโศกมันตีแน่นนะครับไปอโศกเพชรก็ช้ามาอโศกสุขุมก็แน่นนะทั้งฝั่งราชดำริราชดำริที่ท้ายไม่ยาวด้วยนะเนี่ยจะมีทางฝั่งเพลินจิตชิดลมพระรามหนึ่งที่ชะลอตัวแต่ฝั่งราชดำริไปราชประสงค์ไปประตูน้ำได้ไปได้นะฮะส่วนเพชรบุรีเนี่ยจะแน่นตรงเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำก็จะมีปัญหานะฮะสองฝั่งเลยแล้วก็ด้านของศรีอยุธยานะครับจากใต้ด่วนมุ่งหน้าไปพญาไทนี่ก็ชะลอตัวจตุรทิศออกรถเยอะกว่าเข้านะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับดินแดงรถดินแดงนี่ติดแล้วนะตรงประชาสงเคราะห์บทแม่พระตรงแยกพระราม9แล้วก็พระราม9ออกไปอสมทผังเมืองเนี่ยแน่นๆแล้วนะวัฒนธรรมที่จะมุ่งหน้าผังเมืองก็ช้ามุ่งหน้าเทียมร่มมิตรก็ชะลอตัวตามรถไฟแล้วก็รัชดาภิเษกไปกับบริเวณช่วงแยกเทียมร่มมิตรก็ได้ช้าเหมือนกันพอขนโยธินก่อนหน้านี้ยังดีอยู่แต่ตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วแถวสนามเป้าแถวอารีแถวสะพานควายนี่เริ่มชะลอตัวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของทหารไปปฏิพัฒน์เตชะพระรามก็แน่นไปเกตไคก็ติดนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมไปละกรณีของถนนสามเสนบริเวณช่วงหน้าบริษัทบุญรอดนะฮะที่บอกว่ามีเรื่องของถนนนะมันลักษณะเหมือนซุดตัวแล้วก็เป็นแอ่งนะก็เลยต้องปิดการจราจรฝั่งขาออก2ช่องก็ให้มาสลับสวนฝั่งขาเข้าไปได้ฝั่งละ1ช่องทางสวนกันระยะทางไม่ยาวครับเจ้าหน้าที่ท่านสารวัตรจราจรสน.บางโพบอกว่าก็ประมาณแค่10เมตรนะฮะคาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวติดตามกันตลอดแหละนะจนกว่าจะเสร็จเลยสำหรับจุดเนี้ยนะครับไม่เกินเที่ยงคืนก็น่าจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็หนาแน่นนะครับเนี่ยในพื้นที่ก็แนะนำหลีกเลี่ยงนะไปเกตกายไปสะพานแดงไปถนนพระราม5เกษตรกรมนหรือว่าแม้แต่พิบูลสงครามแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยก็ชะลอตัวเหมือนกันนะรถเยอะเหมือนกันนะครับด้านของสะพานพระราม7ไม่ติดนะแต่วงสว่างแน่นไปรัชดาไปประชานุกูลอันนี้ติดแล้วก็ฝั่งที่มาจากรัชโยธินน่ะรถเยอะนะมารัชวิภาต่อเนื่องไปประชานุกูลไปจนถึงแยกวงสว่างอ่ะเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งประชาชื่นประชาชื่นตรงเตาปูนตรงบางเสื้อตรงนั้นใช้ได้นะแต่ว่าตรงแถวประชานุกูลเนี่ยจะรถจะเริ่มมากแล้วแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็คือตรงพงเพชรที่ตัดงามวงวานอ่ะชะลอตัวไปกลับเลยงามวงวานเองก็แน่นนะแล้วก็ใต้ด่วนสามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นก็ยังได้ช้าแล้วก็ทางฝั่งของแยกคลองประปาที่ไปตัดแจ้งวัฒนะจะเป็นฝั่งขาออกที่ยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนแจ้งวัฒนะขาออกนี่ท้ายประมาณศูนย์ราชการแล้วก็ชะลอมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองจนถึงตัดเรื่องเมืองปักเกร็ดอ่ะต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนอ่ะถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นชัยพฤกษ์สะพานพระราม4นี่ใช้การได้แล้วนะครับเขาหมดปัญหาไปแล้วนะฝั่งนู้นอ่ะใช้การได้เป็นปกติเลยทั้ง2ด้านไม่ติดเลยแล้วก็ติวานนท์เข้ามาตรง5แยกอ่ะจะช้ากว่าออกไปถ้าออกไปจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทั้งฝั่งแยกสุสมเด็จสีสมานใต้ด่วนนะครับที่มีชะลอตัวมาจากสงประภาก็ช้านะแล้วก็เรียบคลองประปาที่จะมุ่งหน้าตัดตรงสงประภาสีสมานนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันทั้งฝั่งที่ลงมาจากสะพานนนท์ถ้าเข้าแยกสุสมเด็จมาจะชะลอตัวแต่ถ้าออกไปจากแยกอ่ะดีกว่าถ้าข้ามสะพานขึ้นไปขาออกอ่ะจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็ติวานนท์ปักเกร็ดที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณช่วงแยกสุสมเด็จนี่ก็มีชะลอตัวปริมาณรถเยอะเหมือนกันมีท้ายด้วยนะฝั่งกลับกันใช้ได้3 4 6ติดเหมือนเดิมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลโยธินต่างระดับรังสิตยังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พหลโยธินนะครับแถวมอกรุงเทพแถวบางขันก็จะเป็นขาออกนะครับประตูน้ำพระอินทร์นวนครเนี่ยขาออกเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงโรงงานเลิกนะก็รถเยอะนะรถเยอะกว่าขาเข้าอ่ะขาเข้าดูเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ว่าก่อนถึงช่วงต่างระดับรังสิตเนี่ยขาเข้าก็มีชะลอตัวเหมือนกันส่วนรังสิตนครนายกนะครับผ่านพ้นตัดสาย9มาคลอง4คลอง3อันนี้รถเยอะนะไปกลับเลย2ฝั่งเลยนะฮะท่านพันตำรวจโทฐานพระพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรสพปักเป็ดสวัสดีครับท่านสารวัตร
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ท่านสารวัตรเชิญเลยครับ
1: ครับสภาพจราจรนะครับในพื้นที่ของสพปักเป็ดนะครับเย็นนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ถนนเจ้า

0: คณะขาออกนะครับรถปริมาณมากนะครับรอตัวนะครับบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับลงด่วนแจ้งวัฒนะแล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็อยู่กับรถเลี่ยงเมืองนะครับเป็นแจ้งวัฒนะขาออกนะครับก็จากรถเลี่ยงเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับในส่วนของการกับกันของขาเข้านะครับไม่มีปัญหาในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ชะลอตัวจุดแรกก็บริเวณที่แยกสวนสำเร็จนะครับชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับท้ายแถวยังอยู่บริเวณของบ้านใหม
1: ่
0: นะครับต่อเนื่องแล้วก็ชะลอตัวบริเวณหน้าโรงเรียนสาธุชัยนะครับในส่วนของดูจากสวนสวนสำเร็จมาแล้วนะครับก็จะชะลอตัวทีที่บริเวณแยกมังกรติวานนท์นะครับแล้วก็แยกสหกรณ์3นะครับในส่วนของถนนศรีสมานช่วงนี้รถบานกลางนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีในชะลอตัวนะครับบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนศรีสมานนะครับ
1: คร
0: ับภาพรวมก็ทุกเส้นนะครับยังหนาแน่นนะครับ
1: กรณีก่อนหน้านี้ในพื้นที่สพปากเกร็ดตรงเลี่ยงเมืองที่เราแจ้งไปว่ามีอุบัติและมีคนเจ็บท่านสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมกลับมาไหมคร
0: ับ ตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เจ้าที่แยกย้ายรถ
1: คนที่ผ่านครับเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อยังไม่มีฝนนะฮะในพื้นที่เย็นนี
0: ้อันนี้ยังท้องฟ้าปลอดโปร่งครับ
1: วันนี้ไม่น่าจะมีมั้งครับในพื้นที
0: ่ไม่น่ามีครับยังปลอดโปร่งมากครับตอนนี้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับท่านสารวัตร
0: ครับยินดี
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยันไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
11: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
12: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
16: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามองไปทางด้านของปทุมนะครับอยู่ตรงแถวเมืองทองคุณเอกนะที่เพิ่มเติมหน้าใหม่ก็บอกว่าเห็นกลุ่มควันนะครับสีดำๆนะเราก็เลยสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปักเป็ดแล้วก็ดับเพลิงปทุมธานีเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุมานะฮะขอบคุณทางดับเพลิงปักเก็ตแล้วก็ดับเพลิงปทุมธานีด้วยนะครับการจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยแล้วก็ทหารบกของคุณหัวโต99ดอนตุ้มหน้าพะการจราจรวันนี้ก็เคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันคุณวิทยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพี่วิทยาสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: รายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับเริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่วนเพชรบุรีเลยนะครับทางราบบ่อนไก่ขึ้นพระราม4อานารงค์ในช่วงนี้มีปริมาณอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือตะลงอารงค์ไปแล้วเนี่ยก็ไปกันได้ดีนะครับจนถึงแถวบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือช่วงนี้มากันได้ดีนะครับถ้าเรือออกมาที่ดินแดงก็จะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเหลืองพระราม4นะครับตอนนี้ไปถึงช่วงของมักกะสันนะครับผ่านมักกะสันลงดินแดงช่วงนี้ช่วงทางเราก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงบริเวณเกี่ยวกับขึ้นสะพานในช่วงนี้เริ่มมีประมาณนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงกลางสะพานนะครับออกไปที่สุขสวัสดิ์ในช่วงนี้ยังออกกันได้ดีนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ดาวคะนองไปพระราม2มีประมาณอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากทางของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเปียไทยนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนหัวลำโพงนะครับตอนนั้นเข้าไปทางด้านของตลาดเปียไทยวันนี้มีประมาณนะครับแต่กันได้ช้านะครับฝั่งกับการนะครับเปียไทยไปตลาดบางโคร่ในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนจันทร์นะครับขึ้นสะพานพระราม9วันนี้ยังหนักแน่นตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้าเปียไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่านพหลโยธินนะครับมักกะสันต่อเนื่องไปที่ถนนพระราม9สมทแล้วก็ไปที่ด่านข้างทางอโศก3ช่วงนี้หนาแน่นตลอดเลยนะครับผ่านแล้วก็ยังมีรถมากนะครับตั้งแต่ลังดานไปเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบไปนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือคลองแสนแสบไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับส่วนศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้างทางอโศก4นะครับในช่วงหน้าด่านในช่วงนี้รถยังน้อยนะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงของบริเวณมักกะสันนะครับตอนนั้นก็ไปทางด้านของเปียไทยเลยนะครับเปียไทยไปทางด้านของแจ้งวัฒนานะครับเหนือคลองมะปาบขสไปในอย่างหนาแน่นตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงเลยทางลงรัชดาไปแล้วนี่ถึงจะไปกันได้ดีนะครับหน้าด่านประชื่นสะสมเล็กน้อยครับผ่านแล้วก็ลงแครายออกไปที่ทางลงแจ้งวัฒนาช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษชะลอร้านนะครับตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นพราม92ไปนะครับไปประชาวที่แล้วก็ทางขึ้นลาดพร้าวในช่วงนี้มีเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นนั่นเองนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านแล้วก็เริ่มจะทำความเร็วได้ดีเลยนะครับลงจะได้โชคดีวันนี้เป็นปัญหาจากทางลงนะครับสักครู่มีอุบัติเหตุในช่วงของบริเวณทางลงไปแล้วนะครับก็เพิ่งจะพ้นการกีดขวางไปนะครับก็เลยทำให้ท้ายสะสมขอลงประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับส่วนทางใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนนายวิเศษบุรุษพาวิถีนะครับขาเข้ามาจากเมืองใหม่เข้ามาจนถึงช่วงเหนือด่านสุวรรณภูมิก็จะมีรถผ่านนะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นเท่านั้นเองนะครับฟังกับกันนะครับจากบางนาออกไปที่ทางลงชลบุรีในช่วงนี้ลงมาได้ดีเลยนะครับทางพิเศษกันยานานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนนะครับมาที่สะพานกัญจนาในช่วงนี้ช่วงของบริเวณก่อนถึงสะพานกัญจนามีรถมากนะครับก็เลยทำให้ท้ายสะสมก่อนขึ้นสะพานเนี่ยประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะครับผ่านต้นช่วงทางร่มปู่เจ้านะครับออกไปที่ทางขึ้นด่วนปากน้ำเนี่ยช่วงนี้เริ่มจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับฟังกันก็จะมีรถมากในช่วงของบริเวณทางขึ้นเชิงทางขึ้นสะพานกัญจนาท่านเองนะครับผ่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนทางออกที่4ที่จะเชื่อมไปทางN82ก็จะสะสมก่อนถึงด่านเนี่ยประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะครับผ่านด่านแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีนะครับปฏิบัติการในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเพราะเราจะเสียรูปประเทศสินของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถถูกมาที่เบอร์1543แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเจมาครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่วิชยาครับ
1: ครับเดินทางต่อไปนะครับคุณเสมา
0: เช่นกันครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็มาเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับส่วนพื้นล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4สาทรใต้นะครับที่รับแจ้งว่ารถมากแล้วก็สุขุมวิทอโศกมนตรีเพชรบุรีพระราม9ออกดินแดงแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์ใต้ทางด่วนราชวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าจตุละทิศนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพระราม1ทางด้านของราชดำเนินกลางถนนบรมเชิงขึ้นเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับจากจักรพรรดิพงศ์ที่จะมุ่งหน้าจปรทางฝั่งสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าประชาธิปกนะครับด้านของกรุงธนบุรีจากแยกตักสินที่จะมุ่งหน้าไปสวนเรียบราชพฤกษ์แล้วก็ราชพฤกษ์เข้าก่อนถึงบางว่าตัดไปเกษมพระราม3จากใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าเจริญราษฎร์นะครับที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้ารับแจ้งเข้ามานะฮะพัฒนาการถามวันทวัฒน์ที่จะมุ่งหน้าไปสีพาร์ทเพชรบุรีเข้าออกเพชรอุทัยอโศกเพชรนะครับทางฝั่งพระราม9ออกศรีนครินทร์เข้ามาสีพาร์ทแล้วก็ขาออกช่วงศรีอุดมที่จะไปศรีราษฎร์นะที่รับแจ้งบนรถอย่างเยอะอยู่นะครับด้านของเสรีไทยแยกนิด้านี่ทายสั้นลงแล้วนะแต่ก็ยังชะลอตัวกันอยู่รัชดารามินทราก่อนหน้านี้ไม่ติดนะตอนนี้เริ่มชะลอตัวละไปทางฝั่งคู่ขนานสาย9แล้วก็งามวงวานนะครับเป็นช่วงเกษตรบางเขตแล้วก็ลงไปถึงพงเพชรพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าไปแยกสะพานพระราม5แจ้งวัฒนาขาออกที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองปากเกร็ดข้ามแยกเมืองทองรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับรังสิตตัดผลโยธินนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสำเสนทางด้านของเกตกายนะครับทางด้านของทหารทางฝั่งของพระราม5เตชวนิชปฏิพัฒน์นะครับที่รับแจ้งว่ารถยังเยอะอยู่แล้วก็ทางด้านของประชาราษฎรสาย2ที่มาจากบางซื่อที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางโพโค้งวัดสร้อยทองดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วนะโค้งวัดสร้อยทองเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะไปกลับเลยพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามไม่ติดแล้วแต่ถ้าไปวัดเขมมาไปสะพานพระราม5เนี่ยรถยังเยอะอยู่แล้วก็วงสว่างต่อเนื่องรัชดารัชดาก็จะเป็นช่วงประชานุกูลช่วงรัชวิภาแล้วก็ลงไปถึงรัชโยธินส่วนพหลออกก็ยังมีชะลอตัวก่อนถึงซอยเสนานะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเกษตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นฝั่งตรงข้ามมอศรีปทุมนะครับมาจากกรมป่าไม้แล้วก็ทางด้านของสะพานใหม่ฝั่งขาออกที่จะไปยิ่งเจริญถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะไปเหลือตรงคอพอที่ชะลอตัวกันแต่ว่าตรงสี่มุมเมืองใช้ได้นะแล้วก็ต่างระดับรังสิตถ้าเป็นด้านของพหลนะไม่ติดแต่ถ้าเป็นฝั่งรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับอันนี้รถเยอะนะครับแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าลาดพร้าวก็จะเหลือช่วงรัชดาลาดพร้าวทางฝั่งโชคชัย4ไปเรียบด่วนแล้วก็101ที่จะมุ่งหน้าเรียบทางด่วนรามินทราดำรงเช่นเดียวกันทั้งฝั่งศรีนครินทร์มาจากศรีกรีฑาเข้ามาทางลำสาลีจะได้ช้ากว่าฝั่งกลับกันก็จะมีชะลอตัวบริเวณช่วงข้ามทางรถไฟพัฒนาการเหมือนจะติดเยอะขึ้นนะครับเนี่ยช่วงคลองตันไปถาวรธวัฒน์แล้วก็ต่อเนื่องไปสี่พัดหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ประเวศอ่อนรุดเนี่ยใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวก่อนถึงถาวรธวัฒน์ผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาทางด้านของคลองตันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับสุขุมวิทแถวอโศกสุขุมแถวนานาเต้นต่วนเพลินจิตรถเยอะนะพญาไทยดีขึ้นนะครับฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยแต่ว่าจะไปแน่นฝั่งที่มาจากสามย่านไปปทุมวันจากปทุมวันไปราชเทวีแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงแยกพญาไทกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับหลานหลวงชะลอตัวกรุงเกษมดีขึ้นนะก่อนหน้านี้เขาชะลอตัวไปทางฝั่งสะพานขาวแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยทางฝั่งพิษณุโลกยมราชนะครับพระราม6อุรุพงศ์นี่ก็ถือว่าดีขึ้นเหมือนกันก็จะเหลือด้านของเพชรบุรีฮะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องไปทางโซนแถวประตูน้ำที่ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่นึงเดี๋ยวรอเคารพธงชาติช่วง18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ดส
11: ์วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
14: ดูนี
13: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
14: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
13: โหเร็วจัง
14: บอกแล้วไงไวไหม
15: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ต่างห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ขาวเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้เรื่องของฟ้าฝนไว้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นจนถึงตอนเนี้ย18นาฬิกาเศษเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลอ่ะเรายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมาเลยนะ
2: ครับ
1: คือมีกลุ่มฝนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ไกลๆเลยอยู่แถวราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีแถวชลบุรีบางพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีนะครับมีเรื่องของท่อเป็นท่อน้ำดิบนะที่แตกตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะตอนประมาณ9โมงเศษรับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้าบอกว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่65บวก328เขาบอกว่าเป็นท่อน้ำดิบนะครับขนาด 1,600 มิลลิเมตรค่อนข้างใหญ่เลยนะเขาบอกว่ารูระบายอากาศเนี่ยมันรั่วนะครับแล้วมันก็น้ำมันก็พุ่งออกมาสูงมากเลยไหลแรงมากเลยหลังจากนั้นเราก็ประสานงานให้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมกันช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยได้ทางเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรีชั้นพิเศษคุณจตุพรนิ่มสำราญเขาก็เพิ่มเติมให้บอกว่าก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยละสำหรับจุดนี้ไม่กระทบกับการจราจรนะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7นะครับสาเหตุมาจากว่าน่าจะเป็นที่แรงดันแล้วก็มันทำให้ตัวน็อตเนี่ยมันชำรุดมันขาดออกนะครับก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็วันนี้มีสอบถามเข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายละก็บอกว่าทำไมในพื้นที่สนจักรวรรดิที่ส่งวาดวันนี้รถเยอะจังเลยเราก็เลยสอบถามไปท่านสารวัตรจราจรสนจักรวรรดิก็ต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโททวีบุญทันด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสนจักรวรรดิก็บอกว่าวันนี้ที่ส่งวาดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเขามีงานเหมือนกับว่าแจกของชาวบ้านประมาณ 2,000 ชุดอ่ะชาวบ้านเขาก็เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมก็ประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ทยอยกันออกนอกพื้นที่มันก็เลยส่งผลเรื่องการจราจรแล้วก็ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ในพื้นที่ของจักรวรรดิที่ส่งวาดกันเป็นจำนวนมากก็เลยส่งผลให้การจราจรในค่อนข้างที่จะขับข้างแล้วก็หนาแน่นตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆอ่ะพอหลังบ่ายสองก็เริ่มดีขึ้นนะฮะสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็มีเรื่องของผิวจราจรที่มันสุดตัวบริเวณช่วงใกล้เคียงกับหน้าบริษัทบุญรอดนะครับที่สามเสนปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่กำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรก็เร่งแก้ไขกันเต็มที่ครับสำหรับจุดนี้เราได้พูดคุยกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทสันติฤทธิ์มังกรขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสนบางโพด้วยนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้ปิดเบี่ยงการจราจรฝั่งขาออกนะครับสองช่องเลยนะฮะก็ไปสวนกันในฝั่งขาเข้าอย่างละหนึ่งช่องทางแต่ว่าจุดที่เขาให้สวนกันเนี่ยคือมันไม่ยาวอ่ะมันแค่จุด
2: เดียว
1: เดียวเองประมาณสักสิบเมตรเองนะครับสำหรับจุดเนี้ยพอผ่านพ้นตรงนี้ไปเขาก็บอกว่ามันก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเพียงแต่ว่ารถมันเยอะอยู่แล้วนะปกติช่วงเร่งด่วนเย็นก็จะส่งผลให้การจราจรนี่มันหนาแน่นหน่อยในพื้นที
2: ่
1: ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะท่านก็แนะนำบอกว่าไปใช้แยกเกตการไปตรงสะพานแดงไปพระราม5ไปทางเกษโกมลไปทางพิบูลสงครามจะดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นปกติในช่วงเร่งด่วนคือพื้นที่ต่อให้เลี่ยงมันก็ติดรถมันเยอะนะฮะสำหรับในพื้นที่ก็คิดว่าจะจัดการจราจรลักษณะนี้ไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยน่าจะเสร็จเดี๋ยวติดตามกันต่อได้เผื่อมีความคืบหน้าเข้ามานะท่านก็บอกว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนก็น่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากตามหาคุณไรชื่อว่าป้าไรหรือว่าคุณยายไรนะฮะชื่อจริงชื่อนางสุภัตราสีเหลืองท่านอายุ75ปีคุณสุดารัตน์เป็นลูกสาวคุณบีฝากตามหาคุณแม่มาคุณแม่เนี่ยเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ที่หมู่บ้านสวนทนที่รัชดา36ย้ายมาได้2วัน
2: คุ
1: ณแม่ก็เดินออกไปจากบ้านแล้วก็เดินไปหน้าหมู่บ้านจนสุดท้ายก็หายไปไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยที่สำคัญคือคุณแม่มีอาการหลงลืมคุณแม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของโรคไขมันคุณแม่ต้องทานยาต่อเนื่องแต่คุณแม่ไม่ยอมทานยาหายไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าไปสอบถามว่าชื่ออะไรเนี่ยเขาอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากว่าอาการหลงลืมแต่ว่าถ้าถามว่าลูกชื่ออะไรอันนี้คิดว่าคุณแม่น่าจะตอบได
2: ้
1: เขาจะตอบว่าชื่อบีนะครับทำงานอยู่อนามัยที่ตลาดห้วยขวางหรือว่าอาจจะตอบว่าชื่อจอยขายข้าวมันไก่ที่ปฏิพัทธ์คิดว่าน่าจะตอบได้นะฮะก็ฝากตามหาคุณแม่อายุ75ปีมีอาการหลงลืมมีโรคประจำตัวสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมเนี่ยยาวถึงกลางหลังเลยนะแต่ว่าคุณแม่มัดผมไว้แล้วก็ย้อมเป็นสีดำออกน้ำตาลเข้มๆนะฮะก็แต่งกายเนี่ยวันที่หายไปเมื่อคืนนี้เนี่ยบอกว่าใส่เสื้อยืดเป็นลายดอกไม้ตัวพื้นเสื้อเนี่ยเป็นสีครีม แต่ว่าจะเป็นลายดอกไม้เนี่ยออกสีดำๆหน่อยแล้วก็กางเกงขายาวลายดอกไม้เหมือนกันเป็นสีดำขาวรองเท้าแบบลักษณะเป็นรองเท้ากีโต้แบบหูหนีบอ่ะนะฮะสีเทานะครับก็ลงบันทึกประจำวันแจ้งไว้ที่สน.พหลโยธินละซึ่งบ้านเก่าเขาเนี่ยอยู่ที่รัชดาวิวนะครับอยู่ด้านหลังโรงเจที่วังหินห่างจากบ้านใหม่ที่หมู่บ้านสวนทนเนี่ยเขาบอกประมาณ 2-3 กิโลเมตรก็พยายามวนกลับไปหาที่เก่าแล้วนะแต่ก็ไม่เจอคุณแม่นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเผื่อท่านใดติดตามนะเห็นบอกว่าเบาะแสสายของวันนี้มีเพื่อนของคุณบีอะไปเจออยู่ที่อินทร
2: ร
1: มราซอย5นะฮะก็มีการพูดคุยถามถ่ายกันแต่ว่ามาทราบอีกทีว่าคุณแม่หายเนี่ยคือคุณแม่ก็เดินหายไปจากเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็คือเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เจอกันคือแม่หายและตามหาอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเบาะแสล่าสุดก็คือไปเจอที่แถวๆปากซอยอินทรรมราซอย5ในช่วงสายๆของวันนี้นะครับท่านใดพบเจอนะครับสามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะตลอด24ชั่วโมง1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:17 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับทักทายกันในช่วงเย็นนะครับวันนี้เย็นวันจันทร์7 กันยายน 2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวครับดูแลกันตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ด้วยเวลานี้นะฮะมาเดินทางกันนะครับคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับอัปเดตสื่อสารกันผ่านช่องทางของหมายเลขโทรฟรีนะครับดอกจัน1808นะครับหรืออีกหมายเลขโทรศัพท์11137นะฮะร่วมกันรายงานการจราจรสภาพการจราจรนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างพบเห็นอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุรถเสียสิ่งของตกหล่นนะครับนะหรืออุปสรรคใดๆที่กีดขวางเส้นทางทำให้เกิดอุปสรรคการเดินทางล่าช้านะครับก็ช่วยกันรายงานกันมาได้นะครับคุณผู้ฟังนะส่งเสียงสายสดกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้ด้วยนะฮะทักทายหลายๆท่านทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางช่อง YouTube JS 100 Radio Official นะครับและก็ทางออนไลน์ Radio Online นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ข้อมูลการจราจรรายงานเข้ามาจากทางคุณวิมล นะครับบอกว่าทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางเนี่ยบอกว่าจากทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางด่านปากน้ำนะครับก็เป็นฝั่งขาเข้านะฮะการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีรถจอดเสียนะครับบริเวณกิโลเมตรที่17+500นะครับมีรถกระบะไปจอดเสียขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับทำให้การจราจรในฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายนะครับสะสมก่อนเข้าด่านบางครุค่อนข้างยาวเลยนะครับหนาแน่นด้วยนะครับขึ้นสะพานกาญจนาเนี่ยมีแบบสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะฮะถ้าเลยจุดดังกล่าวไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีกระทบรถที่มาจากทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะที่จะมาออกทางพิเศษกาญจนาเนี่ยนะครับก็มีกระทบไปด้วยนะครับก็ติดอยู่ช่วงบริเวณโค้งที่จะออกทางพิเศษกาญจนานะครับท้ายสะสมอยู่บนทางพิเศษกาญจนาในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีท้ายประมาณโอ้โหคุณผู้ฟัง5 กิโลเมตรเศษเลยนะยาวเลยนะครับรถหนาแน่นมากส่วนฝั่งด้านกลับกันเนี่ยที่มาจากทางด่านปากน้ำจะมีชะลอตัวช่วงเข้าด่านบางเมืองเล็กน้อยนะครับตรงนี้รถน่าจะเยอะถ้าเลยด่านบางเมืองก็คือด่านทางลงศรีนครินทร์ก็จะต่อเนื่องมาได้นะครับด่านปากน้ำสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางร่มปู่เจ้าข้ามสะพานกาญจนาไปบางขุนเทียนเนี่ยไม่ติดนะฮะก็จะติดฝั่งขาเข้าด้านเดียวนะครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณตีสัมพรานนะครับแจ้งมา2ข้อมูลนะอ๋อข้อมูลเดียวบอกว่ามอเตอร์เวย์ M6 นะครับด้านที่มาจากด่านปากช่องมุ่งหน้าด่านสีคิ้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับเพิ่มเติมมาคือมีรถเก๋งไปจอดเสียบริเวณกิโลเมตรที่166อันนี้เป็นด้านขาออกนะฮะกิโลเมตรที่166เขาเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังใครที่ใช้มอเตอร์เวย์ M6 คุณตีสัมพรานแจ้งมาเมื่อช่วง18 นาฬิกานะครับด้านขาออกนะครับระหว่างด่านปากช่องมุ่งหน้าด่านสีคิ้วกิโลเมตรที่166นะครับรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางซ้ายอยู่นะครับส่วนทางคุณสุวิทย์นะฮะแจ้งมานะบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมอ้อเนี่ยแหละน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่ทางคุณวิมลแจ้งนะฮะคือทางคุณวิมลเนี่ยใช้การจนาพิเศษก็คือมาจากทางด้านของบางขุนเทียนแต่ว่าทางคุณสุวิทย์ที่ใช้วงแหวนอุตสาหกรรมที่จะออกมาเดี๋ยวก่อนนะทางขึ้นพระราม3ที่จะต่อเนื่องมาทางสะพานภูมิพลบอกว่าบนสะพานภูมิพล1เนี่ยติดนิ่งมาประมาณ10 นาทีโอ้เดี๋ยวนิดนึงนะถ้าเป็นตรงนั้นนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะขึ้นจากพระราม3ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นก่อนที่จะออกทางพิเศษกาญจนาแน่ๆนะครับเพราะว่าจะติดตรงนี้นะส่วนที่จะลงสุขสวัสดิ์นี่ก็มีติดเหมือนกันนะครับลงสุขสวัสดิ์เนี่ยก็มีผลกระทบนะครับก็ติดบริเวณทางลงนะอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านล่างของถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสามแยกพระประแดงติดนะครับรถเยอะถ้าเลยมาก็ยังค่อนข้างมากนะครับผ่านหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์เนี่ยรถก็ยังเรียกได้ว่าหนาแน่นทำให้ด้านบนของวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะลงสุขสวัสดิ์ก็มีผลกระทบไปด้วยไม่แน่ใจว่าทางด้านของคุณสุวิทย์เนี่ยนะจะออกกาญจนาหรือว่าจะลงทางด้านของสุขสวัสดิ์แต่ว่าบอกว่ารถติดนิ่งมา10นาทีแล้วนะครับนะก็เป็นข้อมูลนะส่วนฝั่งที่จะลงไปทางพระราม3เนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะด้านล่างเองพระราม3มุ่งหน้าไปทางทางด้านของวัดช่องลมนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็จะมีชะลอช่วงจากบริเวณนางลิ้นจี่นะครับที่จะเข้าไปทางคลองเตยนะไปทางให้แยกนรนองเนี่ยตรงนี้ติดนะครับยังมีผลกระทบนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ๋อนิดนึงติดฝั่งขาออกนะครับขาเข้าไม่ติดนะครับขาออกที่มาจากคลองเตยจากแยกละนองเนี่ยนะครับจากถนนสุนทรโกษาเนี่ยมีผลกระทบนะครับมาทางด้านของนางลิ้นจี่แต่ขาเข้าไม่ติดนะครับคล่องตัวนะก็เท่าที่ดูล่าสุดนะณเวลานี้นะครับแล้วก็ดูการจราจรพระราม4ด้านนอกของถนนพระราม4เองเนี่ยขาเข้านะครับตั้งแต่แยกเกษมราษฎร์นะครับต่อเนื่องมาทางคลองเตยเนี่ยเคลื่อนตัวได้มีติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ค่อนข้างยาวนะครับโดยเฉพาะตรงแยกรัชดาพระราม4คลองเตยเนี่ยนะครับตรงนี้จะจอแจนะครับค่อนข้างหนาแน่นเลยนะถึงแม้ว่าท้ายจะดูไม่สั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมาตัดกระแสกันแล้วก็รถที่ออกมาจากทางรัชดาพระราม4ที่มาจากทางศูนย์ประชุมเนี่ยท้ายก็ยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ทางด่วนนะครับก็จะพอเคลื่อนตัวได้ไปชะลอนิดนึงตรงช่วงใต้ทางด่วนพอเลยมาแล้วเนี่ยเข้าวิทยุเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับวิทยุไปสีลมสารแดงเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าด้านขาออกเนี่ยรถจะเยอะกว่าตั้งแต่สะพานไทยญี่ปุ่นสามย่านนะฮะต่อเนื่องมาทางหน้าสวนลุมลงบ่อนไก่เนี่ยนะครับเคลื่อนตัวช้ามาตลอดเลยบ่อนไก่มาใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะครับไปคลองเตยก็มีสะสมตามสัญญาณไฟไปเกษมราษฎร์เคลื่อนตัวได้ไปติดอีกทีช่วงสามแยกพระโขนงท้ายนี่ก็อยู่ซอยโรงพยาบาลยังค่อนข้างยาวแล้วก็หนาแน่นด้วยนะครับสุขุมวิทนะครับด้านที่มาจากทางอโศกต่อเนื่องขาออกเนี่ยนะฮะมาทางทองหล่อมาทางเอกมัยอันนี้ก็ได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับแต่ว่าช่วงก่อนเข้าแยกเอกมัยเนี่ยติดแล้วก็ติดมาจนถึงแยกพระโขนงเลยอันนี้ยาวเลยนะครับติดยาวเลยด้านขาออกนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแยกเอกมัยมาทางสามแยกพระโขนงรถติดแต่ฝั่งกลับกันขาเข้าเท่าที่ดูเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าจากแยกพระโขนงไปอโศกเคลื่อนตัวได้คุณผู้ฟังมาใช้ได้นะครับแต่ทางเพชรบุรีถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเพชรบุรีก็ค่อนข้างดีนะเอกมัยมาทางทองหล่อไปพร้อมพงโอ้วันนี้ดีครับจะมาติดช่วงแยกเพชรอุทัยเข้ามาทางอโศกเพชรมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยนะครับแต่ว่าช่วงทองหล่อมาทางพร้อมพงณเวลาเนี้ยใช้การได้ทั้ง2ด้านฝั่งขาออกจะมาติดช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันต่อเนื่องพัฒนาการรถหนาแน่นนะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าพัฒนาการยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทาง YouTube นะครับหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี้ด้วยอ่ะใครที่ยังไม่ทักทักได้เลยนะจ๊ะ นะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับมาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็ทักทายคุณรพีด้วยนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับทักทายยามค่ํานะคุณคาซ่านะครับบอกว่าฝนยังไม่มานะคุณ AA ด้วยนะครับแล้วก็มีทางพี่จุกระเบียบด้วยก็มาเป็นกำลังใจให้เสมอๆเลยนะครับคุณตู่ระยองครับทักทายมาบอกว่าเพชรเกษมขาออกตั้งแต่ราชบุรีมาถึงแยกห้วยชินสีเนี่ยมีฝนตกระดับ1โอ้ทั้งนั้นตกนะถนนเปียกลื่นใช้ความระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเพิ่มเติมเส้นทางมาให้นะมีฝนเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับนะเท่าที่ดูล่าสุดนะครับก็พื้นที่กรุงเทพอ่ะไม่มีนะคุณผู้ฟังจะแตกต่างจากเมื่อวานนี่มีเข้ามาจ่อแล้วนะเวลาเนี้ยนะครับก็เริ่มทยอยตกแล้วเมื่อวานนี่แบบตกทั้งคืนนะครับแต่ช่วงเนี้ยจะมีทางราชบุรีนะที่ฝนมีเป็นกลุ่มทางจอมบึงนะฮะทางอำเภอเมืองราชบุรีตกแบบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางบ้านโป่งราชบุรีนี่ก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางเคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันออกนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเส้นทางในพื้นที่สภ.พระประแดงกันบ้างกับทางร้อยตำรวจโทเพิ่มพูนจุนใจรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ในพื้นที่พระประแดงเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: คือช่วงนี้ออกจากกรุงเทพเยอะครับลงจากสะพานภูมิพลเยอะตอนนี้กำลังเร่งระบายอยู่ครับเร่งรับอยู่ครับผม
1: เพราะลงมาทางสุขสวัสดิ์
2: ตรงไอ้ตรงสามแยกพระประแดงหน่อยนึงครับ
1: ตรงนั้นมีเหตุอะไรไหมครับรองสารวัตร
2: ไม่มีฮะไม่มีปกติครับผมปกติดีครับ
1: นะก็กำลังเร่ง
2: ระบายให้จราจรเร่งระบายให้เยอะๆครับผมรับออกจากกรุงเทพครับผม
1: ครับถ้าเลยสามแยกพระประแดงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็คล่องตัวครับผม
1: คล่องเลยเนาะ
2: คล่องตัวครับครับผม
1: ครับก็เหลือด้านนี้ด้านเดียวใช่ไหมในพื้นที
2: ่ด้านนี้ด้านเดียวฮะไอ้คล่องเทพคล่องตัวแล้วครับผมเหลือออกจากกรุงเทพครับผม
1: นะครับอุบัติเหตุรถเสียไม่มีนะครับ
2: ไม่มีครับผมไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ครับเดี๋ยวผมให้จราจรเร่งให้คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทเพิ่มพูนจุนใจนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงนะครับลงจากวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เร่งให้นะครับตรงสามแยกพระประแดงยังหนาแน่นนะครับแต่ว่ารถที่มาจากนครเขื่อนขันเนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับท้ายไม่ยาวที่จะออกทางสุขสวัสดิ์ในฝั่งต่อเนื่องไปฝั่งขาเข้าไม่ติดนะฮะแล้วก็จะเหลือฝั่งขาออกนี่แหละทีนี้รถที่ตามหลังมาจากทางใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับคือจะมาติดตั้งแต่ช่วงใต้วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าในพื้นที่เดี๋ยวรับรถให้นะฮะใครติดอยู่ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าดูเหมือนก็จะพอยืดๆได้แล้วเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับนะมีทางด้านของคุณใหญ่นะครับบอกว่าบายพาสปักเกร็ดช่วงเย็นมีอะไรครับมีอุบัติเหตุหรือเปล่าฮะเห็นบอกมีคนเจ็บด้วยปลอดภัยหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงดูกันให้เพราะว่าวันนี้อุบัติเหตุที่แจ้งมานี่ก็เรียกได้ว่าหลายจุดนะรู้สึกว่าตรงเลี่ยงเมืองใช่ไหมเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าแยกย้ายไปแล้วนะฮะเมื่อช่วง17:41 น.อุบัติเหตุตรงแยกซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด13นะครับมีอุบัติเหตุที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าแยกย้ายแล้วนะฮะก็ช่วงนั้นอาจจะมีติดนิดนึงนะครับยังไงอัปเดตมานะครับล่าสุดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูล่าสุดเรื่องของสภาพการจราจรมีรถเสียนะครับสะพานพระราม8ด้านขาออกนะครับช่วงทางโค้งนะครับเหนือโค้งแบงค์ชาตินะมีรถเก๋งจอดเสียนะครับช่องทางขวาสุดนะเราประสานไปกับทางด้านของกองบังคับการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับขาเข้านะฮะสะพานพระราม8นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะคุณสิริชัยเพิ่มเติมมาให้พหลโยธินในซอยพหลโยธินซอย2คุณเติร์กนะครับแจ้งมานะบอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยรถที่จอดได้เนี่ยคือเขาจะสลับวันคู่วันขี้ไงก็คือจอดได้เฉพาะวันคู่วันขี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าอย่างนั้นอ่ะเราประสานไปให้กับทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรให้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปกดขันเดี๋ยวไปเร่งดูให้นะว่าเป็นอย่างไรนะตรงนั้นนะครับเห็นอะไรที่มันดูแบบไม่ปกติผิดหูผิดตาไปจากเดิมเนี่ยก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับนะเราก็จะประสานต่อให้กับทางพื้นที่เขาไปเร่งดูแลให้นะครับสาทรใต้นะครับยังมีท้ายอยู่ซอยสวนพลูนะครับนะเข้าไปทางด้านของแยกนรินทรยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าเลยจากแยกนรินทรก็ติดนะครับไปสุรศักดิ์สาทรขาเข้าก็จะเหลือเข้าแยกวิทยุท้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับซอยสวนพลูเลยนะครับด้านขาเข้าส่วนทางด้านของสีลมที่จะเข้าแยกนรารมมีท้ายอยู่คอนแวนต์แต่ไม่ค่อยหนาแน่นนะถ้าเทียบกับสาทรสีลมจะดีกว่านะฮะแต่ช่วงถนนปั้นประมวลเข้ามาทางด้านของสุรศักดิ์เนี่ยนะรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามเหศักดิ์สุรศักดิ์ก็ยังแน่นเสมอเหมือนนะครับขึ้นลงสะพานตากสินไม่ติดทั้งเข้าและออกคล่องตัวดีคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานเขตดุสิตมีมาอัปเดตผิวการจราจรสุดตัวถนนสามเสนเนี่ยครับบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดนะครับอัปเดตเมื่อช่วงเวลา18:10 น.เนี่ยนะฮะก็กำลังดำเนินการกันอยู่มีรถตักนะครับรถแบ็คโคเนี่ยนะฮะกำลังดำเนินการผู้รับจ้างกำลังเร่งขนย้ายเศษวัสดุออกจากหน้างานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปวิ่งสวนทางนะครับก็คือได้การสวนทางนะก็คือไปเบี่ยงนะครับในด้านขาออกเนี่ยนะฮะสองช่องเนี่ยเขาปิดเบี่ยงไปสวนทางในฝั่งขาเข้าระยะทางตรงนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงเร่งด่วนเย็นหลายๆคนก็เดินทางเข้าออกกันเยอะด้วยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกระทบเพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางฝากเป็นข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเขาพยายามเร่งให้นะครับกำหนดเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนนี่เป็นกรณีของถนนที่สุดตัวนะครับเนี่ยคือถ้าเราดูจากการเดินทางช่วงนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างติดนะครับ ส่วนหนึ่งก็ชะลอดูด้วยแหละแล้วทีเนี้ยถนนก็เหลือเพียงแค่1ช่องทางสวนทางกันนะครับไปกลับนั่นเองทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเราอัปเดตติดตามเพิ่มเติมกันในจุดนี้นะขอบคุณทางสำนักงานเขตสุทธิดุสิตด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราติดตามเพิ่มเติมกันว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะแต่ว่ามีผลกระทบแน่ๆแหละนะเพราะว่าตรงนี้การเดินทางนี่ปริมาณรถจะเยอะอยู่แล้วนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นแบบนี้นะใครที่เดินทางกันอยู่ตรงจุดดังกล่าวบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันมาได้นะครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับส่วนเส้นทางอื่นๆนะครับก็ดูการเคลื่อนตัวสำหรับการจราจรนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณผู้ฟังค่อนข้างดีนะราชวิถีจากตึกชัยเข้ามาเนี่ยไม่ติดนะครับคล่องตัวดีดินแดงเข้ามาก็ดูการเคลื่อนตัวสำหรับการจราจรนะครับบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณผู้ฟังค่อนข้างดีนะ

0: 9เข้าแยกโบสถ์แม่พระนะครับมีปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดก่อนเข้าแยกนะครับขาออกเนี่ยบริเวณช่วงผังเมืองนะฮะต่อเนื่องมาทางคลองชดใหญ่นะครับยังรถเยอะอยู่นะแล้วก็จตุรทิศนะครับที่ลงมาทางด้านของคลองชดใหญ่ข้ามมาเนี่ยรถก็ยังมากนะครับมาทางอาคาร KPN ต่อเนื่องไปแยก92เข้าแยกรามปริมาณรถยังมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนขาเข้าก็มีชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามแยกรามเลยจากข้ามแยกรามไปได้เนี่ยขาเข้าถือว่าดีนะครับในช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวได้จะไปติดอีกทีนึงช่วงบริเวณแยกผังเมืองนะครับขึ้นยกระดับพระราม9นะฮะส่วนทางด้านของรัชดาดูการเคลื่อนตัวกันหน่อยรัชดาพระราม9นะครับในฝั่งขาออกนะยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับเทียมร่วมมิดไปห้วยขวางสุดที่สารดีฝั่งกลับกันก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: วันนี้ผมก็ดีครับวันนี้สาทรใต้ท้ายอยู่สาทรซอย5ครับขาตอนเหนือยังไปได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ส่วนสีลมขาออกคล่องตัวสีลมขาเข้าท้ายอยู่ซอยสั้นนะครับจะเดินพุ่งเข้าคล่องตัวจะเดินพุ่งขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: คร
1: ับ รอบในก็เช่นกันรอบในก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังไปได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: เส้นถนนจันทร์ก็รถมายังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับวันนี้สรุปแล้วถือว่าดีครับวันนี้ไม่มีปัญหาฝนก็ไม่ตกครับ
0: ครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดแล้วก็ไหลๆตามกันได้ตลอดนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่มีอุบัติเหตุเข้ามาเลยเหรอครับวันนี
1: ้ไม่มีครับวันนี้ยังไม่มีรถชนรถเสียครับ
0: อืมครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มเติมกันมาให้นะครับการจราจรรถมากแต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แบบหยุดนิ่งนะครับก็ไหลตามกันได้นะครับจังหวะสัญญาณไฟจะเหลือเท่าที่ดูเนี่ยจะเหลือทางด้านของสาทรใต้นะครับที่บอกว่าจะเยอะหน่อยนะครับในพื้นที่นะครับแต่ท้ายก็เริ่มสั้นลงตอนนี้อยู่ก่อนหน้านี้อยู่ซอยสวนพลูแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับมาเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นพื้นที่ของสน.ยานนาวานะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมกันมาให้นะฮะส่วนดูการเคลื่อนตัวทางด้านของสุขุมวิทกันหน่อยสุขุมวิททางด้านของฝั่งสำโรงเหนือเนี่ยนะครับเข้าไปทาง Imperial นะครับมีสะสมตรงปู่เจ้านะ BTS ปู่เจ้าเข้าไปทางสำโรงนะครับรถหนาแน่นนะตรงนี้ถ้าเลยสำโรงไปได้แล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปบางนาไม่ติดนะครับแต่จะไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกศรีอุดมนะฮะไปทางด้านของวชิรธรรมสาธิตนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าศรีนครินทร์ครับก็จะเหลือด้านขาออกนะด้านขาออกเนี่ยจะมีจุดเดิมอะไรครับคุณผู้ฟังลงอุโมงค์ศรีอุดมนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ติดต่อเนื่องมาจนถึงสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมนะลงมาทางศรีนครินทร์นะรถยังเยอะนะครับต้องเลยแมคโครไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ยังหนาแน่นอยู่ถึงด้านขาออกตรงนี้นะส่วนกลับการขาเข้าถือว่าคล่องตัวนะครับคล่องตัวพัฒนาการก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะลงอุโมงค์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปลำสาลีท้ายไม่ยาวนะครับวันนี้ก็ยาวไหมประมาณสักแถวๆกรีนสปอตนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังพอเคลื่อนตัวได้ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับก็เป็นภาพรวมในช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นทางอื่นเรากลับมาติดตามอัปเดตกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับถือว่าเป็นประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยนะและประเทศจะได้รับนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นนะครับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คุณฟังครับอย่างแรกเลยครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะครับทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวนะครับที่ก็จะได้รับอานิสงส์แบบเต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP ครับจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะครับจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับก็คือโอกาสในระยะยาวนะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญนะครับทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งก็มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะครับการสร้างงานการสร้างอาชีพในขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการด้านการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราครับจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนั่นเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะครับหรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมกันแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะครับ18:49 นนะครับมาเดินทางกันต่อมีข้อมูลแจ้งมานะครับอุบัติเหตุรามคำแหงด้านขาออกนะครับบริเวณช่วงหน้า Little Walk นะครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงพื้นที่ของสน.บางชันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามการจราจรในพื้นที่สน.มักกะสันกันบ้างครับกับทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ตอนนี้ครับ
1: ในพื้นที่ตอนนี้การจราจรถนนเพชรบุรีขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชรเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่มีท้ายสะสมนะครับ
0: ครับ
1: เพชรบุรีขาออกจากพิษสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรบนสะพานลอยข้ามแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าพร้อมพงษ์ชะลอตัวเลี้ยวขวาหนาแน่นเข้าซอยบางสีนะครับตรงไปทางศูนย์วิจัยเอกมัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะท้ายไม่มีสะสมนะอยู่ประมาณตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: จากเดิมเพชรบุรีมาก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับ
1: อโศกเพชรออกพระรามเก้ารัชดารถยังปริมาณหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟของแยกพระรามเก้านะครับแต่ก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อย
0: ๆครับผม
1: ถนนพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้าลำคำแหงขึ้นลาดและบนยกระดับลำมันสูงลงลำซ้ายลงลำคำแหงจะหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวให้ตามรอบช้าๆนะครับ
0: ครับ
1: เคลื่อนได้ครับพระรามเก้าขาเข้า จากแยกรามเก้าสองมุ่งหน้าไปตุลทิศผังเมืองยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ครับ
1: บอลบึงมักกะสันลงจะตุลทิศขาออกก็เคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
0: อืมครับ
1: ครับ
0: ก็ดีขึ้นหลายเส้นทางเลยนะครับนะ
1: ครับ
0: รถเสียรถชนมีไหมครับรองสารวัตร
1: ช่วงนี้ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับ
1: เวลานี้ได้รับแจ้งครับ
0: นะครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันในซอยอโศกรถยังเยอะนะครับฝั่งจากสุขุมวิทไปอโศกเพชรนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ากับการเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ช่วงจากนานาผ่านเทอร์มินอล21เข้ามาเนี่ยรถยังเยอะนะครับผ่านหน้าห้างกันเนาะตรงนี้แล้วก็ช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเอ็มควอเทียร์นะครับรถก็หนาแน่นเหมือนกันนะครับรู้ฟังต่อเนื่องไปทางด้านของพร้อมพงษ์นะส่วนกลับกันเนี่ยผ่านทางด้านของเอ็มพูเรียมนะครับเอ็มสเฟียร์เนี่ยตรงนี้ก็มีปริมาณรถมากช่วงชะลอช่วงหน้าอุทยานเบญจสิรินะครับแถวๆเอ็มพูเรียมนะตรงนี้นะครับเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของงามวงวานนะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกรถจะเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงขึ้นจากอุโมงค์เกษตรเนี่ยก็เจอท้ายเลยนะครับเข้าไปบางเขนพงเพชรเนี่ยผ่านเดินจำเนี่ยรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับเลยหน้าห้างเดอะมอลไปเคลื่อนตัวได้นะครับบริเวณใต้ทางด่วนเข้าแครายแครายด้านบนสะพานทั้งสองด้านเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับขาเข้าดีครับผู้ฟังรัตนาธิเบศเข้าแครายไม่มีท้ายสะสมเลยนะครับแล้วก็งามวงวานด้านขาเข้าเนี่ยคล่องตัวแต่ว่ามันจะมาชะลอนิดนึงช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนที่จะมาเกษตรนะครับแจ้งวัฒนะยังมีขาออกที่ยังเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการนะครับในด้านขาออกไปไต่ทางด่วนนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยแต่ขาเข้านี่น่าจะดีแล้วนะตอนนี้ดีแล้วนะครับจะเหลือช่วงนิดเดียวตรงหน้ากระทรวงยุติธรรมนะฮะนิดเดียวเท่านั้นขาเข้านะครับรามอินทราขาออกก็ดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับไปต่างระดับวัชรพลเนี่ยได้ยาวๆเลยจากทางด้านของบางเขนเข้าไปนะฮะแล้วก็ดูทางด้านของพหลโยธินการจราจรตั้งแต่5แยกไปรัชโยธินไปเมเจอร์เนี่ยท้ายอยู่ประมาณซอยวิภาวดี28นะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แถวๆเลยหอวังไปอะครับถือฝั่งพหลนะพหล17ตรงเนี้ยนะรถจะเยอะนิดหนึ่งตอนช่วงเข้าแยกรัชโยธินเลยแยกไปเนี่ยไปเสนาไปเกษตรรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกเกษตรต่อเนื่องไปทางบางเขนก็จะมีชะลอนะครับช่วงตรงข้ามกับโรงเรียนสารศาสตร์วิทยาตรงเนี้ยนะรถจะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมคุณผู้ฟังพอดีมีรับแจ้งเหตุเบื้องต้นนะว่าพบศพทารกนะครับเสียชีวิตถูกนำมาทิ้งไว้เดี๋ยวไปคุยกับทางร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์ไขรวีนะรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมอันนี้ไปเจอตั้งแต่ตอนกี่โมงอะครับรองสารวัตร
2: ช่วงประมาณสัก5 โมงกว่า 5 โมงเย็นกว่านะคร
1: ับ ครับเห็นบอกว่าไปเจอที่บ่อน้ำภายในบ่อน้ำตึกร้างเหรอฮะในซอยปูนสีใช่ไหม
2: ใช่ซอยปูนสีครับมันก็เป็นหมู่บ้านนั่นแหละครับ
1: ไปอยู่ตรงไหนของบ่อน้ำครับ
2: อยู่ตรงข้างเลยครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนั่นแหละคร
1: ับ ข้างบ่อใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ครับเจอศพมันไม่เชิงบ่อนะครับมันคล้ายๆว่าเป็นคือพื้นที่มันลุกป่าแบบฝนตกน้ำท่วมประมาณนี้นะครับแล้วขังอยู่ป่าเป็นป่าแล้วก็ประมาณนี
1: ้
2: แล้วก็มันก็ถึงประมาณเขาก็บอกว่าทีแรกเขาก็บอกว่ามันมีรอยอะไรไม่รู้ตรงนี
1: ้
2: เขาบอกว่ารอยหมามันดึงขึ้นมามันรู้ยังไงแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เข้าไปพิสูจน์ไม่ใช่จริงๆครับ
1: ครับทราบพอจะทราบไหมครับว่า
2: อ
1: ายุประมาณเท่าไหร่ฮะน่าจะเพิ่งคลอดไหม
2: อะไรนะครับ
1: น่าจะเพิ่งคลอดไหมครับหรือว่ายังไง
2: น่าจะแรกคลอดอ่ะเพราะว่าไอ้สายลกมันยังไม่หลุดออกจากสะดือนะครับน่าจะใหม่ๆครับ
1: คนที่ไปเจอคนที่แจ้งนี่เป็นใครครับ
2: ไอ้ชาวบ้านนั่นแหละครับพอดีแจ้งแล้วก็กู้ไอ้เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาแจ้งมาลงไปอีกทีหนึ่งครับ
1: ทราบเพศของเด็กหรือยังครับ
2: อะไรนะครับ
1: ทราบเพศของเด็กหรือยังครับเพศชายเพศหญิง
2: อะไรนะครับผม
1: เพศชายเพศหญิงครับเด็กทารกเนี่ย
2: เพศหญิงครับ
1: เพศหญิง
2: คร
1: ับ มีปอแส
2: บสภาพคือสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ
1: มีผ้าห่มมีผ้าคลุมมีผ้าห่ออะไรไหมฮะ
2: ไอไม่มีผ้าห่อไม่มีอะไรครับ
1: ครับไอตรงนั้นไม่เป็นเหมือนเป็นบริเวณที่รกร้างเหรอครับรองสารวัตร
2: ใช่รกร้างครับมันเป็นป่าหญ้าหญ้าคนนะพอดีอยู่ตรงหญ้าคนเลยแต่ไอ้คนที่เขาบอกว่าเห็นหมามันดึงขึ้นมาได้ยังไงผมก็ไม่ได้ใจครับ
1: แล้วตอนนี้ต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
2: แต่ช่วงนี้ก็คือรอเจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็ผู้นิตินะครับผู้นิติมาพิสูจน์ครับ
1: ครับเอ๊ะบริเวณนั้นมันมีบ้านเรือนประชาชนไหมหรือว่ามันมีไซต์ก่อสร้างอะไรหรือเปล่าฮะแถวนั้น
2: ไม่มีไซต์ก่อสร้างไม่มีเป็นบ้านคนครับบ้านเดินคนครับ
1: อยู่ห่างไปเยอะไหมครับบ้านคน
2: ห่างบ้านคนประมาณ20-30เมตรเลยครับ
1: ได้สอบถาม
2: มันเป็นทางเดินมันเป็นทางเดินเลยจากบ้านคนไปนะครับซอยมันคอยซอยบ้านคนนะครับ
1: ได้มีการสอบถาม
2: เป็นครับ
1: ได้มีการสอบถามพยานเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับว่ามีบอกสายอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
2: ้ครับก็บ้านข้างเคียงเขามีกล้องวงจรปิดตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังไล่กล้องวงจรปิดเลยครับบ้านข้างเคียงครับว่า
1: โอ้ครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปตรวจสอบดูกล้องนะฮะเพื่อให้ติดตามว่าไอ้ตรงนั้นน่าจะพอเห็นไหมฮะตรงนั้นดูแล้วจากมุมกล้องอะไรต่าง
2: ๆดูมุมกล้องไหมถ้ามันเขาส่องเขาบอกเจ้าของกล้องเขาบอกว่าส่องมาทางถนนอยู่ครับน่าจะอาจจะพบเบาะแสอยู่ครับเพราะใครเอามาทิ้งครับ
1: โอ้ครับตอนนี้ทางพอถอถึงพื้นที่หรือยังครับ
2: ยังครับกำลังมาพอดีติดเคสที่สองมั้งครับ
1: อ๋อครับครับก
2: ็
1: เดี๋ยวเราจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับได้ครับยังไงเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีนะครับรองสาวัตร
2: ครับครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์ไขรวีนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีนะครับกรณีพบศพของเด็กทารกนะครับเสียชีวิตนะฮะถูกนำมาทิ้งไว้ภายในซอยปูนศรีด้านท้ายซอยนะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองปทุมธานีนะครับก็เดี๋ยวพ่อถอกำลังจะเดินทางไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็คงจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบเพิ่มเติมด้วยนะว่าใครเป็นคนนำมาทิ้งไว้นะแหมก็น่าสงสารนะครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับอ่ะ 18:57 ดูการจราจรบริเวณช่วงรัชดาวงสว่างประชานุกูลนะครับด้านฝั่งขาออกรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนทางลงอุโมงค์รัชโยธินนะครับหนาแน่นเลยนะครับหัวแถวก็อยู่รอยวงสว่างนะครับก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยส่วนกลับกันขาเข้าก็มีชะลอตั้งแต่ช่วงวงสว่างเข้าไปประชานุกูลเลยจากประชานุกูลไปจะเคลื่อนตัวได้นะครับไปรัชวิภาไปรัชโยธินให้แยกลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลออีกทีช่วงห้วยขวางเข้าสุทธิสารเทียมร่วมมิตรนะตรงนี้รถจะเยอะหน่อยถ้าเลยเทียมร่วมมิตรไปมุ่งหน้าแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้18:58 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:10 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณฟังมีรับแจ้งทาง LINE @JS100 นะครับทางด่วนขั้นที่2นะครับอุดรรัตยาจากทางด้านของทางขึ้นบางพูนนะครับมุ่งหน้าแยกทางขึ้นเฉียงรากการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับเพิ่มเติมมาบริเวณทางด้านของช่วงทางลงเฉียงรากนะครับมีรถเก๋ง Honda CRV นะครับขับย้อนสอนครับวิ่งสวนทางรถนะล่าสุดเนี่ยศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษนะครับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่สกัดจับไว้ได้แล้วนะครับนะอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับโอ้ยอันตรายทีเดียวคือไม่แน่ใจว่าหลงขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยย้อนทางขึ้นมานะครับย้อนสอนเลยฮะช่วงทางลงเชียงรากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สกัดจับไว้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับมีทางด้านของคุณจิรพจน์นะครับแจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินครับจากต่างระดับคลองหลวงนะมุ่งหน้ามาทางตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตจุดเกิดเหตุเนี่ยก่อนถึงบุญถาวร1กิโลเมตรมีรถติดรถเก๋ง2คันนะครับรถตู้1คันชนกันแล้วขวางอยู่ช่องทางหลักเลนขวานะครับมีผลกระทบท้ายแถวนี่สะสมประมาณ1กิโลเมตรจสร้อยประสานไปกับทางสพคลองหลวงให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าผ่านไปได้ผ่านจุดนี้ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ด้านกลับการขาออกไม่มีปัญหานะฮะก็เป็นจุดล่าสุดนะครับที่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะฮะการจราจรบริเวณถนนสามเสนไม่ค่อยติดนะคุณผู้ฟังกรณีที่ถนนสุดตัวแล้วก็มีการดำเนินการกันอยู่ในตอนนี้นะฮะสำหรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดนะครับถนนสามเสนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับก็มีการใช้รถแบ็คโฮนะฮะมาดำเนินการนะครับซึ่งก็กำลังเร่งขนย้ายเศษวัสดุออกจากหน้างานแต่เท่าที่เข้าไปดูการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเขามีการจัดการจราจรก็คือปิดเบี่ยงฝั่งขาออก2ช่องจราจรแล้วให้ไปวิ่งสวนทางในฝั่งขาเข้าระยะทางไม่ยาวนะก็ไม่กี่10เมตรนะตรงเนี้ยนะการจราจรก็ไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับส่วนจุดอื่นที่รถยังมากอยู่ดูการเคลื่อนตัวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ละสะพานเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับยกเว้นทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าด้านฝั่งขาออกนะครับสะพานพระปกเกล้าเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับด้านบนสะพานนะลงมาทางด้านของวงเวียนเล็กนะครับถ้าเบี่ยงไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาคล่องตัวนะครับนะเป็นทางเลี่ยงออกมาทางด้านของท่าดินแดงมาลาดย่าเนี่ยนะครับยังใช้การได้นะครับแต่ถ้าตรงไปทางด้านของแยกบ้านแขกต่อเนื่องไปทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้จะบีบช่องทางนะครับเพราะมีแนวก่อสร้างนะก็จะรถจะติดนะครับมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกบ้านแขกนะต่อเนื่องเข้าวงเวียนใหญ่ก็ยังหนาแน่นด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังไม่ติดนะก็จะเหลือฝั่งขาออกกำลังเร่งระบายรถกันอยู่นะครับส่วนทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะถือว่าคล่องตัวนะครับณเวลานี้ก็จะเหลือทางด้านของฝั่งขาออกนะครับที่จะมาทางด้านของบุคโลนะยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับทางเจริญนครเข้ามาเนี่ยนะรถยังค่อนข้างหนาแน่นผ่านทางสนบุคโลท้ายยังยาวนะครับคุณฟังครับอัปเดตกรณีของถนนสามเสนสุดตัวนะครับล่าสุดเนี่ยผู้รับจ้างตอนนี้กำลังเร่งติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณหน้างานนะครับถนนสามเสนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้มันข้ามแล้วนะก็ต้องเร่งติดตั้งไฟส่องเพิ่มเติมเขตดุสิตยังก่อติดพื้นที่นะครับคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ย้ำนะครับว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรในฝั่งขาออกนะครับ2ช่องจราจรนะครับฝั่งขาออกบริเวณผ่านหน้าบุญรอดนะครับก็ไปสวนทางในฝั่งขาเข้าทดแทนนะครับการจราจรยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รถน้อยลงนะน้อยลงกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับดูจากล่าสุดเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูนี่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าทางพื้นที่เองเนี่ยบอกว่าขอเวลาหน่อยนะก็ ภายในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับจะรีบเร่งอาจจะเสร็จก่อนยังไงเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันต่อไปนะครับบอกว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนนะก็ถามว่าต้องเลี่ยงไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเย็นรถอาจจะเยอะนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงไปทางด้านของเกียกกายขวาสะพานแดงถนนพระราม5หรือว่าเกษะโกมลพิบูลสงครามแทนแต่ว่าณตอนนี้ผมว่าไม่ต้องเลี่ยงหรอกเพราะว่ารถไม่ได้ติดนะฮะเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาดูทางฝั่งของการจราจรทางด้านของพระราม2กันหน่อยนะครับพระราม2ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวเลยนะครับณเวลานี้นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่เปิดมอเตอร์เวย์ M82 มาเนี่ยผมมองว่าการจราจรพระราม2นี่ดีมากเลยนะฮะคือคนก็ขึ้นเฉลี่ยไปใช้ด้านบนกันเยอะด้วยนะครับทำให้พื้นล่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ค่อยติดขัดไม่ค่อยมีปัญหาผลกระทบเท่าไหร่นะฮะคุณฟังทางด้านของสามแยกพระประแดงที่ก่อนหน้านี้รถเยอะตอนนี้ดีขึ้นนะครับทำให้รถที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมนะเคลื่อนตัวได้นะครับลงมาเนี่ยแต่จะเริ่มมาเจอรถสะสมแค่ตรงทางลงเท่านั้นทางออกตรงทางออกสุขสวัสดิ์นิดเดียวนะครับเพราะว่าช่วงสามแยกพระประแดงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะระบายรถได้แล้วนะฮะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วแหละขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีส่วนวงแหวนกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะฮะด้านฝั่งขาเข้าจากสะพานกาญจนาไปทางร่วมปู่เจ้านี่รถยังเยอะแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะเคลื่อนตัวช้ากรณีที่มีก่อนหน้านี้นะครับที่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามานะบอกว่ามีรถไปจอดเสียนะครับก็ตอนนี้น่าจะกำลังอยู่ระหว่างเร่งระบายรถให้นะครับเพราะว่าดูภาพรวมการเดินทางดีขึ้นนะครับด้านฝั่งขาเข้าจากหน้าด่านบางครุข้ามสะพานกาญจนาไปทางร่วมปู่เจ้านะครับยังมีท้ายสะสมนิดนึงนะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาแต่กลับกันขาเข้านี่คล่องตัวแล้วนะครับจากด่านบางแก้วไม่มีติดแล้วนะด่านบางแก้วเทพรักษ์นะครับด่านบางเมืองปากน้ำมาทางร่วมปู่เจ้าสะพานกาญจนาไปบางขุนเทียนเคลื่อนตัวได้ตลอดยาวๆเลยวงแหวนตะวันตกนะครับทางด้านของฝั่งขาออกนะจะมีชะลอช้านิดหนึ่งช่วงต่างระดับบางคูเวียงไปทางด้านของบางใหญ่นะฮะก็จะมีชะลอช่วงบริเวณข้ามคลองบางม่วงนะครับในช่องทางหลักนะเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะก็มีแค่จุดเดียวนะครับตรงนี้เองนะจากต่างระดับบางคูเวียงเข้าไปส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับบางใหญ่เข้ามาไม่ติดเลยนะครับวันนี้คลี่คลายเร็วนะดูจากปริมาณรถหลายๆจุดนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับตามกันได้แต่ว่ายังเหลือรอบในนะครับผู้ฟังตอนนี้ทางโบสถ์แม่พระดินแดงขึ้นยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกเริ่มหนาแน่นอีกแล้วนะครับปริมาณรถมากทีเดียวนะครับหนาแน่นมาทางด้านของผังเมืองเลยแยกผังเมืองไปก็ทำความเร็วได้นะครับไปทางคลองชุดใหญ่ไปทางด้านของแยก92เนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ผังเมืองนะครับวัฒนธรรมที่จะออกมาทางด้านของแยกผังเมืองมีท้ายยาวหน่อยนะฮะยังหนาแน่นอยู่นะครับนะเพราะว่าทางด้านของพระราม9ในฝั่งขาเข้าจากคลองชดใหญ่เข้ามาทางผังเมืองเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเยอะนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะฮะทางด้านของเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มคลายตัวกันไปเยอะเลยนะครับเพชรบุรีที่ตรวจสอบกันในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยขาเข้าค่อนข้างดีมากเลยนะครับสะพานคลองตันเอกมัยทองหล่อพร้อมพงดีนะครับจะเหลือแค่ช่วงในซอยพร้อมศรีนะครับที่จะออกมาทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยยังมีสะสมค่อนข้างเยอะนะครับในซอยนะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าด้านนอกเพชรบุรีเขาเริ่มขยับเคลื่อนตัวดีแล้วนะครับอโศกมนตรีท้ายยังยาวนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทท้ายยังอยู่ประมาณช่วง MRT สถานีสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางท้ายซอยอโศกเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็รถที่ออกมาจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะต่อเนื่องมาทางซอยสุขุมวิท39พร้อมพงเนี่ยยังหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแยกอโศกสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าดีกว่านะครับคล่องตัวนะแต่ว่าติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ละแยกเท่านั้นเองนะครับพระราม4นะตอนนี้ก็ถือว่ายัง มีเหลือขาออกนะครับช่วงขาออกจากอังรีดูนังนะฮะมาทางด้านของสารแดงไปวิทยุนะครับรถยังมากสารสาทรเหนือนะครับก็ยังเหลือช่วงเข้าแยกวิทยุนะครับท้ายนี่อยู่ประมาณสารแดงสาทรใต้ดีแล้วนะครับตอนนี้นะแยกนรินทรสะสมสั้นนะครับไม่ยาวแล้วนะแล้วก็ช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรท้ายอยู่ประมาณซอยสาทร11นะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังคล่องตัวนะครับทั้ง2ด้านด้วยนะมเหศักดิ์สุรศักดิ์ท้ายสั้นลงนะแต่ยังหนาแน่นอยู่นะครับให้กำลังใจคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้ด้วยนะครับนะจากถึงด้านของมเหศักดิ์มาทางสุรศักดิ์เนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับสีลมตอนนี้ก็เริ่มหมดปัญหานะครับนะเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับนะก็ดูเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของการจราจรนะฮะจุดไหนจุดใดที่ดูแล้วยังมีอุปสรรคกันอยู่ก็ช่วยรายงานเพิ่มเติมกันมาได้คุณผู้ฟังมีเหตุคนจะกระโดดสะพานพระราม8อีกแล้วเหรอเมื่อวานนี้ก็มี1เคสนะครับแต่ว่าเป็นเคสต่ำนะเมื่อวานนี้แต่ว่าเคสนี้เนี่ยนะครับมีเพิ่มเติมนะครับเข้ามานะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำก็ตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าประชาชนคนดังกล่าวเนี่ยเป็นเพศหญิงนะฮะเจ้าหน้าที่ทำการเกลี้ยกล่อมลงสู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับนะปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกลี้ยกล่อมสำเร็จนะฮะเนี่ยฮะโอ้เนี่ยนี่แทบจะเป็นรายวันแล้วหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุหนึ่งอันนั้นเป็นผู้ชายกระโดดสะพานพระราม8นะครับเรือของทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยโยนชูชีพไปก็ไม่จับไม่เกาะนะฮะท้ายที่สุดจมลงไปมีคนพยายามจะไปช่วยแต่โชคดีที่คนที่ไปช่วยนี่ปลอดภัยนะครับท้ายที่สุดก็เรียกได้ว่าค้นหาร่างจนเจอเสียชีวิตนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีคนเห็นเหตุการณ์กันเยอะนะครับเพราะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยก็มีคนเขานั่งกันอยู่นะเยอะมีคนเห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลกับทางจสร้อยนะครับเมื่อวานนี้ด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเห็นบอกว่าอายุยังไม่เยอะด้วยนะเมื่อวานนี้นะฮะมีอะไรก็นะค่อยๆ คิดค่อยๆหาทางแก้ไขนะครับนะทุกอย่างมีทางออกอยู่แล้วนะครับมองหาคนที่เขาพอจะปรึกษาได้นะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะขอคำแนะนำคำปรึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้นะครับที่สายด่วนสุขภาพจิตนะครับซึ่งเขาก็จะมีทางผู้เชี่ยวชาญนะครับให้คำแนะนำกันอยู่นะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆนะครับที่สายด่วนของกรมสุขภาพจิต1323ลองโทรไปปรึกษากันได้ถ้าเรามีความเครียดมีความกังวลนะฮะมีปัญหาในชีวิตอะไรแบบเนี้ยลองปรึกษาได้ครับอย่างน้อยมีคนคุยด้วยเนี่ยมันจะช่วยแบ่งเบานะครับอะไรที่มันค้างคาอยู่ในใจได้เยอะนะครับอย่าไปเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่าไปคิดเองคนเดียวหาคนที่ปรึกษาครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับคนที่เราไว้ใจได้หรือถ้าไม่มีก็นี่แหละโทรไปได้ที่สายด่วน1323เขายินดีรับคำปรึกษาให้คำแนะนำได้นะครับ19นาฬิกากับ24นาทีนะครับเดินทางกันอยู่เส้นทางไหนก็ช่วยเพิ่มเติมวันนี้โชคดีที่ยังไม่มีฝนเข้ามานะคุณผู้ฟังนะครับการจราจรก็เลยคลี่คลายเร็วมากนะครับแต่ไม่แน่เหมือนกันนะค่ำคืนนี้เดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าฝนกลุ่มที่อยู่ทางด้านของนครปฐมเนี่ยตอนนี้เริ่มก่อตัวแล้วเหมือนกันนะทางนครปฐมกำแพงแสนเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่สลายไปก่อนนะดูทิศทางแล้วอาจจะเคลื่อนมาทางด้านของเนี่ยนนทบุรีอะไรแบบนี้แต่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันทั้งคืนนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพกุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
2: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะลงไป ดมเอ้ยไม่ใช่หาลงไปตรวจนะคะเรื่องของกลิ่นแล้วก็กลิ่นน้ำมันแล้วก็กลิ่นก๊าซพิษก๊าซไข่เน่าที่ย่านพระราม9นะคะที่บริเวณใกล้กับอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยความคืบหน้ากรณีไปตรวจคราบและก็กลิ่นน้ำมันดีเซลภายในท่อระบายน้ำบริเวณใกล้อาคาร Data Center ย่านพระราม9ซึ่งสร้างผลกระทบให้กับประชาชนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะบอกว่าขณะนี้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC นะคะในจุดที่ประชาชนกังวลตรวจพบเป็น0ค่ะคุณพัช
0: ครับ
2: จากที่ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบในบริเวณโรงงานที่6นะคะไอโรงงานที่6 PPM แล้วก็จุดด้านหน้าที่3 PPM นะคะแล้วก็ขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าลดลงเหลือ1ค่ะไม่ใช่0นะคะไข่เน่ายังคงมีบ้างแล้วก็ระดับค่าการติดไฟอยู่ที่0นะคะซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ค่ะสำหรับกระบวนการฟื้นฟูบริษัทต้นทางอยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำปนเปื้อนโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพนะคะที่สามารถย่อยสลายน้ำมันได้และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าหากดำเนินการครบทุกจุดสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและประชาชนจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องกลิ่นอีกนะคะจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นบริษัทให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะหรือว่าเจเนเรเตอร์นะคะโดยที่บริษัทได้จ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาดำเนินการเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตระหว่างนั้นเกิดน้ำมันรั่วบริเวณหัวปะเกนและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดหลายรอบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนะคะทำให้น้ำมันบางส่วนไหลปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน้ำภายนอกนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าระบบดังกล่าวควรจะถูกออกแบบให้เป็นระบบปิดนะคะทั้งนี้ยังไม่มีการระบุปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลอย่างชัดเจนต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกเพิ่มเติมนะคะในด้านของข้อกฎหมายและการดำเนินคดีอธิบดีก็บอกว่าปัจจุบันอาคาร Data Center ยังไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายของกรมค่ะการจัดการจึงต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมประชาชนนะคะเป็นหลักโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา96และ97นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครได้ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะโดยผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็จะมีหน้าที่จากเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่กำกับดูแลแล้วก็ตรวจวัดค่ามลพิษอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยส่วนประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพที่สูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะนานกว่า2เดือนเนี่ยจะทำยังไงท่านอธิบดีก็บอกว่าแม้ค่าที่ตรวจวัดได้ล่าสุดจะยังไม่สูงถึงระดับกฎหมายกำหนดแต่ว่าให้เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่กรมควบคุมมลพิษเตรียมนำผลการตรวจวัดทั้งหมดไปหารือกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะเพื่อที่ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างละเอียดต่อไปนะคะ
0: ครับ
2: หมายถึงต่อไปไม่ใช่วันนี้ค่ะนะคะก็เรียนขอด้วยความเคารพทำไมไม่ไปพร้อมกันเลยคะนะคะมาที่อีกเรื่องนึงเรื่องของค่าไฟค่ะนะคะก็ทางกกพ.หรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะก็บอกว่าเรื่องของค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะคะจากเดิมเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเนี่ย6.80 บาทต่อหน่วยจะมีการปรับลดเหลือเท่ากับค่าไฟบ้านนะคะโดยก็คือ200หน่วยแรกที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยแรกเนี่ยนะคะก็จะคิดหน่วยละ3บาทนะคะทางดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ในฐานะโฆษกนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่กกพ.ได้ติดตามกำกับอัตราค่าไฟจากการไฟฟ้าการที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากว่าเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าบ้านทั่วไป จึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าก็เสนอต่อกกพ.ให้เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทนะคะซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมต่อมาทางกกพ.ก็ได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะจนกระทั่งนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมซึ่งได้มีมติให้ทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านที่อยู่อาศัยดังนั้นกกพ.ก็เลยนำมติของกปช.ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมาพิจารณาแล้วก็มีมติให้มีการให้การไฟฟ้าปรับปรุงอัตราเรียกเก็บค่าไฟจากบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านนะคะจากค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวหน่วยละ 6.8024 บาทมาอยู่ในอัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านซึ่งทำให้ค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับ2หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บิลค่าไฟเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องเป็นการใช้ไฟสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนเพราะบ้านจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถูกเรียกเก็บค่าไฟชั่วคราวติดต่อกันมาแล้วกว่า10ปีนะคะทั้งที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยอย่างถาวรและไม่ได้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเหมือนกับกิจการก่อสร้างจึงต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนกลุ่มนี้ทางเลขาของกกพ.ก็บอกว่าประชาชนที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะและชำระค่าไฟครบ6เดือนคือตามเกณฑ์ของเขาอะนะคะโปรดตรวจสอบบิลค่าไฟของเดือนกันยายนนะคะว่ามีการปรับอัตราค่าไฟให้เข้ามาอยู่ประเภทบ้านอาศัยแล้วหรือไม่นะคะก็คือถ้าคุณใช้ไฟน้อยกว่า200หน่วยแรกจะคิดค่าไฟในอัตราหน่วยละ3บาทนะคะส่วนการใช้ไฟตั้งแต่201นะคะ201หน่วยเป็นต้นไปก็จะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัยหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่ายังถูกเรียกเก็บในอัตราค่าไฟเหมือนไฟบ้านชั่วคราวเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานกกพ.คือโทรไปที่1204ได้นะคะแต่ว่าเป็นวันและเวลาราชการค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพัฒน์นะคะทางคุณลลิดาเพลิดวิฒนาวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเน้นย้ำให้ประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยนะคะให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มนะคะตามกลุ่มของคุณโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนค่ะถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะควรจะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569นะคะเพื่อไม่ให้การเริ่มสิทธิ์เนี่ยล่าช้าไปกว่านี้ข้อมูลของกระทรวงการคลังนะวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้นะคะมาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นการยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนอีกคุณพัฒน
0: ์
2: อีก 587,000 รายนะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่ากลุ่มที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จไปตรวจสอบสถานะของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนคนอื่นคือ1ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่สับสนเรื่องของกำหนดเวลาก็เขาจะมีการแยกให้ชัดเจนคือแยกสถานะออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่ 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วอันนี้ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะคะย้ำผ่านเคยยืนยันตัวตนแล้วผ่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่2ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนมีอยู่ 3,139,886 รายจะต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จโดยหากต้องการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ30กันยายนค่ะ ลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่คุณได้ยื่นขอทบทวนโดยหากหากต้องการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ30กันยายนค่ะกลุ่มที่3

0: 10กันยายนนี้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่ม3นะคะคุณพัท
1: ครับ
0: ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะของตัวเองนะคะเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมไม่ต้องไปสแกนหน้านะคะไปยืนยันตัวตนใหม่นะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่จะต้องไปทำนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่าสับสนนะคะในเรื่องของวันที่20กันยายนเนี่ยเป็นกำหนดการสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ใช่การเปิดรับคำขอทบทวนสิทธิ์รอบใหม่นะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าการเปิดรับเนี่ยเขาจบไปตั้งแต่สิงหาคมนะคะคุณพัทสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5ของรัฐ5แห่งนะคะก็กรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองก็มอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และก็เอกสารที่กำหนดนะคะส่วนที่ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังแล้วนะคะอันนี้ต้องย้ำเลยคุณพัทเพราะว่าควรผ่านแล้วควรตรวจสอบสถานะให้มั่นใจนะคะก็คือปรากฏเครื่องหมายสีเขียวเครื่องหมายถูกสีเขียวครบ3จุดนะคะส่วนผู้ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบฐานะให้ชัดเจนว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรตรวจสอบสาเหตุแล้วก็รีบไปแก้ไขให้เร็วจะได้ใช้สตางค์ในวันที่1นะคะเหมือนกับที่ทุกคนรอคอยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าจะโทรไปได้นะคะก็งานทะเบียนนะคะและบัตรของกระทรวงมหาดไทย1548ค่ะ1548นะคะหรือว่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345 02109-2345อันนี้เราต้องเป็นธุระให้ตัวเราเองนะคุณพัฒน์นะ
1: ใช่คร
0: ับ มาดูเรื่องของราคาทองคำแล้วก็หุ้นนะคะวันนี้นะคะหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,618.82 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 23.24 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 68,290 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้นะคะเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,620.95 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,598.10 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นจากแรงหนุนสำคัญก็จากหุ้นเดลต้าที่มีมุมมองของตลาดที่เห็นว่าดีมานด์การลงทุนโครงการ Data Center แล้วก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI สูงขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งการเปิดตัวของ ChatGPT เวอร์ชันใหม่เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่มที่อิงการลงทุนแบบเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งเป็นเซนติเมนต์หนุนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่จากกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยเช่นกันเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารนะคะที่เข้ามาหนุนดัชนีคาดว่าอาจจะมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาด้วยทำให้เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะแม้ว่าปัจจัยภายนอกยังคงมีความกังวลในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะรวมทั้งรัฐบาลจีนค่ะเขาอัดฉีดนะคะเงินจำนวน300,000ล้านหยวนคุณพัฒน์หรือประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารและก็บริษัทประกันขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มเงินลงทุนเงินทุนครั้งใหญ่ที่สุดเกือบ20ปีนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวค่ะก็เลยทำให้วันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,932.70 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 2.58 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้นะคะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะด้วยแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีแร่ธาตุพลังงานที่ลดลงนอกจากนี้ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้นะคะขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังจับตาดูข้อมูลการค้าของจีนที่จะมีรายงานออกมาภายในสัปดาห์นี้ด้วยวันนี้หางเส็งนะคะปิดที่ 25,413.12 จุดค่ะลดลง 237.75 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% เลย

0: ในวันนี้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ค่ะและก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจชิปนะคะนิกเกอิปิดตลาดที่ 66,399.84 จุดเพิ่มขึ้น 1,378.90 จุดเลยนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัชทองคำในประเทศปรับไปทั้งหมด28ครั้งนะคะโดยเป็นปรับลบไป16แล้วก็ปรับบวกไป12ครั้งค่ะปิดตลาดวันนี้ลบอยู่600บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,350 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ66,976.88 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,350 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตยังคงอยู่ที่ 4,405 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.87 บาทค่ะส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะคุณพัชปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.92 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.83 ถึง 32.96 บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางของเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะเงินหยวนช่วงแข่งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วมากในวันนี้เนี่ยเป็นระดับที่แข่งค่าที่สุดในรอบ7เดือนนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.75 ถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก่อนที่จะไปดูข่าวต่างประเทศนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันเวสเท็กซัสตอนนี้บวกขึ้นไปอีก86เซนต์ราคาขายอยู่ที่92.34 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์โอ้โหเบรนท์นี่พุ่งมากนะคะแล้วก็ยังบวกเพิ่มอีกเหรียญ1เหรียญ19เซนด้วยราคาขายอยู่ที่ 97.47 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วค่ะสำหรับเบรนท์นะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะทางการอิหร่านเตรียมกำหนดเขตห่วงห้ามทางทะเลแห่งใหม่นะคะในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะแล้วก็จะเปิดแผนที่เป็นระเบียบการเดินเรือสากลผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่เกิดการปะทะกันระลอกใหม่นะคะในพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนะคะเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลบอกว่าเขตห่วงห้ามดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่แนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐลากยาวเข้าสู่พื้นที่อ่าวเปอร์เซียแล้วก็เตือนว่าเรือทุกลำที่แล่นผ่านเข้ามานะคะจะถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของอิหร่านทันทีค่ะเรซาอีระบุด้วยว่าอิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้สัญจรตามปกติก็ต่อเมื่อสหรัฐยุติการก่อวินาศกรรมข่มขู่และโจมตีอิหร่านเท่านั้นนะคะสถานการณ์ความตึงเครียดและลอกล่าสุดเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นอีก 0.8% ยืนอยู่ระดับเหนือเนี่ยค่ะ97ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันรายงานไปสักครู่ตอนนี้อยู่ 97.47 ค่ะขณะที่ข้อมูลการเดินเรือระบุว่าในรอบ10วันที่ผ่านมามีเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ยเพียงได้วันละ10ลำเท่านั้นนะคะซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐนะคะแถลงว่าสหรัฐกำลังได้ส่งกำลังโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเมื่อวันเสาร์ค่ะรวมถึงบริเวณนอกชายฝั่งเกาะคลาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านเพื่อตอบโต้นะคะกรณีที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านโจมตีค่ะยิงเรือรบของสหรัฐนะคะทางด้านของโมเซนพักเนจาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของอิหร่านก็บอกว่าเกาะคลาร์กถูกโจมตีไปแล้ว550ครั้งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามปกตินะคะทั้งนี้อิหร่านเคยพึ่งพาเกาะคลาร์กส่งออกน้ำมันสูงถึง 90% ก่อนเกิดสงครามแต่ก็ต้องชะงักหลังจากที่เกิดการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐนะคะตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเซ็นคอมระบุว่าได้สั่งเปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์แล้ว92ลำทำให้หมดสภาพการเดินเรือ3ลำแล้วก็ส่งกำลังขึ้นไปตรวจค้นอีก2ลำนะคะอย่างไรก็ตามคริสไลท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐให้สัมภาษณ์ CNN ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันที่ลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซและท่อส่งนี่นะคะเลี่ยงช่องแคบยังคงอยู่ในระดับเฉลี่ยกว่า9ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าไม่ต่ำกว่า2ใน3ของระดับก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งนะคะและก็ระบุว่าฝ่ายอิหร่านยังคงสร้างปัญหาแต่ว่ากองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6หลังข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นเมื่อมิถุนายนล่มสลายนะคะและการเจรจาทางการทูตก็ยังไม่มีความคืบหน้าก่อนที่จะมีการปะทะตอบโต้กลับมาปะทุขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่สงบลงชั่วคราวตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนะคะก็น้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จับตาที่เบรนท์ตอนนี้ 97.47 แล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรสวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต What up?

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาทาง LINE @JS100 นะครับถนนอ่อนนุชช่วงระหว่างซอยอ่อนนุช44มุ่งหน้าแยกศรีนุชนะครับด้านขาออกบริเวณช่วงซอยอ่อนนุช37/1มีอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 19:35 นะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะฮะก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันรถก็ยังเยอะนะด้านขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางคุณชัยรัตน์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าลำลูกกาด้านขาออกช่วงระหว่างแยกตัดพหลโยธินแยกลำลูกกานะครับมุ่งหน้าคลอง2การเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับนะฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมมาบริเวณช่วงคลอง2การจราจรตรงนั้นเนี่ยจะค่อนข้างติดขัดนะครับขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับคุณฟังครับทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่มาฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จนะครับแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าแชทส่วนตัวในการหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนประชาชนนะครับให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะครับและให้ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นนะครับ MEA ครับขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญนะครับของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้ครับคุณผู้ฟังเขามักจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินคือบัญชีเนี่ยมักจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะครับที่นำหน้าชื่อด้วยนายนางหรือนางสาวมิใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมไปถึงมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมทั้งตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีการเร่งรัดให้โอนเงินเพื่อที่จะกดดันให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าหาแนวทางในการรับมือและการป้องกันตัวเองได้ทันท่วงทีคุณฟังต้องยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือแชทส่วนตัวเนี่ยนะครับให้ตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้งดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศโทร1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณฟังการจราจรหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็คลายนะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าด้านฝั่งขาออกตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับแต่ยังเหลือรถสะสมเข้าแยกบ้านแขกจากแยกบ้านแข็งมาทางวงเวียนใหญ่สะสมเล็กน้อยเดี๋ยวน่าจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับในบริเวณนี้ส่วนราชพฤกษ์ยังมีตกค้างอยู่ด้านขาออกข้ามคลองมหาสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวนะครับนะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆแล้วก็ช่วงบริเวณก่อนจะถึงอุโมก่อนจะถึงวงเวียนบางขุนกองยังมีรถสะสมนะครับแถวๆโฮมโปรราชพฤกษ์ด้วยนอกนั้นก็หมดปัญหาแล้วนะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกไม่มีตกค้างแล้วนะครับแต่อาจจะมีนิดหนึ่งช่วงบริเวณต่างระดับบางใหญ่นะครับโอ้ก่อนหน้านี้ดีแล้วนะเหลือแค่ขาออกนะครับช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะส่วนด้านกลับกันขาเข้านี่คล่องตัวประชานุกูลที่ต่อเนื่องมาจากราชวิภาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะมีสะสมเล็กน้อยนะฮะช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับราชวิภาของทางถนนวิภาวดีในฝั่งขาออกนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันจากวงสว่างมาทางประชานุกูลเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับงามวงวานยังเหลือ
ช่วงข้ามคลองลาดยาวนะครับยังมีปริมาณรถหนาแน่นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรส่วนกลับการขาเข้าคลองตัวแจ้งวัฒนะทั้งสองด้านไม่มีปัญหาแล้วนะครับพหลโยธินขาออกนะครับยังเหลือช่วงหอวังไปทางด้านของแยกรัชโยธินปริมาณรถหนาแน่นนะครับเลยจากแยกรัชโยธินไปเสนาเกษตรเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกลับกันคล่องตัวนะหลายๆจุดก็แนวโน้มดีขึ้นนะครับสาทรนะเวลานี้ก็ยังเหลือนิดเดียวนะช่วงก่อนถึงแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับสาทรใต้นะท้ายแถวยังสะสมอยู่ช่วงประมาณซอย13นะครับแถวๆหน้าโรงพยาบาลสลุยนะส่วนด้านกลับกันขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับ19 นาฬิกากับ 57 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสารรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันและในเวลา19 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100 วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10 พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100 วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดู สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ ึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันทร์เจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวัตโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17 นาฬิกานางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นแหละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

20:30 น.ครับมาติดตามกันต่อครับกับจสร้อยครับในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับการจราจรหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าเกือบจะดีขึ้นแล้วนะครับนะแต่ยังเหลือตกค้างเล็กน้อยนะครับอย่างสาทรใต้เนี่ยยังมีปริมาณรถนะครับก่อนเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะเหลือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็แทบจะหมดปัญหาแล้วเหมือนกันนะครับส่วนจุดอื่นนะที่ยังมีปริมาณรถก็อยู่โดยรอบของปทุมวันนะครับพระราม1ผ่านศูนย์การค้านะครับเพลินจิตนะราชประสงค์นะครับยังมีปริมาณรถมากเพชรบุรีขาออกดีแล้วนะครับราชเทวีไปประตูน้ำแนวเบี่ยงการก่อสร้างวันนี้นะยังไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับนะเวลานี้ด้วยส่วนทางด้านของราชปรบจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันก็ยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงหน้าอินทราสแควร์ด้านกลับกันที่มาจากแยกมักกะสันมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วนะครับสุขุมวิทขาเข้าครับจากพร้อมพงษ์นะครับเข้าไปทางอโศกยังมีปริมาณรถนะครับช่วงผ่านหน้าห้างเอ็มโซเฟียนะครับยังมีสะสมอยู่ก่อนเข้าแยกอโศกสุขุมวิทส่วนด้านที่มาจากทางนานานี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับด้านที่มาจากนานาผ่านหน้าห้างเทอร์มินอลเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในซอยอโศกก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังเหลือนะครับช่วงที่จะออกไปทางท้ายซอยอโศกเพชรนะครับเพชรบุรีนะครับยังมีตกค้างช่วงก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยในด้านขาเข้าเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะครับส่วนขาออกนี่นะเวลานี้คล่องตัวนะต่อเนื่องไปทางคลองตันไปพัฒนาการเนี่ยดีแล้วนะครับพระราม9นี่ก็ดูการเคลื่อนตัวทั้งเข้าและออกเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะไม่มีสะสมแล้วด้วยนะครับส่วนข้อมูลการจราจรมีคุณพันธ์รายงานเข้ามานะครับจรัญสนิทวงศ์ด้านขาเข้าช่วงบางพลัดมุ่งหน้าแยกบรมนะครับเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียในอุโมงค์นะครับในอุโมงค์รถแยกบรมนะครับมีรถแท็กซี่นะสีเหลืองนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายเราประสานไปกับทางสน.บางยี่ขันก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้นะครับส่วนทางวิภาวดีรังสิตนะมีแจ้งมานะครับจากผู้ใช้ทางที่บอกว่ามีรถเสียนะครับวิภาวดีจากแยกบางเขนมุ่งหน้าหลัก4นะด้านขาออกนะครับบริเวณใกล้หน้าด่านหลัก4มีรถ SUV นะครับซึ่งเป็นรถของผู้แจ้งนี่แหละจอดเสียอยู่นะครับโอ้อยู่ระหว่างรอรถสไลด์นะขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายครับทำให้การจราจรติดขัดล่าสุดนี้เพิ่มเติมมาบอกว่ารถสไลด์มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็น่าจะกำลังดำเนินการอยู่ด้วยนะฮะโอ้นี่แจ้งมาตั้งแต่ช่วงก่อน2ทุ่มนะตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับน่าจะดำเนินการกันไปแล้วส่วนทางคุณพิชานะครับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะมีอุบัติเหตุถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับเลขทางด่วนรามอินทราทิศทางจากตัดกับลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้ามาทางโยธินพัฒนาหรือว่าเกษตรโนมินก่อนถึงปากซอยประดิษฐ์มนุธรรม23 100เมตรนะครับก่อนถึง100เมตรมีเก๋ง2-3 คันนะครับชนกันขวางช่องทางขวาเห็นมีคันหนึ่งที่บอกว่าน่าจะไปเกยบนขอบทางนะครับเสียหายค่อนข้างหนักเลยนะครับเป็นเก๋งน่าจะเป็นซูซูกิสวิฟต์นะครับไปเกยกับขอบทางรถเสียหายค่อนข้างหนักนะก็การจราจรมีผลกระทบนะครับประดิษฐ์มนุธรรมด้านขาออกจากตัดกับลาดพร้าวนะที่จะมุ่งหน้าไปเกษตรโนมินนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะว่าเป็นอย่างไรบ้างจุดนี้นะครับจากทางด้านของลาดพร้าวนะไปทางเกษตรนวมินทร์นะฮะคือตอนนี้รถจะเยอะนะครับผ่านช่วงหน้าห้างนะครับแถวๆทางด้านของหน้าห้างเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงตัดกับประดิษฐ์มนุธรรม15นะครับช่วงเลยห้างอีสต์วิวไปนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าอยู่บริเวณซอยประดิษฐ์มนุธรรม23โอ้นะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้ชะลอนะชะลอช้าตั้งแต่ซอย15มาเลยนะครับนะหัวแถวก็อยู่ตรงจุดดังกล่าวเลยนะครับ
คลื่อนตัวช้านะครับตอนนี้รถหนาแน่นเลยนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับมีกรณีของอุบัติเหตุชนกันประมาณน่าจะ 2-3 คันนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งเนี่ยไปเกยอยู่บนขอบทางด้วยนะครับเสียหายหนักนะเดี๋ยวจสร้อยประสานเจ้าหน้าที่ไปให้นะครับขอบคุณทางคุณอภิชาด้วยนะครับส่วนด้านฝั่งกับกันไม่มีปัญหานะครับที่มาจากทางเกษตรนวมินนะต่อเนื่องมาทางลาดพร้าวลาดพร้าวไปประชาธรรมไปแยก92นี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับขาเข้าดีนะครับขาออกก็จะเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวนะที่มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับล่าสุดเลยนะนะต่อเนื่องมาทางลาดพร้าวลาดพร้าวไปประชาธรรมไปแยก92นี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับขาเข้าดีนะครับขาออกก็จะเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวนะที่

นบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับดูจากแนวโน้มฝนที่อยู่ทางนครปฐมเนี่ยก็ถ้าไม่สลายเนี่ยก็พื้นที่ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของนนทบุรีแต่ดูแล้วเป็นกลุ่มที่น่าจะสลายได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่าด้านบนเนี่ยแถวๆพระนครศรีอยุธยานี่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับตกระดับปานกลางนะครับทางด้านของบางประอินพระนครศรีอยุธยาตรงเนี้ยนะเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ด้านบนแต่ก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของที่ตะวันออกนะไปทางหนองแคสระบุรีนะครับนะไปทางด้านของแก่งคอยสระบุรีก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพอุณหภูมิณเวลานี้นะครับ29องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76% นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะช่วงค่ำนี่อาจจะมีการก่อตัวหรือเปล่าเพราะวันนี้กรุงเทพปริมณฑลมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะครับในช่วงต่อๆไปนะใครเดินทางกันอยู่ก็ช่วยกันอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนกรณีของถนนสุดตัวที่สามเสนนะครับบริเวณใกล้เคียงกับทางด้านของบริษัทบุญรอดนะฮะแถวๆรัฐสภาเนี่ยนะฮะการประปานครหลวงแจ้งว่าไม่พบท่อประปาแตกรั่วจากกรณีเหตุถนนสามเสนสุดตัวจากการตรวจสอบแล้วนะครับยุบตัวจากสาเหตุอื่นคุณผู้ฟังตามที่การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับถนนสามเสนเบื้องต้นเนี่ยไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินนะครับนะไม่มีการเคลื่อนตัวตรวจสอบไม่พบคลอรีนนะฮะในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นซึ่งจากนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานด้านวิศวกรรมโดยทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับกำชับให้การประปานครหลวงเร่งซ่อมแซมคืนผิวการจราจรนะด้วยความคืบหน้าผิวการจราจรที่ทรุดตัวลึกประมาณ20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนเนี่ยนะฮะสาเหตุเบื้องต้นนะครับเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงจุดเกิดเหตุเดิมเนี่ยบอกว่าเป็นบ่อพักที่เคยตอกชีทพายนะตอกเอาไว้นะครับแต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงย้ายบ่อใหม่และคาดว่าการฝังกลบนะบ่อเดิมเนี่ยบดอัดดินไปไม่แน่นหนาพอทำให้เกิดการซุดตัวนะซึ่งทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เร่งรัดให้แก้ไขโดยมีทางด้านของนางวรัญญูลีลาบูรณพงศ์ผู้อำนวยการเขตดุสิตนายฐานพงศ์คำทองนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครผู้แทนจากการประปานครหลวงพร้อมผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมนะครับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสนับสนุนไฟส่องสว่างรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้แก่คุณสุพนัทมีนชัยนันนะครับคุณปรเมศวิทยารังสรรค์นะสสกรุงเทพเขต1นางสาวพัศรินรามวงศ์นะครับสสกรุงเทพเขต7ก็ร่วมติดตามการปฏิบัติงานนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บางโพและเทศกิจเขตดุสิตก็คอยดูแลอำนวยการจราจรให้ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยผู้รับจ้างของการประปานครหลวงก็อยู่ระหว่างกลบอัดแล้วก็ซ่อมแซมคืนผิวทางเนี่ยตลอดค่ำคืนนี้นะครับเพื่อที่จะเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะฮะก็ต้องมีความรัดกุมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาตลอดทั้งค่ำคืนหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามนะครับเพราะว่าก็เพื่อให้การคืนผิวการจราจรนะไม่มีเหตุซ้ำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความปลอดภัยได้มากที่สุดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในด้านขาออกแล้วก็ไปเปิดรีเวิร์สนะครับในฝั่งขาเข้าวิ่งสวนทางกันการจราจรเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถน้อยแล้วนะครับในช่วงค่ำคืน

0: แต่ก็มีการอำนวยการจราจรนะครับในพื้นที่นะของทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนะครับก็จะมีการร่วมกันนะครับกับทางด้านของสน.บางโพเทศกิจเขตดุสิตคอยอำนวยการจราจรให้ด้วยคุณธนกรนะครับเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยคุณธนกรสวัสดีครับคุณธนกรอยู่ทางด่วนสายไหนครับคุณธนกร
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับผมตอนนี้คือการจราจรใช้กันได้นะครับ
0: ใ
1: ช้ความเร็วได้เลยแต่ว่าผมพบเห็นรถจอดเสียครับเป็นรถเก๋งนะครับสีดำ
0: ครับ
1: จอดเสียอยู่หลายทางนะครับด้านซ้าย
0: ครับ
1: แต่ที่อันตรายก็คือคนขับรถลงมาครับว่า
0: หรอตรงฝั่งไหนครับมาจากไหนครับ
1: จากสุขสวัสดิ์ครับมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนครับผม
0: อ๋อขาออกเนาะ
1: ขาออก
0: ตรงจุดที่เขาจอดนี่ตรงไหนครับ
1: กิโลเมตรที่4พอดีใต้กิโลเมตรที่4พอดีเลย
0: กม4
1: ใช่ใช
0: ่กม4ถ้าสมมุติว่าเราจะพิกัดจุดเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนประมาณด่านปากน้ำด่านศรีนครินทร์มั้ยช้าง3เสียงมั้ยหรือว่า
1: จากบางจากสุขสวัสดิ์ด่านบางครุอ่ะเรียกว่าด่านบางครุเนาะมุ่งหน้าไปทาง
0: บางขุนเทียน
1: นั่นแหละครับ
0: อ๋อกม4นะยังไม่มีใครมาช่วยเขาใช่ไหมครับ
1: ยังครับเห็นมีคนขับมาให้สัญญาณไฟจากโทรศัพท์มือถืออยู่เมื่อกี้ก็ไฟข้างอันตรายผมใช้ความเร็วมาเมื่อกี้มันก็ปวดอยู่เหมือนกัน
0: ไหลทางด้านซ้ายใช่ไหมคุณ
1: ไหลทางด้านซ้ายใช่ใช
0: ่โอ้ครับครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินได้ไหมครับ
1: เปิดอยู่ครับ
0: เปิดอยู่นะ
1: แต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนครับพูดตรงว่ารถสีดำด้วย
0: โอ้ครับครับได้ได้เดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลย
1: ครับผม
0: นะเพราะว่ารถโล่งเลยเนาะทำความเร็วกันได้นี่อันตราย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ทำความเร็วได
0: ้ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณธนกรที่ช่วยกันแจ้งมาเนาะได้เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากระวังด้วยนะครับขาออกนะฮะของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม4เลยด่านบางครุมานะครับมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับฝากระวังด้วยเขาเปิดไฟฉุกเฉินแล้วมีคนลงมาจากรถด้วยนะครับเดี๋ยวเราประสานไปกับทางด้านของ1543นะครับทางหน้าของศูนย์ทางด่วนให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับเลียบทางด่วนรามินทราที่มีทางคุณอภิชาแจ้งเข้ามานะครับก่อนถึงซอยประดิษฐ์มนุธรรม23จากลาดพร้าวครับมุ่งหน้าไปเกษตรนวมินทร์ที่มีชนกัน 2-3 คันนะครับแล้วก็มีเก๋ง1คันไปเกยอยู่บนขอบทางล่าสุดเราประสานไปกับทางสพโชคชัยนะครับก็แจ้งว่าเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ระหว่างการไปตรวจสอบเพิ่มเติมแต่รถติดนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ตัดกับสังคมสงเคราะห์เดี๋ยวขอไปตรวจสอบกรณีของอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเรื่องของรถเก๋งที่อ๋อยังไม่เกิดเหตุนะคือเขาย้อนสอนนะตรงเชียงรากนะครับเพิ่มเติมกับทางคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรวสินสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และฟังจสลทุกท่านครับ
0: ยังไม่เกิดเหตุใช่ไหมคุณพรวสิน
1: ใช่ครับยังไม่เกิดอุบัติเหตุครับ
0: ครับ
1: คือเจ้าหน้าที่เราเข้าไปหยุดรถไว้ได้ทันครับ
2: เขามายังไงครับเนี่ยถึงได้ขึ้นมาได้
1: คือเขานี่ขึ้นมาจากเขาก็เข้าปกติครับขึ้นด่านบางพูนขึ้นมาครับขึ้นด่านบางพูนขึ้นมาแล้วก็พอขับไปได้ถึงกม15900เนี่ยครับที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินเนี่ยเขาก็กลับรถกลับรถแล้วก็วิ่งย้อนสอนกลับมาเลย
0: เขาสับสนเลยฮะหรือว่าเขายังไงเนี่ย
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่บอกว่าพอเข้าถึงแล้วก็คุยกันยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ครับคือเขาเป็นต้องกล่าวว่าเขาเป็นผู้หญิงสูงอายุครับคือก็ปีก็เยอะอยู่พอสมควรครับเกือบ80แล้วครับ
0: ครับคือเหมือนตั้งใจกลับรถเลยใช่ไหมแล้วก็ย้อนทาง
1: ผมว่าเขาน่าจะหลงครับน่าจะหลงคือแบบว่าน่าจะออกไม่ถูกแล้วก็เหมือนกับก็เลยกลับรถมาคิดว่าเป็นเลนสวนได้ประมาณนี้คร
0: ับ โอ้โหอย่างโชคดีนะที่ไม่ได้เกิดผลกระทบ
1: ใช่ครับใช่ใช่ครับก็ถือว่าย้อนมาไกลมากครับ
2: นำลงไปแล้วใช่ไหม
1: ย้อนมาเรียกหยุดรถไว้ได้ช่วงกม7เลยครับก็ย้อนมาประมาณ8กิโลครับ
2: โอ้แล้วขับเร็วไหมช่วงที่เขาย้อนเนี่ยเขาใช้ความเร็ว
1: มาเรื่อยๆครับเขาเลาะมาเรื่อยๆก็วิ่งมาเรื่อย
2: ๆครับ
1: ไม่ได้ใช้ความเร็วครับ
2: ก็มีหลายคนก็ตกใจอยู่เหมือนกันก็แจ้งเข้ามา
1: ใช่ครับ
2: อันตรายทีเดียวนะไอ้ตอนที่เขาย้อนนี่เขาย้อนแล้วเขาเลาะสั่งถ้าเป็นรถที่มาทางปกติก็คือเลนขวาใช่ไหมเขาเลาะ
1: วิ่งซ้ายเขาวิ่งซ้ายเรามา
0: วิ่งซ้ายของเรา
1: ใช่ใช่เขาวิ่งไหลทางซ้ายย้อนไหลทางซ้ายมาก็คือขวาจากทางที่ย้อนแต่ถ้าเขาขับเขาจะชิดขวาแต่ถ้าเราทางเราไปเนี่ยเราจะอยู่ซ้ายเขาใช่ครับก็คือถ้าไหลทางซ้ายนี่แหละครับ
0: นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะที่ไปสกัดกันทันนะครับเนี่ย
1: ครับก็ดำเนินการนำส่งสพ.ส่วนพริกไทยครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยครับ
0: ต้องมีความผิดอยู่แล้วแหละนะแบบนี้นะ
1: ใช่ครับครับก็ผิดกฎหมายฝ่าฝืนย้อนสอนทิศทางจราจรนะครับ
0: ครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าไม่คุ้นชินเส้นทางก็จอดก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรนะจอดหลายทางหรือโทรประสาน1543ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงครับคือในกรณีที่ขับเลยนะครับขับเลยทางลงไปแล้วและจะถอยย้อนกลับมาเพื่อจะมาลงเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดนะครับตามข้อกฎหมาย
0: ค
1: ือเราห้ามถอยหลังบนทางพิเศษนะครับห้ามเลยคือก็แนะนำว่าให้ไปลงทางลงด้านหน้าแทนครับถึงแม้ว่าจะเลยไปแล้วก็ตาม
0: ดีกว่าปลอดภัยกว่า
1: คนใหม่เป็นอย่างนั้นใช่ครับดีกว่าครับเพราะว่าบางคันไม่รู้หรอกว่าท่านถอยมาบางคันเขาขับมาก็ที่เกิดอุบัติเหตุกันเยอะแยะบนทางพิเศษก็คือก็เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุก็ชนเลยครับ
0: แล้วก็รถส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วด้วยนะ
1: ใช่ครับใช้ความเร็วมาพอคันนี้เปิดผ่ามาอยู่ไกลๆครับเขาก็คิดว่ารถคันนั้นน่าจอดอยู่กับที่หรือว่าจอดเสียหรือไม่เห็นนะแต่จริงๆแล้วคันนั้นเขาถอยมาอยู
0: ่นะแล้วยิ่งช่วงกลางคืนด้วยนะคุณพรวสินอันตรายมาก
1: ใช่ครับอันตรายมากครับใช่ครับคือแนะนำว่าคืออย่าง่ายดีกว่าครับคือไปลงข้างหน้าดีกว่าปลอดภัยกว่า
0: ใช่ใช่แล้วจะขึ้นมาใหม่แล้วก็ว่ากันไปวางแผนกันใหม่
1: ใช
0: ่นะ
1: ใช่ครับใช่หรือไม่ว่าถ้าไม่แน่ใจไงก็จอดหลายทางแล้วก
0: ็
1: เปิดพามาแล้วก็เปิดไฟเฉยแล้วก็ดูเช็ค GPS อีกทีก็ได้ครับอย่างนี้ดีกว่า
0: ครับแต่สำคัญคืออย่าลงจากรถนะตรงนี้
1: ใช่
0: ต้องอยู่ในรถแล้วก็ประสาน1543ก็ได้กด SOS ของ
1: ใช่ครับโทรมา
0: ทาง
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีช่วงนี้ครับทางลง เกษตรนวมินครับที่คุณพัฒน์ประชาสัมพันธ์อยู่เมื่อสักครู่ครับที่ว่ามีผลกระทบต่อพื้นล่างของเส้นเกษตรนวมินนะครับ
2: คร
1: ับ ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับมันอยู่ตรงช่วงทางลงของทางลงเกษตรนวมินขาเข้าพอดีครับ
2: มีผลกระทบขึ้นมาด้วยเน
1: า
2: ะ
1: คือก็ช่วงนั้นก็คือเจ้าหน้าที่เราก็ดำเนินการช่วยเหลืออยู่นะจุดเกิดเหตุแล้วครับตอนนี
2: ้ได้
1: ครับก็ประสานกับตำรวจพื้นที่ด้านล่างอยู่ครับตอนนี
2: ้อ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพรพสินครับ
1: ได้ครับคุณพัดครับ
2: ครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ากันนะขอบคุณมาก
1: ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวไปต่อกันทางคุณแป๊ะพระประแดงนะครับสวัสดีครับพี่แป๊ะ
3: สวัสดีครับคุณพัดสวัสดีท่านผู้ฟังชาวสระบุรีครับ
2: ไปเจอรถจอดเสียที่ไหนครับพี่แป
3: ๊
2: ะ
3: ทางด่วนขั้นหนึ่งจากท่าเรือมุ่งหน้าบดินแดงนะครับรถจอดเสียอยู่ตรงลาดบอนไก่ครับ
2: โอ้อยู่ช่องทางไหนครับ
3: อยู่ช่องทางซ้ายครับ
2: เป็นรถเก๋งใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็นรถเก๋งครับ
2: โอ้เขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้ไหมครับเนี่ย
3: เปิดอยู่ครับแต่คนขับไม่ลงมาคันนี้คนขับไม่ลงมาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ครับ
2: รถติดไหมครับ
3: โล่งครับ
2: โล่งเลยนะ
3: โล่งใช้การได้ดีครับแต่ช่วงนี้เริ่มมีละอองฝนแล้วนะครับ
2: โอ้เหรอเริ่มมาแล้วนะ
3: แต่ก่อนหน้านี้ตรงทางลงก็พื้นเปียกอยู่ครับก่อนรถตกไปแล้วครับรอบนึงอ่ะแต่หยุดไปแล้ว
2: ครับครับ
3: แต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีละอองใหม่ขึ้นมาแล้วครับ
2: อ้าวได้เลยเดินทางปลอดภัยนะครับพี่แป๊ะขอบคุณมากมาก
3: ครับผมขอฝากข้อมูลแค่นี้แหละครับ
2: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่ช่วยกันแจ้งนะครับแบบนี้อย่างดีมากๆเลยคุณฟังฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยอยากให้ถนนทุกเส้นทางนะครับเป็นถนนที่ปลอดภัยก็ต้องฝากทุกท่านนะครับขับขี่รถด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทเคารพกฎวินัยการจราจรคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์นั่นคือเงินกองทุนคืนให้ถ้าคุณขับรถดีเขาจะมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากคุณใช้สินไหมทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% รับส่วนลดนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยแล้วก็ถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุเราทำประกันประเภทหนึ่งกับโครงการนี้รถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาจะมีรถให้ยืมใช้ด้วยระหว่างซ่อมยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนสำหรับการผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้ทำประกันประเภทที่3ได้นะครับนะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดด้วยนะสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้เหมือนกับประเภทที่1นะครับก็สำหรับใครสนใจขับรถดีเข้าร่วมโครงการนี้มีเงินกองทุนคืนให้ต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับที่02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเริศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเริศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569 19เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเมทสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบทั่วโลกขณะที่นางมรตีนาริดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์โดยนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปภ.เตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดน่านวันพรุ่งนี้นะครับคุณยุวธิดาภูคำนวณมีอะไรกันครับ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทที่ประชุมครม.อนุมัติที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่136ล้านบาทในรอบแรกนี้ธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็นๆ
2: 22นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมัน ันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกา12นาทีนะครับสวัสดีทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับบอกว่าดอนเมืองสงประภานะถนนศรีสมานนี่ใช้การได้ครับอากาศร้อนอบอ้าวครับมีฝนครับผมเอาเหรอมาแล้วเหรอทางนั้นเห็นพิมพ์มาก่อนหน้านี้นะครับยินดีต้อนรับคุณอภิชาติด้วยนะครับทักทายมายำค่ำคืนนะเทพรักษ์คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้นะครับเมื่อช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิประมาณสัก30เท่าไหร่ดัชนีความร้อน31อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรื่องของฝนเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวขอดูเรื่องของเหตุการณ์นะครับเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี่ก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับมีเหตุรถเบนซ์นะครับเนี่ยครับขับย้อนสอนคุณผู้ฟังเข้ามาดูคลิปภาพนี้ได้นะฮะทาง YouTube JS100 Radio นะครับเป็นภาพกล้องหน้ารถนะครับของพลเมืองดีท่านหนึ่งโอ้โหนี่คือขับฝ่าฝูงรถนี่บอกว่าย้อนสอนมาหน้าดื้อเลยนะครับเนี่ยฮะโอ้รถเขาก็ติดกันอยู่นะในช่องทางหลักเนี่ยวิภาวดีนะครับบริเวณโรงเรียนหอวังนะครับในช่องทางหลักเนี่ยครับเป็นรถเก๋งเบนซ์นะฮะสีขาวมายังไงไม่ทราบครับเปิดไฟฉุกเฉินย้อนสอนครับคุณฟังล่าสุดเนี่ยทางสน.วิภาวดีรับทราบแล้วนะครับแล้วกำลังติดต่อกับเจ้าของรถคันดังกล่าวเนี่ยมีความผิดนะครับแบบนี้เนี่ยไม่รู้คิดยังไงจะไปไหนครับเนี่ยขอบคุณคลิปภาพนะครับจากจ่าอ้วนบริคำไซท้ายวิภาวดีนะครับก็งงเหมือนกันหลายๆคนที่ใช้ถนนวิภาวดีเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะฮะคือรถเนี่ยก็เต็มทุกช่องทางนะครับอยู่ดีๆนี่คันนี้ก็ฝ่านะย้อนคือย้อนสอนย้อนทางรถนะฮะฝ่ารถที่เขากำลังวิ่งในช่องทางปกติกันอยู่ก็งงไปตามๆกันเลยครับเอ้าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขากำลังติดต่อกับเจ้าของรถคันดังกล่าวนะครับเพราะว่าก็มีคลิปภาพของประชาชนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับทั้งตัวรถทะเบียนรถนะครับสีรถชัดเจนครับแม่มี2เหตุแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เพิ่มเติมกับทางคุณพรวสินเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรอันนั้นนี่ก็ไปย้อนสอนบนทางด่วนก็ไปสกัดจับกันได้นะครับก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะดีนะที่รถเขาติดชะลอตัวกันอยู่นะคุณผู้ฟังลองคิดภาพนะครับถ้าสมมติว่าการจราจรโล่งๆแล้วเกิดย้อนสอนมาเนี่ยแล้วถ้ารถฝั่งที่เขาวิ่งทางปกติที่ถูกต้องแล้วเขาใช้ความเร็วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหักหลบกันไม่ทันนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมากันเร็วเนี่ยอันตรายมากนะครับเอ้าก็ไม่ควรนะครับยังไงก็อย่าไปอะไรง่ายๆนะครับนะอะไรง่ายๆเนี่ยแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรนะครับมันอันตรายนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบกันว่าเอ๊ะมีอาการเมาหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรคือจะไปไหนนะครับมาย้อนสอนแบบนี้มันไม่ถูกต้องส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับด้านขาออกปากซอยประดิษฐ์มนุธรรม23ตอนนี้เนี่ยยังมีผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังทำให้ถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเลียบทางด่วนรามินทราจากลาดพร้าวมุ่งหน้าเกษตรโนมินรถยังติดนะครับยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับท้ายเนี่ยสะสมตั้งแต่เชิงทางขึ้นข้ามถนนลาดพร้าวนะครับของประดิษฐ์มนุธรรมด้านขาออกนะครับแล้วก็มีผลกระทบรถที่ลงจากทางพิเศษฉลองรัฐลงเกษตรโนมินเนี่ยนะครับก็มีสะสมด้านบนทางพิเศษอยู่เล็กน้อยด้วยนี่นะฮะก็ยังเรียกได้ว่ายังยาวอยู่นะครับท้ายแถวสำหรับขาออกของประดิษฐ์มนุธรรมส่วนลาดพร้าวมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดหนึ่งจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าซอยภาวนาด้านขาออกนะครับบริเวณปากซอยลาดพร้าว10 31
มีอุบัติเหตุนะครับเมื่อช่วง 20:22 นจักรยานยนต์เสียหลักล้มอยู่ในช่องทางด้านขวามีคนเจ็บ1รายนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วการจราจรช่วงที่เกิดเหตุเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็หลายๆเส้นทางก็คลี่คลายนะครับสำหรับการจราจรในช่วงนี้แต่ยังไงก็อาจจะมีอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุที่คุณผู้ฟังก็ยังคงช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันประสานงานเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137ดูรอบในเพชรบุรีนะครับโดยรอบแยกประตูน้ำแยกราชเทวียังมีปริมาณรถด้านขาออกนะครับจากแยกราชเทวีไปประตูน้ำนะครับมีสะสมช่วงซอยเพชรบุรี15นะครับท้ายแถวก็อยู่บริเวณแยกราชเทวีกระทบพญาไทนะครับที่มาจากทางแยกพญาไทมุ่งหน้าแยกราชเทวีก็มีสะสมนะครับก่อนถึงแยกแต่ถ้าเลยแยกราชเทวีนะครับมุ่งหน้าปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1จากแยกปทุมวันมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์เคลื่อนตัวตามกันได้บ้างแล้วนะครับส่วนกลับกันเนี่ยก็ถือว่าคล่องตัวเพลินจิตใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกมนตรีโดยรอบดีขึ้นเยอะเลยก็ใกล้จะหมดปัญหาแล้วนะครับพระราม4ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสาทรใต้หมดปัญหาเช่นกันจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแต่เท่าที่เห็นรัชดาพระราม9นะครับรัชดาในฝั่งขาเข้าโอ้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ด้านขาออกจะมีสะสมนิดนึงตรงช่วงที่จะผ่านตลาดนัดรถไฟตลาดจอร์จแฟร์นะครับมาทางเทียมร่มมิตรส่วนทางด้านของประชานุกูลวงสว่างหมดปัญหาแล้วนะครับราชวิภาเคลื่อนตัวได้ดีงามวงวานเข้าออกคล่องตัวรัตนาธิเบศไม่มีสะสมแจ้งวัฒนะหมดปัญหาก็เรียกว่าภาพรวมดีมากๆนะครับณเวลานี้ถ้าไม่นับรวมผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างเช่นที่เกษตรทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมนะครับหรือว่าเลียบทางด่วนรามินทราด้านขาออกบริเวณปากซอยประดิษฐ์มนุธรรม23นะครับที่จะมุ่งหน้าเกษตรนวมินยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะณจุดนี้ส่วนเรื่องของสภาพอากาศทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังรายงานว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งช่วงนี้ก็คาดว่าจะปกคลุมจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีตกอยู่เล็กน้อยนะครับมีตกอยู่เล็กน้อยแต่พื้นที่กรุงเทพหลัง 21:00 นมาเนี่ยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยที่เขตทวีวัฒนาครับบางแคตลิ่งชันบางพลัดนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนี่นะฮะก็ยังมีปริมาณฝนเข้ามาบ้างนะครับตกเล็กน้อยนะครับทวีวัฒนาบางแคตลิ่งชันและบางพลัดนะครับแต่ฝนกลุ่มใหญ่ก็ยังอยู่ด้านบนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางสระบุรีนะครับเนี่ยยังมีฝนกระจายอยู่นะครับทางด้านนี้แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับกรุงเทพนะครับฝนกลุ่มนี้เพราะว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกอยู่แนวด้านบนคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนเป็นฉบับที่2นะครับในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัก
มากบางแห่งนะครับหลังจากนั้นครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับในช่วง12และ13กันยายนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยนี่นะฮะก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับส่วนพยากรณ์อากาศรายภาคกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังให้เกณฑ์ของฝนไว้ร้อยละ60นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับวันนี้นะครับมีรายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 3:00 น.กระแสน้ำก็พัดเอาต้นไม้ดินโคลนลงมาปิดทับถนนทางหลวงหมายเลข1237ช่วงบ้านรักชาติบ้านเทิดชาตินะครับหรือบริเวณเนินสวรรค์ทำให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยต่อมานะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับการเคลียร์สิ่งกีดขวางออกจากถนนนะครับเนี่ยทั้งโคลนทั้งเนี่ยโคลนเนี่ยลงมาแบบเยอะมากนะครับมาปิดทับเส้นทางจนกระทั่งช่วงเวลา 8:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางได้บางส่วนทำให้รถขนาดใหญ่สามารถผ่านได้แต่ยังต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการเคลียร์ทั้งดินโคลแล้วก็ต้นไม้นะครับที่ทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวทางด้านของนางสาวดาราเอี่ยมส่งเสริมในอำเภอชาติตระการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพร้อมกับกำชับ
การดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบนเส้นทางอย่างเร่งด่วนด้วยเราจะเห็นเลยนะครับว่าก็จะมีเด็กนักเรียนที่ก็ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปโรงเรียนกันด้วยนะครับในช่วงเช้าก็เลยได้รับผลกระทบนะครับจนต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกาก็มีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอบต.บ่อภาคนะปลัดอำเภอตำบลบ่อภาคนะครับหมวดการทางชาติตระการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315เจ้าหน้าที่ทหารนะครับผู้นำท้องถิ่นและท้องและหน่วยงานจิตอาสานะที่มาร่วมกันช่วยกันแก้ไขสถานการณ์จนสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรผ่านได้1ช่องทางนะครับเมื่อช่วง10นาฬิกาแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนเนี่ยก็ยังเร่งเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติโดยเร็วเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนะครับที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำนะครับพร้อมกับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนี่ยก็เรียกได้ว่าถือว่าหนักเหมือนกันนะเส้นทางนี้นะครับที่พิษณุโลกส่วนล่าสุดนะคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยและยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยทางปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID นะครับ @1784ddpm หรือโทรที่สายด่วนนิรภัยนะครับของปภ .1784 ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนี่คือล่าสุดเลยนะครับเมื่อช่วง 21:05 นะครับที่มีการส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับก็ครอบคลุมตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วจังหวัดสุโขทัยนะครับส่วนสถานการณ์ที่เชียงรายนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าที่วิกฤตนะครับแม่น้ำสายหลังจากที่ฝนถล่มภาคเหนือของประเทศเมียนมาทำให้น้ำท่วมทะลักท่วมท่าขี้เหล็กเป็นวงกว้างนะครับทำให้ชาวบ้านแม่สายนี่ก็เรียกได้ว่าผวากันเลยนะครับแต่ล่าสุดแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำเริ่มลดลงจากสถานการณ์เมื่อช่วงเช้านะครับที่มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดถึง 88.6 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำพุ่งสูงไปแตะที่ 398.36 เมตรนะครับแล้วมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ 0.77 เมตรสร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบนะครับโดยทางด้านของคุณชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยทางด้านของนายติ้นเวตงผู้ว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนนะครับมีการประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งสถานการณ์แนวโน้มระดับน้ำเนี่ยบอกว่าเริ่มลดลงนะครับซึ่งก็อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีรายงานว่าท่วมทะลักเข้ามาพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายด้านพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่าน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยได้ทะลักเข้าท่วม
พื้นที่เป็นวงกว้างนะครับหลายจุดบอกมีน้ำสูงประมาณ50เซนประกอบกับพนังกั้นแม่น้ำสายได้พังลงทำให้มีการทะลักของมวลน้ำเข้ามาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้เปิดเผยนะครับวันนี้ลงพื้นที่ร่วมกับกอรมน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองผู้แทนจังหวัดท่าขี้เหล็กติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยแม่สายหลังจากที่ฝนตกหนักในช่วงเช้าจากทางเมืองศาสตร์และเมืองท่าขี้เหล็กส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายและสถานีวัดน้ำนะครับก็สูงขึ้นจนปริ่มตลิ่งซึ่งก็บอกว่ายังไม่เกินระดับวิกฤตนะฮะส่งผลให้การระบายน้ำนะฮะก็ได้ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกด้วยนะครับก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ได้ปัจจุบันก็ระดับน้ำลดลงไปแล้วทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัย3ระดับรวมถึงแผนในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งทรัพย์สินและยานพาหนะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นแผนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับก็มีทางอธิบดีกรมธนารักษ์ได้อนุมัติเห็นชอบใช้พื้นที่แล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนของการเพิ่มเติมระเบียบราชการในการเสนอไปยังสำนักงบนะครับให้ผ่านมติได้รับการอนุมัติงบประมาณก็จะถูกส่งไปให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือถอนสิ่งกีดขวางและการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชั่วคราวแบบกึ่งถาวรโดยเป้าหมายบอกว่าจะสร้างพนังกั้นน้ำถาวรให้เสร็จสิ้นหลังจากพ้นฤดูน้ำหลากเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในปีต่อๆไปด้วยนี่นะก็คือสถานการณ์ที่แม่สายนะครับส่วนทางสธนช.เองนะครับมีการสรุปภาพรวมของน้ำในประเทศนะครับในวันที่7กันยายนนะครับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศก็บอกว่ายังอยู่ที่ 68% นะครับพร้อมออกประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลังจากที่พบปริมาณฝนสะสมสูงสุดในหลายจังหวัดนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยที่จังหวัดพะเยามีปริมาณฝนสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับ114มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬปริมาณฝนรวมสูงสุด162มิลลิเมตรภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา71มิลลิเมตรภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่141มิลลิเมตรนะครับภาคใต้นี่จังหวัดนราธิวาสนะครับฝนสูงสุดอยู่ที่146มิลลิเมตรด้วยกันก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามกับสถานการณ์นะครับฝนที่ตกลงมาแนวโน้มคาดการณ์วันที่9ถึง10กันยายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 68% ของความจุเก็บกักโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การ 54%นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราไปเจาะดู4เขื่อนหลักของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของภาคกลางเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยเป็นปริมาณน้ำอยู่ที่ 74% เขื่อนภูมินะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเราไปเจาะดู4เขื่อนหลักของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของภาคกลางเขื่อน

0: ท่วมขังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายนนะครับก็จะมีหลายจังหวัดอย่างภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำพื้นที่เชิงเขาติดตามข่าวสารสภาพอากาศและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีครับคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งเหตุเมื่อช่วงเวลา 20:00 น.เป็นเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1รายนะครับเบื้องต้นนะเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับเหตุเกิดที่บริเวณวัดใหม่ไซงามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการในที่เกิดเหตุโดยบอกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งรายงานให้ทราบต่อไปนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของสภ.อุทัยนะครับเสียชีวิต1บาดเจ็บสาเหตุสาหัส1รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับคุณตู่ระยองรายงานเข้ามานะครับบอกว่าเลี่ยงเมืองชลบุรีขาเข้ากรุงเทพบนสะพานข้ามแยกบ้านบึงมีรถบรรทุกจอดเสียเปิดไฟกระพริบอยู่ครับเลนซ้ายฝากเพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะก็แจ้งเข้ามาทาง YouTube นะครับช่วงนี้ 21:39 น.กับ 39 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ

กลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรอีกสักหน่อยนะก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับเลียบทางด่วนรามินทรานะครับที่มีรถชนกันหลายคันนะตรงบริเวณช่วงปากซอยประดิษฐ์มนุธรรม23นะครับล่าสุดเดี๋ยวขอดูการจราจรนะบริเวณดังกล่าวจากทางด้านของลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านเกษตรนวมินทร์นะฮะดูตรงนี้นิดนึงนะล่าสุดนิดเน่อดีขึ้นแล้วนะครับไม่มีติดแล้วนะตรงนี้น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยไม่มีสะสมแล้วนะครับก็คล่องตัวทั้งสองด้านนะครับส่วนจุดอื่นที่อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนองนะตรงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับเนื่องจากมีการทำงานนะแล้วก็จุดอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆทยอยดูนะครับบริเวณทางด้านของเพชรบุรีนะครับในฝั่งขาเข้าจากแยกเพชรอุทัยมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณรถตกค้างอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้นะส่วนรอบในปทุมวันราชประสงค์นะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะใกล้จะหมดปัญหาแล้วเหมือนกันส่วนเพชรบุรีช่วงจากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะมีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงก่อนถึงซอยเพชรบุรี15การเบี่ยงแนวก่อสร้างเนาะราชปรบไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้ง2ด้านส่วนราชดำริจากแยกประตูน้ำมาทางราชประสงค์ยังมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับช่วงผ่านหน้าบิ๊กซีราชดำริมาทางราชประสงค์นะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังอาจจะเดินทางแล้วเห็นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้ส่วนกรณีของถนนสุดตัวที่ถนนสามเสนนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับยังมีการปิดเปี่ยงการจราจรด้านขาออก2ช่องจราจรนะครับแล้วก็ให้รถไปสวนทางในฝั่งขาเข้าแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้ก็พยายามเร่งมือในการทำงานเพื่อเร่งเปิดการจราจรให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าช่วงเช้าถ้ายังเปิดการจราจรไม่ได้อันนี้ก็จะมีผลกระทบด้วยเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตรงนี้ต่อไปคุณผู้ฟังกรณีของวิกฤตไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียสถานการณ์ไฟป่าที่เกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเขาบอกว่ายังคงวิกฤตนะครับแล้วก็มีลุกลามอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าหลายสัปดาห์แล้วนะครับผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญอากาศที่แห้งแล้งส่งผลให้กลุ่มหมอกควันหนาแน่นนะครับก็ถูกกระแสลมเนี่ยพัดกระจายข้ามพรมแดนปกคลุมในประเทศอาเซียนนะครับทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนรวมถึงภาคใต้ของไทยนะครับส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศระบบทางเดินหายใจความรุนแรงจากเขตการดังกล่าวในส่งผลให้ทางการมาเลเซียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนพร้อมสั่งปิดโรงเรียนในรัฐสลาวัตมากกว่า647แห่งในช่วงระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนะครับมีการปรับไปใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วยขณะที่บ้านเรานะครับพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับโดยมีหมอกควันลอยมาปกคลุมคาบแนวเทือกเขาสันกราคีรีและเขตเมืองเนี่ยจนเรียกได้ว่าท้องฟ้านี่ขมุกขมัวทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเริ่มสวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะแม้ว่าปัจจุบันค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาช่วยชะล้างแต่ทางการยังคงเตือนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงก็มีการขอความร่วมมือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจนะครับให้งดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาขยะวัสดุทางการเกษตรงดการเผาไปก่อนในที่โล่งเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ฝุ่นละอองซ้ำเติมพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับนี่นะฮะคือไปตรงจังหวัดยะลานี่เขาก็ติดกับทางด้านของมาเลเซียด้วยไงแล้วก็เป็น
พื้นที่ที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบแต่ว่าโชคดีนะครับที่ฝนตกลงมาแต่หลังจากนี้ถ้าฝนทิ้งช่วงเพราะว่าทางภาคใต้เองเนี่ยฝนก็ลดลงนะครับอาจจะต้องติดตามเฝ้าระวังกันต่อไปส่วนที่สิงคโปร์เนี่ยทางสภากาชาดสิงคโปร์ก็ยกระดับมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากหมอกควันนะครับโอ้ทางนั้นนี่เขามีการเตรียมแจกเครื่องฟอกอากาศชุดยางชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับสถานการณ์หมอกควันยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตานะครับหลังจากที่ค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษในอากาศเฉลี่ยนะพุ่งสูงขึ้นในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับใน3พื้นที่ของสิงคโปร์ด้วยแม้ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศจะกลับมาอยู่ในระดับปานกลางแต่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ยังคงออกคำแนะนำเรื่องของหมอกควันเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการทำกิจกรรมการเดินทางอย่างเหมาะสมด้วยด้านสภากาชาดสิงคโปร์แสดงความกังวลต่อสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นประกอบกับคุณภาพอากาศที่แย่ลงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วก็แน่นอนกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยมีการออกมาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่ด้วยนะครับเขามีการแจกเครื่องฟอกอากาศต่อยอดจากโครงการรับมืออากาศร้อนแล้วหมอกควันที่สภากาชาดสิงคโปร์เขาเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีอาสาสมัครลงพื้นที่ไปแจกชุดดูแลสุขภาพนะครับมีพัดลมแบบพกพาพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพคาดว่าในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า70ปีจำนวน200คนซึ่งพักอาศัยอยู่ตามลำพังในโครงการช่วยเหลือของสภากาชาดจะได้รับเครื่องฟอกอากาศและชุดช่วยเหลือสำหรับการรับมืออากาศร้อนและหมอกควันขณะเดียวกันสภากาชาดสิงคโปร์ก็จะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะครับเพื่อช่วยลดผลกระทบค่าใช้จ่ายจากการเปิดเครื่องฟอกอากาศด้วยนอกจากนี้ยังบอกว่ายังมีกลุ่มเปราะบางอีก500คนที่จะได้รับชุดดูแลสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวเครื่องดื่มเกลือแร่อาหารที่รับประทานอย่างเหมาะสมของใช้ด้านสุขอนามัยและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆด้วยนะครับก็มีการแจกจ่ายไปยังกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสวัสดิการที่เขาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนั่นเองสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับทางอินโดนีเซียยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับก็แม้รวมไปถึงผลกระทบทางภาคใต้ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันอยู่นะครับคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเทพรักษ์อุณหภูมิ27องศานะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนเข้ามานะทางด้านของสมุทรปราการแต่ว่าช่วง 21:30 น.เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ที่เขตจตุจักรห้วยขวางวังทองหลางลาดพร้าวบางกะปิบึงกลุ่มและดอนเมืองด้วยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับนะก็อัปเดตล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะสำหรับสถานการณ์ของฝนในค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไหม21:55 น.นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังก็ช่วยกันอัปเดตสถานการณ์การเดินทางกันได้นะครับจุดไหนที่พบเห็นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับมีผลกระทบการจราจรอย่างไรหรือไม่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะช่วยกันรายงานช่วยกันอัปเดตกันได้ในทุกช่องทางนะครับรวมไปถึงทาง X @jsroyradio นะครับหรือว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนใน ID Line ก็ได้นะครับ Line Official Accountพิมพ์ JS 100นะครับ @JS 100เข้ามารายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวโดยกำชับกปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อคืนผิวจราจรและวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเฉือนชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: งดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดทรุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการทรุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40 ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถการมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมจะยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
5: ข่าวกีฬานะครับนักตบหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะเกาหลีใต้สุดมันครับ3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่นัดเปิดสนามชนะทีมชาติกาตาร์3เซตรวดมี3แต้มวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยแมชนี้ทีมไทยนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยฮอซูบงดาวตบของทีมซึ่งเกมนี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยนำก่อน2เซตแรกด้วยสกอร์25-18และ25-16แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้แก้เกมได้ชนะใน2เซตหลัง25-20 25-22ทำให้เสมอกัน2-2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมหนุ่มไทยก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนไปฝ่ายเอาชนะไป15-12คะแนนทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดหนุ่มไทยมี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับชนิดไทเปในวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
8: พักเล่น LINE งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: 4:17 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของสภาพการจราจรที่เรียกได้ว่าตอนนี้หลายเส้นทางนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะทุกเส้นทางเลยนะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะยังมีบ้างนะครับช่วงพระราม1นะถนนพระราม1ปทุมวันเนี่ยนะฮะตรงผ่านศูนย์การค้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะเริ่มทยอยออกมาจากด้านนอกกันนะครับราชดำริฝั่งด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชประสงค์นะครับก็ดูมีปริมาณรถนะครับผ่านหน้าบิ๊กซีตรงเนี้ยนะฮะรถจะเยอะหน่อยบิ๊กซีราชดำริส่วนปทุมวันพระราม1มาทางด้านของราชประสงค์ช่วงผ่านหน้าห้างสยามพารากอนนะครับมาทางเซ็นทรัลเวิลด์รถจะหนาแน่นนะครับนะส่วนเส้นทางอื่นเนี่ยเท่าที่ดูภาพรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะเพราะอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีรับแจ้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราติดตามกันอยู่นั่นคือกรณีของเหตุเรื่องของถนนยุบตัวที่ถนนสามเสนเนี่ยนะครับคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งมือในการดำเนินการกันอยู่ด้วยนะครับนะก็ยังไงฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสามเสนช่วงผ่านหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเร่งมือเพื่อจะปรับผิวการจราจรให้คืนผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ก็อาจจะต้องเร่งทำงานกันทั้งคืนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็บอกว่าน่าจะคืนผิวได้ประมาณสักเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุที่มีเหตุอาวุธปืนนะครับและมีผู้เสียชีวิตกับผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกับทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูพระนครศรีอยุธยานะครับอุทัย30สวัสดีครับอุทัย30ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอันนี้เหตุที่เกิดขึ้นที่วัดไซงามเนาะอําเภออุทัยนะครับเกิดเหตุยังไงฮะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่วัดเค้ามีงานหรือเปล่าฮะที่วัดนี้เค้ามีงาน
1: ไม่มีงานครับรับน้องในทีมงานรับแจ้งจากประชาชนครับว่ามีเหตุยิงกันภายในวัดใหม่ไซงาม ครับผมทีนี้ทางคนเจ็บคือทางผู้หญิงเนี่ยเพิ่งจะเลิกงานนะครับแล้วก
2: ็
1: ทางแฟนคนเจ็บมารับแล้วก็ถูกผู้ต้องหาเนี่ยยิงภายในวัดนะครับคือทางผู้ชายเสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้ผู้หญิงคนเจ็บทีดีอาร์อยู่ที่รอพอไทยครับ
0: อาการสาหัสเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนผู้หญิงสาหัสครับ
0: ถูกยิงเข้าไปที่บริเวณไหนครับผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ถูกยิงที่บริเวณใบหน้าครับใบหน้าที่คอที่แขนครับเบื้องต้นน่าจะประมาณผู้หญิงโดนน่าจะประมาณ3นัด
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็แสดงว่าก่อเหตุทั้งยิงทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้คนร้ายนี่ยังจับกุมได้หรือยังครับ
1: ยังไม่ได้ครับผมตำรวจอยู่ระหว่างเก็บหลักฐานครับ
0: มีใครให้เหตุการณ์เพิ่มเติมไหมครับว่ามูลเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรฮะเนี่ย
1: ก็ไม่มั่นใจนะว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวลองคุยกับพี่ในทีมงานทีพอเขามาถึงก่อนผม
0: อ๋อครับครับ
1: โอเคสักครู่นะครับ
0: ครับครับ
1: พี่ดาขอข้อมูลเพิ่มเติมครับฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับจากจสร้อยนะครับตอนนี้ออกอากาศที่จสร้อยผมเล่นสายคุณอะไรอยู่ครับ
3: สุนทรบุญเลี้ยงครับ
0: คุณสุนทรคุณสุนทรเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
3: คือที่ผมมาถึงอ่ะเขาแจ้งมามีลูกข่ายมาถึงที่เหตุแล้วแล้วก็ผมก็ตามมาที่เหตุมาดูคือเบื้องต้นเลยผู้ชายเบื้องต้นอ่ะเสียชีวิตเลยคาที
0: ่
3: ที่คนที่นั่งคนขับนะส่วนผู้หญิงอ่ะตรงประตูฝั่งนั่งข้างยังไม่ได้ขึ้นประตูถูกยิงร่วงก่อนแล้วก็อาการสาหัสคือเลือดออกปากออกจมูกด้วยการเหมือนว่าสำลักเลือดนะครับ
0: คือผู้เสียชีวิตมาขับรถมาใช่ไหม
3: ใช่อย่างผมถามได้ครับว่าผู้ชีวิตอะคือมารับผู้หญิงคนนี
0: ้
3: แต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเพิ่งคบกันผู้ชายเขาคบผู้หญิงแล้วก็มีมารับแฟนแล้วฝนมันตกใช่ไหม
0: ครับ
3: พอมารับเสร็จปุ๊บก็จำไม่ทันที่รถอะลงรถบัสมาแล้วรถบัสจอดที่วัดอยู่แล้วยังไม่ทันที่ขึ้นรถเลยแล้วก็เดินใส่เลย
0: แล้วทางญาติเขาว่ายังไงคนก่อเหตุนี่เขารู้จักไหม
3: ผมพี่ผมถามเขาว่ายังไม่มีใครรู้แต่สันนิษฐานจากเบื้องต้นน่าจะเป็นแฟนผู้หญิงหรือเปล่านะเพราะเขาเพิ่งคบกันผู้หญิงอะแต่ถามผู้หญิงมีลูกไหมก็คือเขาบอกยังไม่ทราบข้อมูลเพราะคบกันไม่กี่วันมั้งแต่ผมคิดว่าทางฝ่ายชายของผู้หญิงที่เคยเป็นผมเมียเก่าอาจจะถึงห่วงแหละคงตามมาจากโรงงานมาแล้วถึงเวลาเข้าที่จอดแล้วใส่อะไรประมาณเนี้ย
0: ครับมีให้มีใครเห็นเหตุการณ์ไหมครับว่าคนร้ายนี่หลบหนีไปทางไหนอะ
3: มีคนขับรถบัสครับเขาเห็นว่าพอยิงเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ขับออกเลยกระบะรุ่นเดียวเนี่ยครับ
0: อ๋อคือคนร้ายนี่ขับรถกระบะมาใช่ไหม
3: ใช่ใช่บัสน่าจะมาสองคนผมว่านะขับคนนี้คนยิง
0: ครับ
3: ผมคิดว่าตามจากโรงงานบ้างดูนะพอผู้หญิงลงรถบัสจอดนอนที่นี่ที่วัดใหม่สวยงามนะครับจอดนอนที่นี่ส่วนผู้ชายก็คือมารับเพราะผมตกแรง
0: คือก่อเหตุภายในวัดเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับในภายในวัดเลย
0: โอ้โหก็เรียกได้ว่าจังหวะนั้นนี่มีประชาชนอยู่
3: ไม่มีใครใช่ไม่มีใครมาเลยเพราะว่าผมมันตกตกแรงคือแบบว่าเหมือนต่างคนต่างเข้าบ้านกันหมดอะ
0: ครับผม
3: แต่ทีนี้ว่ามันมีที่ว่ารถบัสอะเขาลงมาสวัสดีเสียงปังปังปังอะไรเงี้ยนะเขาลงมาดูเป็นรถคันนั้นก็ขับออกไปเลยแต่คงจะปิดเยอะพี
0: ่ครับ
3: แต่ตามไม่ยาก
0: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที
3: ่ตอนนี้พอถอกำลังสืบหลักฐานอยู่ครับ
0: ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
3: ยังคาอยู่ครับอยู่ที่เหตุสภาพเดิมครับ
0: อยู่นะยังอยู่ที่รถ
3: ใช่เบื้องต้นผู้ชายที่ตายคือโดนยิงขนกแก้มและทะลุออกใบหูใบหูขาด
0: ครับส่วนผู้หญิงนี่ก็
3: ผู้หญิงก็ที่มีที่ผมเช็ดดอกนะที่คอที่หนกแก้มที่แขนว่าผมไม่ถอดเสื้อเขาหรอกเพราะว่าเห็นกระจัดคือเห็นเลยที่ว่าคือแผลเห็นเลย
0: ครับนำส่งที่ไหนครับโรงพยาบาล
3: ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลอุทัยครับเบื้องต้นตอนนี้กู้ชีพระหว่างCPR อยู่
0: ผู้เสียชีวิตอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
3: อายุเหรอครับ
0: ครับ
3: อายุน่ะประมาณ44ครับ
0: แล้วตัวผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว
3: ไอ้บาดที่บาดเจ็บครับ44แต่ผู้ชาย
2: ประมาณ44
3: ผู้ชายน่าประมาณรุ่นเดียวกับผมคิดว่าประมาณใกล้เคียงกัน
0: ตอนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่เนาะในการติดตามเรื่องของคนร้ายเรื่องของเบาะแสเรื่องของมูลเหตุด้วยนะอะไรต่างๆ
3: ใช่ครับ
0: บริเวณตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างครับรอพอถอใช่ไหม
3: ตอนนี้พอถออยู่ระหว่างถ่ายรูปเก็บหลักฐานเอาปลอกเอาส่วนปืนที่เขายิงน้ำทุกทิ้งอยู
0: ่ครับ
3: แล้วก็การที่เหตุการณ์ทั้งหมดเลยตำรวจเยอะสายตรงนั้นสืบมาเยอะครับ
0: ครับผมแล้วส่วนหนึ่งก็น่าจะแบ่งกำลังไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่ด้วยนะ
3: น่าจะตามกล้องจอปิดครับเพราะกล้องจอปิดที่วัดจะมีเยอะมันเหมือนว่ากล้องมันกระจายเลยแถวนี้ถ้ามองคือหนีไม่พ้นนะครับผมมองก็ไม่รอด
0: นะครับ
3: เพราะสมัยนี้คือตายกล้องหมด
0: ครับตอนนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนี่น่าจะตามไปที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่บางส่วนนี่อยู่นี่บางส่วนไปโรงพยาบาล
0: ครับครับเดี๋ยวยกติดตามเพิ่มเติมกันขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกับจอสร้อยนะครับ
3: ครับผม
0: ขอบคุณทางอุทัย30ด้วยนะครับก่อนหน้านี
3: ้ครับผม
0: ครับผม
3: ผมอุทัย12ครับ
0: ขอบคุณอุทัย12ด้วยนะครับ
3: ครับผม
0: ได้ครับ
3: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากเลยครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณทั้งอุทัย12และอุทัย10นะครับอุทัย30มูลนิธิร่วมกตัญญูพระนครศรีอยุธยาด้วยโอ้นี่เป็นเหตุอุกอาจนะครับคุณผู้ฟังนะมาก่อเหตุที่วัดไซงามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือภายในวัดเลยนะครับเนี่ยใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เอาใจช่วยขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่เพิ่มเติมกันมานะครับคุณผู้ฟังส่วนกรณีถนนสุดตัวที่ถนนสามเสนล่าสุดมีเพิ่มเติมนะครับบอกว่าบริษัทผู้รับจ้างทำการบดอัดทรายนะครับเพื่อเตรียมการลงหินคลุกแล้วก็ดำเนินการเทปูนต่อไปนะครับนี่นะฮะก็เป็นภาพที่เขานำเอาตัวรถนะครับมาบดอัดทรายนะต้องบดให้แน่นแล้วก็ลงหินคลุกหลังจากนั้นก็เทปูนนะครับก็เป็นลำดับขั้นตอนนะฮะของการทำงานก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับคือกำหนดการเนี่ยบอกว่าพยายามจะให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเกินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะให้ปลอดภัยนะครับก็คือต้องดำเนินการให้เ เรียกได้ว่าถนนเนี่ยมีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงอย่างนั้นดีกว่านะครับจะได้มีผลกระทบหลังจากที่เปิดการจราจรไปแล้วด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่มาด้วยนะครับก็กำชับให้ดำเนินการด้วยความรัดกุมให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะเพื่อเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะที่จอสร้อยถ้ามีการดำเนินการแล้วเสร็จเปิดการจราจรก็เดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมมันต่อไปด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ของฝนณเวลานี้เองเนี่ยนะครับพื้นที่กรุงเทพก็มีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตคันนายาวมีนบุรีคลองสามวาและหนองจอกนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับรู้ฟังส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตคลองสามวามีนบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะ ก็ติดตามสถานการณ์ของฝนในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะครับมีการประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ให้วางแผนการใช้เส้นทางบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมืองเนื่องจากทางกองทัพอากาศโดยหน่วยบัญชาการอากาศโดยหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนะครับมีกำหนดการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดอนเมืองประจำปี2559นะครับในวันพรุ่งนี้8กันยายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับย้ำนะครับทางด้านของกองทัพอากาศโดยหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมีกำหนดการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดอนเมืองวันพรุ่งนี้นะครับ8นาฬิกาถึง24นาฬิกาจึงทำให้ข้าราชการและประชาชนไม่ได้รับการความสะดวกในการผ่านเข้าออกช่องทางของกองทัพอากาศจึงขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับอาจจะให้วางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับบริเวณกองทัพอากาศดอนเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปครับคุณแฟนครบรอบจอสอร้อย35ปีหลายคนก็ร่วมกันตอบคำถามมานะครับเพื่อลุ้นกับบัตรคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับซึ่งเป็นวงดุริยางเครื่องลมชั้นนำนะครับของประเทศญี่ปุ่นที่จะมาสร้างสีสันกับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจอสร้อยเราก็แจกบัตรกันไปนะครับในรอบวันศุกร์ที่11กันยายนและวันเสาร์ที่12กันยายนหลายท่านก็ตอบถูกกันเยอะเลยนะครับจอสร้อยเราครบรอบ35ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยในเพจ Facebook JS100 Radio นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังลุ้นกับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราซึ่งวงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นวงระดับนานาชาตินะครับที่มีการแสดงมาอย่างยาวนานนะครับกว่า65ปีทีเดียวเราแจกบัตรรางวัลละ2ใบนะครับมูลค่าใบละ 4,500 บาทชวนคนรู้ใจไปฟังเสียงเพลงเพราะๆด้วยกันได้เลยนะครับเป็นรอบการแสดงในวันเสาร์ที่12กันยายนเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานะครับที่มหิดลสิทธาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ร่วมสนุกกันได้นะครับพรุ่งนี้8กันยายนคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radioเราปักหมุดไว้แล้วนะครับด้านบน35ปีจอสร้อยกับเรื่องราวของเสียงตลอด35ปีที่ผ่านมาเสียงของจอสร้อยอยู่คู่กับผู้ฟังทุกการเดินทางเสียงการรายงานการจราจรเสียงการแจ้งข่าวสารเสียงดีเจและเสียงจากผู้ฟังที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลกันมาตลอด35ปีแต่ถ้าวันนี้ให้คุณลองเปลี่ยนเสียงของจอสร้อยให้กลายเป็นเสียงดนตรีให้คุณเลือกเครื่องดนตรีให้คุณเลือกเครื่องดนตรี1ชิ้นมาแทนเสียงของจอสร้อย คุณผู้ฟังจะเลือกเครื่องดนตรีอะไรเพราะอะไรนะครับจะเป็นทำเป็ดที่ส่งเสียงชัดเจนแซกโซโฟนที่มีเอกลักษณ์หรือว่ากลองที่คอยส่งสัญญาณและจังหวะหรืออาจจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือจอสอร้อยคุณฟังเข้าไปคอมเมนต์คำตอบพร้อมกับเหตุผลใต้โพสต์ดังกล่าวนะครับแล้วมาลุ้นร่วมลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออร์เคสตราในวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับรอบ15นาฬิกานะซึ่งต้องบอกว่าวงนี้นะครับเป็นวงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะเหมาะกับใครบ้างในการเข้าไปชมทุกคนครับที่มีใจรักในเสียงดนตรีนักเรียนวงดุริยางคุณครูนักดนตรีนะครับก็จะได้รับความรู้จากการแสดงของวงระดับตำนานวงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปร่วมแสดงคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับที่ Facebook JS Roy Radio เราแจก25รางวัลนะครับรางวัลละ2ใบมูลค่าบัตรไปหนึ่งก็ 4,500 บาทเพราะฉะนั้น1รางวัลเนี่ยมูลค่าถึง 9,000 บาทเลยนะครับ1รางวัลพาคนที่คุณรักไปก็ได้นะครับคนที่รู้ใจพาไปได้เลยนะครับร่วมสนุกในวันพรุ่งนี้วันเดียวนะ8กันยายนแล้วเดี๋ยวติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่9กันยายนประกาศผ่านทาง Facebook JS100 Radio นะครับจอสร้อยจะสุ่มผู้โชคดีจำนวน25รางวัลแล้วจะจัดส่งเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-ticketให้แก่ผู้ที่รับรางวัลโดยตรงนะครับก็สามารถนำไฟล์ตั๋วหรือ QR code ไปแสดงหน้างานเพื่อเข้าชมการแสดงได้ทันทีด้วยโดยไม่ต้องแลกบัตรแข็งเพิ่มเติมนะครับใครที่ตอนนี้ฟังจอสร้อยอยู่เข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะครับคุณผู้ฟังดูด้านบนสุดเลยนะครับเราปักหมุดไว้แล้วกับโพสต์นี้ก็เข้าไปร่วมคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับเนี่ยมีหลายๆท่านตอนนี้ก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันนะครับบางท่านบอกว่าชอบแซกโซโฟนเพราะว่าน้ำเสียงอบอุ่นและมีเอกลักษณ์บอกว่าไม่ใช่แค่เสียงสปอตวิทยุแต่เหมือนเพื่อนร่วมนะเพื่อนแท้ร่วมทางอยู่เคียงข้างกันโอ้โหตลอด25ปีนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นทูบ้าเนี่ยเป็นเครื่องเล่นวงที่เล่นได้ครบทุกบทบาทนะไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองหรือจังหวะเนี่ยนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกทรัมเป็ตก็บอกว่าเพราะว่าเป็ดนะครับทรัมเป็ตเนี่ยไปได้ทั้งวงใหญ่วงเล็กนะครับหรือแม้แต่แค่เสียงร้องสลับกันก็ยังเล่าเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนเปรียบเสมือนจอสร้อยที่ไม่ต้องดังตลอดเวลาแต่พอได้ยินเสียงขึ้นมาก็รู้เลยทันทีว่าควรฟังชัดเจนและต้องการข้อมูลโอ้โหเตือนเราเวลาต้องระวังนี่นะครับแต่ละท่านนี่สุดยอดเลยนะฮะก็เปรียบได้ว่าช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเลยเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดี25ท่านจากคอมเมนต์ที่คุณผู้ฟังช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาย้ำนะครับเข้าไปที่ Facebook JS100 นะครับเข้าไปที่โพสต์นี้เราปักหมุดไว้ด้านบนก็เป็นโพสต์หมุดที่ปักโพสต์แรกเลยนะครับตรงนี้ด้านบนสุดเลยนะครับที่เป็นโพสต์แนะนำคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ก็จะมีภาพเนี้ยฮะใครเข้ามาทาง YouTube Live ก็จะเห็นภาพของวงโตเกียวโคเซวินออร์เคสตราอยู่ในโพสต์นี้เลยนะครับก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับร่วมสนุกกันในวันพรุ่งนี้นะย้ำนะเดี๋ยวให้เลยเที่ยงคืนไปก่อนนะครับเลยเที่ยงคืนไปก่อนนะก็เป็นการกิจกรรมครบรอบ35ปีของจอสร้อยนะครับการมอบในวันพรุ่งนี้นะย้ำนะเดี๋ยวให้เลยเที่ยงคืนไปก่อนนะครับเลยเที่ยงคืนไปก่อนนะก็เป็นการกิจกรรมครบรอบ35ปีของ

0: ครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็ยังเพิ่มเติมมาอ๋อวันนี้บอกว่าผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายไทยเนาะเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตรู้สึกว่าตอนนี้นำจ่าฝูงอยู่ศึกชิงแชมป์เอเชียก็เรียกได้ว่าผลงานดีมากนะครับทีมไทยนี่เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับเห็นบอกโปรแกรมถัดไปก็จะเจอกับไชนีสไทเปในวันพุธนะครับ11:30 น.ก็เดี๋ยวลุ้นให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณคุณระพีด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับเมื่อช่วง 19:25 นะครับมีประชาชนแจ้งว่าได้กลิ่นน้ำมันในท่อระบายน้ำนะครับใกล้กับถนนเชื้อเพลิงซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าชัดชาตินะครับและทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบค่าน้ำมันนะครับบริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากที่มีประชาชนแจ้งเข้ามาว่าได้กลิ่นน้ำมันนะฮะโดยหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่ามีค่าน้ำมันสูงพบว่ามีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างไรก็ตามนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวกับ Data Center นะฮะเพราะว่าไม่ได้มีนะไม่มีโดยระแวกนี้เนี่ยมีทางรถไฟและคลังน้ำมันนะครับทางนี้ครับทางผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ได้ย้ำกับประชาชนว่าจุดอย่าจุดไฟจุดบุหรี่ในบริเวณนี้เด็ดขาดนะครับนี่นะฮะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับสำหรับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางกรมควบคุมมลพิษด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแหมวันนี้งานเยอะนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปที่สามเสนนี่ตอนนี้ก็มาที่ถนนเชื้อเพลิงด้วยนะครับนี่นะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังทางกองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินนะครับในวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะมีราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือมีที่อาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับที่นี่ประชาชนแต่ละคนที่มีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0982790903และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0982790914ย้ำเบอร์นะครับ2หมายเลขในการจองบัตรทางโทรศัพท์นะครับ0982790903และ0982790914จองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายนถึง16กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะครับสามารถรับบัตรด้วยตัวเองที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับเลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ครับนะก็อย่าลืมไปจองได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง16กันยายนนะครับคุณฟังลองโทรไปก่อนได้นะย้ำเบอร์นะครับ0982790903และ0982790914ครับมาอีกเรื่องนึงคุณฟังครับทางด้านของศาลฎีกามีการพิพากษายืนประหารชีวิตนะมีการพิพากษายืนประหารชีวิตแก๊งค้ายาเสพติด5รายคดียาบ้า5ล้านเม็ดยึดทรัพย์100ล้านบาทนะครับศาลอาญารัชดานะครับพิพากษาศาลฎีกาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่1ถึง5นะครับประกอบไปด้วยนางสาวปิยชัดนายกฤติพงศ์นายอัมพรนายสมบูรณ์นายกรกฎข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคดีนี้ครับต
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าจับกลุ่มการเงินเครือข่ายยาเสพติดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวนะครับเมื่อปี2562พร้อมกับยึดทรัพย์สินหลายรายการได้แก่บ้านพร้อมที่ดิน4หลังคอนโดมิเนียม2หลังรถยนต์หรู3คันโตโยต้าอัลพาร์ดปอร์เช่และพานาเมราเบนซ์220Dจักรยานยนต์ฮาร์เรย์4คันรถฮอนด้า NSXและทรัพย์สินอื่นๆนะครับกว่า5ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ100ล้านบาทโดยจำเลยทั้ง5คนให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลย1ถึง5กระทำความผิดตามฟ้องลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง5ต่อมาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนต่อมาจำเลยที่2ถึง4ฎีกาศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้ง5คนมีกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครับนี่นะฮะก็เรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลยนะครับมีแต่โทษและผลเสียต่อผู้กระทำครับคุณพันธ์แจ้งข้อมูลมานะครับบอกว่าเพชรเกษมมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพชรเกษมช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าหนองแขมระหว่างปากซอยเพชรเกษม108ถึง106มีการทำงานนะครับรถวิ่งได้เฉพาะช่องทางขวาแต่รถไม่ติดนะเพิ่มเติมมาให้ล่าสุดเลยขอบคุณทางคุณพันธ์ด้วยนะครับการจราจรก็ไม่ได้มีผลกระทบนะเวลานี้นะหลายเส้นทางก็เรียกได้ว่าหมดปัญหารอบในเองผ่านหน้าห้างเองก็คลี่คลายแล้วนะครับคุณผู้ฟังจะมีการทำงานนะครับบริเวณถนนพระราม9ด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงตั้งแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นบริเวณช่วงแยก92นะครับต่อเนื่องมาทางแยกรามนะวันนี้น่าจะเป็นอีกวันนึงนะครับที่สะพานข้ามแยกรามด้านขาออกสะพานข้ามแยกรามาสูรเนี่ยนะฮะมีการปิดการจราจรด้วยนะครับตอนนี้ก็มีผลกระทบนะครับพระราม9ด้านขาออกท้ายสะสมอยู่บริเวณก่อนถึงอาคาร KPN ส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าก็มีสะสมช่วงก่อนถึงแยกรามนะครับนะมีการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนจุดอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาผลกระทบหนักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานนั่นแหละแต่ว่ารถก็ไม่ได้ติดขัดนะครับก็เป็นภาพรวมในช่วงนี้การจราจรคล่องตัวเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่ก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการบุกโกดังที่บางพลีมีการยึดของเล่นสกุตชี่ที่เรียกได้ว่าไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโดยทางด้านของศุลกากรนะครับโดยทางอธิบดีกรมศุลกากรได้เปิดเผยนะครับทางกรมเองเนี่ยก็เข้มงวดในการปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดในกองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศและไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นของละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับอีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมดจำนวน 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทและประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้กว่า7ล้านบาทนะครับโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานรับซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่ง
มีความผิดนะครับนะเพราะว่าเป็นของที่ไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนะครับในการลักลอบตีภาษีว่าง่ายๆก็เรียกได้ว่าไปจับกลุ่มกันเดี๋ยวนี้นี่คือคนนิยมกันมากๆนะครับสกุชชี่เนี่ยแล้วก็เราที่เราติดตามเรื่องของพิษภัยของสกุชชี่นะครับบางทีเด็กๆเนี่ยก็เอาไปเข้าปากบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีไปจับไปเล่นแล้วมือก็อาจจะไปนะครับจับมือจับปากอะไรแบบนี้นะครับสารคัดหลั่งต่างๆสีหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับยิ่งถ้าเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับการรับรองจากมอกเนี่ยตรงนี้อันตรายนะครับของเล่นต่างๆนี่แบบจำนวนมากทีเดียวนะครับก็เป็นการไปบุคคลนะครับตรวจสอบโรงงานดังกล่าวก็เรียกได้ว่าเวลาจะซื้อของเล่นอะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะการซื้อในแหล่งที่อาจจะไม่ได้รับมาตรฐานแหล่งที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับของราคาถูกบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพนะครับเรื่องของการตรวจสอบอะไรต่างๆไม่ได้ผ่านมาตรฐานที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ22:54 นนะเดี๋ยวเราดูเรื่องของข้อมูลนิดนึงนะฮะฝนก็ยังมีตกอยู่บ้างนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอาจจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยยังมีกลุ่มฝนอยู่ด้านบนนะที่เราดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าลดระดับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเกือบที่จะสลายตัวแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะพื้นที่กรุงเทพนะเวลานี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่าทางฝั่งแถบหนองจอกอะไรแบบเนี้ยอาจจะหยุดไปหรือยังหนองจอกคลองสำวามินบุรีคันยาวตรงเนี้ยนะฮะแนวโน้มก็น่าจะลดลงได้นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณพันธ์นะครับบอกว่าซอยเพชรเกษม69หน้าปั๊มพีทีมีจักรยานยนต์2คันชนกันอยู่ช่องทางซ้ายมีคนเจ็บมีกู้ภัยมาแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันก็ยังคล่องตัวนะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่28ที่แจ้งเข้ามาที่จส.100ขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 23:12 นะครับมาติดตามจสร้อยกันต่อในช่วงค่ำคืนของวันจันทร์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเข้ามานะครับเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับบริเวณถนนพระราม9นะครับสะพานข้ามแยกรามนะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณสะพานข้ามแยกรามคำแหงมีการทำงานเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรให้รถเบี่ยงใช้พื้นราบนะครับการจราจรติดขัดก็เรียกได้ว่าทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับบริเวณช่วงข้ามแยกรามขาออกเนี่ยมีผลกระทบมาเลยอาคาร KPN มานะครับแต่ว่าคู่ขนานที่ลงจากจตุรทิศเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางแยก92ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเบี่ยงออกมาทางถนนพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยก92นะต่อเนื่องไปทางแยกรามติดขัดยาวเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเองก็มีผลกระทบนะครับพื้นราบรอสัญญาณไฟที่แยกรามนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของถนนเพชรพระรามนะครับรามาศูนย์ตรงเนี้ยนะมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันทั้ง2ด้านเลยนะครับยกระดับพระราม9เข้าออกวันนี้ใช้การได้นะครับไม่มีปัญหานะน่าจะไม่ได้มีการลงพื้นที่ทำงานนะครับบริเวณยกระดับพระราม9ส่วนอีกช่วงนึงคือถนนพระราม4ด้านขาฝั่งขาออกนะครับพระราม4ฝั่งขาออกช่วงผ่านซอยอรรถกวีมาทางแยกเกษมราษฎร์เนี่ยนะมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานด้วยนะครับเนี่ยก็มีรถติดขัดสะสมอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหาสุขุมวิทวันนี้ใช้การได้นะครับช่วงแยกลาซานแบริ่งนี้น่าจะไม่ได้มีการทำงานนะเพราะว่าไม่มีปัญหารถติดนะล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวติดตามการทำงานบริเวณถนนสามเสนบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดที่มีถนนยุบตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งทำงานในการบดอัดทรายเพื่อเตรียมลงหินคลุกแล้วลำดับต่อไปก็จะมีการเทปูนนะครับนะที่เราอัปเดตกันล่าสุดนะเมื่อช่วงก่อน3 ทุ่มนะครับก็ยังคงต้องติดตามการทำงานนะครับผมก็จะให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะครับคืนวันนี้เพื่อจะได้เปิดการจราจรใช้การได้นะครับในช่วงเช้านะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อไปดูเรื่องของฝนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่น่าจะมีฝนแล้วนะครับอาจจะมีตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับบางพื้นที่แถวๆหนองแขมบางแคอย่างเนี้ยนะตกเล็กน้อยแล้วก็ด้านบนที่มีตกทางพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เคลื่อนไปทางทางสระบุรีนะครับแต่ก็ดูแนวโน้มน่าจะลดลงได้นะครับแต่ว่าใครเดินทางกันอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอันนี้ย้ำบ่อยๆคุณผู้ฟังมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับมีรายงานสำนักข่าวต่างประเทศจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประณามการที่สหรัฐติดตั้งระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ในนอร์เวย์โดยระบุว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมนะครับต่อความพยายามฟื้นการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสหรัฐเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์โดยทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุในแถลงการนะครับว่าระบบขีปนาวุธดังกล่าวใช้แท่นยิง MK41 ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธได้หลายประเภทรวมถึงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียนะครับเนื่องจากขีปนาวุธที่ยิงจากระบบดังกล่าวเนี่ยสามารถโจมตีพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝั่งของรัสเซียฝั่งยุโรปรวมถึงกรุงมอสโกด้วยนะครับในส่วนของนอกจากนี้เองเนี่ยการนำขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากภาคพื้นดินของสหรัฐเข้ามาประจำการในยุโรปถือเป็นการทำลายเงื่อนไขสำหรับการเจรจาเชิงสร้างสรรค์กับสหรัฐในประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยพร้อมกันนี้ทางรัสเซียยืนยันนะครับว่าจะจับตาพื้นที่ติดตั้งระบบขีปนาวุธรวมถึงศูนย์บัญชาการและควบคุมอย่างใกล้ชิด และสถานที่เหล่านี้บอกว่าจะกลายเป็นเป้าหมายหากเกิดความขัดแย้งทางทหารด้วยทางนี้บอกว่าสื่อหลายแห่งของสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐส่งมอบระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ให้แก่นอร์เวย์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังระบุในแถลงการด้วยนะครับว่าการเจรจาด้านเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลมอสโกกับรัฐบาลวอชิงตันถูกลดระดับลงในสมัยรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนและมองว่าแผนของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันที่จะผลักดันการเจรจาผู้อุปาคีโดยมีจีนเข้ามาร่วมเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของอิสราเอลมีการโจมตีหมู่บ้านในเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12ศพโดยทางกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระลอกใหม่นะครับในวันจันทร์ที่7กันยายนตามเวลาท้องถิ่นโดยกระสุนตกใส่หมู่บ้านคาฟารุมมานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12ศพท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่เรียกว่าสุ่มเสี่ยงทำให้ข้อตกลงหยุดยิงล่มสลายการโจมตีระลอกแรกทำลายอาคารที่พักอาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต12ศพรวมเด็ก2รายและผู้หญิงอีก4รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8คนส่วนการโจมตีระลอก2โดยยานพาหนะของทีมกู้ชีพส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเสียชีวิต1ศพบาดเจ็บอีก2นายโดยทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF อ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อตอบโต้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่ส่งโดรนโจมตีทหารอิสราเอลโดยมุ่งเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้กับสมาชิกของพวกเขาที่กำลังขนส่งอาวุธพร้อมระบุว่ากำลังตรวจสอบรายงานเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือนโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการโจมตีดังกล่าวโดยเตือนว่าการยกระดับความรุนแรงกำลังทำให้ข้อตกลงหยุดจริงเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายและเรียกร้องให้ประชาคมโลกกดดันอิสราเอลให้หยุดการโจมตีดังกล่าวส่วนกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนประณามว่าการสังหารเด็กและบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงครับส่วนทางด้านของผู้นำอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกคำสั่งให้รื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานของชาวยิวที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตเวสต์แบงค์ท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐที่เรียกร้องให้อิสราเอลปราบปรามเหตุความรุนแรงและการโจมตีปาเลสไตน์โดยกลุ่มชาวยิวสุดโต่งโดยทางด้านของเบซาเรลสมูริชรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลได้เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมีคำสั่งให้รื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองซึ่งถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของอิสราเอลโดยทางรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลระบุนะครับว่าตัวเขาเท่าที่ทราบก็คือทางผู้นำของอิสราเอลได้สั่งให้อพยพหรือว่ารื้อถอนจุดที่ตั้งถิ่นฐานบางแห่งโดยระบุว่าตัวเขาเองไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าวแหล่งข่าว2รายนะที่ทราบเรื่องได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวครอบคลุมจุดตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเข้าไปสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลโดยทั่วไปจุดที่ตั้งถิ่นฐานลักษณะนี้ประกอบไปด้วยบ้านสำเร็จรูปหรือรถบ้านเพียงไม่กี่หลังและมีผู้อาศัยจำนวนไม่มากขณะที่รัฐบาลอิสราเอลเคยรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานบางแห่งและในบางกรณีก็รับรองสถานะอย่างเป็นทางการทำให้สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลได้สื่ออิสราเอลหลายแห่งรายงานนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากสหรัฐโดยมีเป้าหมายไปยังจุดตั้งถิ่นฐานราวๆ100แห่งทั่วเขตเวสต์แบงค์อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าปฏิบัติการรื้อถอนจ จะเริ่มต้นเมื่อใดโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังอิสราเอลได้กล่าวนะครับว่าคำสั่งของเนทันยาฮูเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เรียกว่าเขต A และเขต B ของเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปาเลสไตน์เป็นหลักตามข้อตกลงออสโลช่วงทศวรรษปี1990เวสต์แบงค์ถูกแบ่งออกเป็น3เขตได้แก่ A B และ C โดยพื้นที่ C อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลเป็นหลักแม้ว่ารัฐมนตรีคลังอิสราเอลจะคัดค้านคำสั่งรื้อถอนแต่เขาก็กล่าวว่ารัฐบาลอิสราเอลมีความคืบหน้าในการดำเนินการขยายการตั้งถิ่นฐานในเขต C โดยก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าได้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่านการสร้างการรับรองหมู่บ้านฟาร์มถนนและบ้านหลายพันหลังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยโดยมีข้อมูลจากกลุ่ม Peace Now ซึ่งเป็นองค์กรอิสราเอลที่ต่อต้านการขยายถิ่นฐานระบุว่าปัจจุบันจุดตั้งถิ่นฐานที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ340แห่งในเขตเวสต์แบงค์นอกเหนือจากนิคมที่รัฐบาลอิสราเอลรับรองอย่างเป็นทางการอีก146แห่งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสหประชาชาติและรัฐบาลส่วนใหญ่ทั่วโลกถือว่านิคมอิสราเอลทั้งหมดในเวสต์แบงค์เป็นสิ่งผิดกฎหมายและถือว่าเวสต์แบงค์เป็นดินแดนที่ถูกอิสราเอลยึดครองทางทหารมาตั้งแต่ปี1967ขณะที่อิสราเอลโต้แย้งว่าดินแดนดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทไม่ใช่ดินแดนที่ถูกยึดครองโดยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในเขตเวสต์แบงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามฉนวนกาซาปะทุขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ปัจจุบันมีชาวอิสราเอลมากกว่า 500,000 คนอาศัยอยู่ในนิคมต่างๆทั่วเวสต์แบงค์ท่ามกลางประชากรชาวปาเลสไตน์ราวๆ3ล้านคนซึ่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลได้เดินทางเยือนพื้นที่เวสต์แบงค์เพื่อแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ถือสัญชาติสหรัฐซึ่งตกเป็นเหยื่อการโจมตีของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลโดยนายฮักคาบีได้กล่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าอาชญากรรมก็คืออาชญากรรมการก่อการร้ายก็คือการก่อการร้ายพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุคาดหวังจะต้องเผชิญผลลัพธ์หรือบทลงโทษที่รุนแรงโดยไม่ได้ระบุชื่ออิสราเอลโดยตรงขณะเดียวกันศาลสูงสุดของอิสราเอลมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าหน่วยงานด้านกลาโหมของอิสราเอลต้องดำเนินการเพื่อให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์3ครอบครัวสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหลังถูกผู้ต้านถิ่นฐานขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปยังจุดทางด้านตะวันตกของเวสต์แบงค์รัฐบาลอิสราเอลประณามความรุนแรงของผู้ต้านถิ่นฐานในจุดดังกล่าวแต่กลุ่มมนุษยชนและชาวปาเลสไตน์ได้กล่าวหาว่าผู้ก่อเหตุจำนวนมากไม่ถูกจับกลุ่มและยิ่งมีจำนวนน้อยลงที่ถูกดำเนินคดีขณะที่สหรัฐก็ย้ำว่าการจัดการกับผู้ตั้งถิ่นฐานที่ก่อเหตุความรุนแรงเป็นผลประโยชน์ของอิสราเอลเองท่ามกลางแรงกดดันจากพันธมิตรสำคัญที่เพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูด้วยซึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของอิหร่านก็มีการเตือนเกาหลีใต้ในเรื่องของการส่งทหารไปที่ช่องแคบฮอร์มุซโดยทางด้านของนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวเตือนเกาหลีใต้บอกว่าอย่าส่งทหารไปที่ช่องแคบฮอร์มุซหรือการเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวนายบาเกอีได้ออกคำเตือนดังกล่าวผ่านข้อความบนโพสต์ทาง X หลังจากที่เกาหลีใต้ระบุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการทางทหารเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทางนายบาเกอีกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับเกาหลีใต้ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า64ปีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันโดยอิหร่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเกาหลีใต้ซึ่งนายบาเกอีก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ประชาชนชาวอิหร่านกำลังปกป้องตนเองจากการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวอิหร่านกำลังตอบโต้ต่ออาชญากรรมสงครามของอเมริกาที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กประเทศใดก็ตามที่คง กำลังทหารหรือเข้าร่วมปฏิบัติการในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซจะถูกมองว่าให้การสนับสนุนโดยตรงต่อผู้รุกรานและเรื่องนี้ก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายต่อประเทศเหล่านั้นนายบากีอียังได้กล่าวในคำว่าช่องแคบฮอร์มุซเคยเปิดกว้างอย่างมากจนกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านและเขายังเพิ่มเติมนะครับว่าสหรัฐได้ก่อสงครามที่ผิดกฎหมายและป่าเถื่อนต่อภูมิภาคและทำให้การเดินเรือเชิงพาณิชย์ตามปกติได้หยุดชะงักลงโดยเรือบรรทุกน้ำมันต้องหยุดการเดินทางการค้าได้รับผลกระทบและราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีข่าวว่าชาวอเมริกันตอนนี้เริ่มมีผลกระทบนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์จากพิษสงครามดังกล่าวโดยสมาคมยานยนต์อเมริกันเปิดเผยนะครับว่าราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี้ขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้สร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวอาหรับและส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโดยระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการใช้ขนส่งสินค้าพุ่งไปแตะระดับ 5.9015 ดอลลาร์ต่อแกลลอนพุ่งขึ้น30เซนต์จากราคาเฉลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่เมื่อ1ปีก่อนราคาดีเซลเฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 3.71 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเท่านั้นโดยบอกว่าการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ6เดือนก่อนกำลังสร้างแรงกดดันต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะจัดการกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่สงครามกับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวขึ้นในวงกว้างราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังสร้างภาระแก่เกษตรกรผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งอาจจำเป็นจะต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคขณะเดียวกันราคาน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันนี้ซึ่งเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนเรียกได้ว่าทำให้เกิดผลกระทบด้านการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ในช่วงวันหยุดเนื่องในวันแรงงานด้วยโดยราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3.20 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อ1ปีก่อนนะครับนอกจากนี้ในรัฐทางด้านตะวันตกของสหรัฐราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกโดยน้ำมันเบนซินมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.86 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในรัฐแคลิฟอร์เนียและ 4.54 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในรัฐแอริโซนาด้วยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สหรัฐก็เป็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเองด้วยนะครับคุณเบนนฤทธิ์นะฮะรายงานจากทางสุขุมวิทนะครับคุณเบนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝนตกแล้วเหรอคุณเบน
1: นี่ต้องจอดคุยกับคุณเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถจะขับไปแล้วคุยไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเสียงฝนเนี่ยมันตกหนักมันจะระดับที่ปัดน้ำฝนเบอร์สามนู่นพัดแล้วทีนี้
0: ช่วงไหนอะฮะเนี่ย
1: เนี่ยนี่อยู่ทองหล่อตอนนี้อยู่หน้าวัดทองแล้ว
0: อืม
1: ทีนี้ก็จอดอยู่ใต้สถานี BTS เอกมัย
0: เอ้าเหรอโอ้จริงๆก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยนะเออ
1: พูดอยู่ดีก็มาเฉยเลยทีแรกแล้วอยู่อโศกแล้วมันเป็นเหมือนละอองๆก็คือคงเบาๆไม่มีอะไรอ่ะพะแผ่วโอ้พอมาถึงตรงเอ็มโคเชียเท่านั้นแหละเออนะฮะไอตรงสวนเบญจสิรินะตรงนั้นนะฮะแถวนั้นก็เริ่มหนักขึ้นมาถึงท้องหลอดปุ๊บโอ้โหหนักแบบระดับ3เลยอ่ะเพิ่มระดับเรื่อยๆเลย
0: เพราะว่าเราดูจากเรดาร์เนี่ยมันไม่มีเลยนะก่อตัวแต่ว่าเออเป็นกลุ่มฝนที่น่าจะเพิ่งก่อตัวขึ้นมาเนี่ยนะ
1: เหรอเป็นเรดาร์เขาก็ต้องแม่นยำใช่ไหม
0: เดี๋ยวนิดนึงนะอ๋อเนี่ยเพิ่งจะก่อตัวมาเนี่ยเพิ่งเปิดเข้าไปดูเนี่ยแถวคลองเตยนี่ก็ตกหนักเลยนะเออ
1: ใช่ไหมฮะเนี่ย
0: คลองเตยนี่ก็ตกละ
1: ก็เยอะเลยนะคือแต่ว่าตอนนี้ก็คือสภาพจราจรเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วแต่ต้องระมัดระวังด้วยคุณพัดการขับขี่เนี่ยเพราะว่ามันต้องคอนเซนเทรตเรื่องเส้นทางแล้วก
0: ็
1: การขับขี่ที่กันมันก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนึงอะรถจักรยานยนต์ก็ยังมีเห็นขับฝ่าฝนอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวจังเลยอ่ะ
0: โอ้เนี่ยแถวคลองเตยนะวัฒนาเนี่ยเนี่ยแหละที่คุณอยู่เนี่ยเนาะแถวอโศกวัฒนาเนี่ยนะ
1: เนี่ยแหละหนักเลยวันนี้ใครเป็น นักเที่ยวกลางคืนก
0: ็ปทุมวันนี้ก็ตกเหมือนกันนะเนี่ยแถวๆเนี้ย
1: เนี่ยฮะก็น่าจะอีกสักพักใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเรดาร์กลุ่มเนี้ยฝนกลุ่มนี้ที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะแช่หรือว่าเขาจะไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าดูแนวโน้มทิศทางก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนิดนึงนะเหมือนกับเริ่มก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเริ่ม
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: เออ
0: ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาใช่ไหมคุณเบน
1: อะไรนะฮะ
0: ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหม
1: เนี่ยไม่ถึง10นาทีเลยคุยกับคนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็นี่แหละฮะก็คิดว่าน่าจะสักพักนึงแต่ว่าอย่านานเลยชั่วโมงเดี๋ยวน้ำมันจะขังเขิงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังว่าแหละฟ้าฝนเราก็ไม่รู้เนาะ
0: เอาแน่เอานอนไม่ได้ช่วงนี
1: ้เอาแน่เอานอนไม่ได้ที่กันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ใครที่กำลังเลิกงานนี้ขับผ่านมาหลายป้ายรถเมล์นะคุณพัทก็รถเมล์ไม่ค่อยวิ่งเลยแต่คนเยอะ
0: ครับ
1: คนประชาชนที่เขารอที่จะกลับบ้านเขาเที่ยวเขาทำงานกันรอบดึกรอบอะไรเงี้ยนะที่เขาจะกลับบ้านแล้วก็มาฝนตกตั้มอีกอะไรเงี้ยก็สงสัยที่เกิดมาคันนึงใส่ก็อัดแน่นเลยมั้งเนี่ยปากกับ
0: แต่ว่ารถไฟฟ้าก็ยังเปิดอยู่นะตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืน
1: บางทีก็ยังเปิดใช้ให้บริการอยู่แต่ว่าบางทีด้วยราคาแล้วบางคนเขาแบบว่าหนึ่งบางทีถ้าเกิดรถเมล์เนี่ยมันลงแล้วไปอีกไม่ไกลก็อาจจะเดินลงถึงที่พักเลยหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนิดนึงถ้าเกิดเป็น BTS เนี่ยอาจจะแบบมันไม่สะดวกในบางในบางทีไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็นี่แหละก็เห็นคนที่เขารอรถอยู่เยอะแล้วก
0: ็
1: รถเมล์ไม่มีอะไรเงี้ยน้อยอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะคงจะชินขึ้นแหละใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ที่เขาเดินทางแล้วเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คงจะรู้เวลาว่ารถเมย์คนจะมากี่โมงอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าพี่รถเมย์ก็เวลาขับก็เวลาเห็นคนก็อย่าเลยเลยเคยเห็นไงคุณ
0: ต้องวิ่งใช่ไหมต้องวิ่งตามอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยเห็นใช่ต้องวิ่ง
0: ใช่ไหม
1: วิ่งตามไม่ว่าที่คุณไม่จอดด้วยไง
0: คือวิ่งไปแล้วแบบกลายเป็นว่าเอ้าเคยเหมือนกันวิ่งตามแล้วไม่จอดใช่
1: ไม่ทันไม่จอดไม่ใช่นี่คุณหนักไปกว่านั้นคืออะไรที่ไม่เคยเห็นนะคือคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะอันนี้คือเห็นเป็นเดือนแล้วล่ะแกก็คนชราเนาะคุณเขาก็แบบจะขึ้นรถเมล์แล้วทีนี้รถเมล์แบบประมาณว่าที่แรกก็ชะลอนะชะลอเหมือนจะชะลอเขาขึ้นนะอยู่ไงรู้ขับหนีก็เฉยเลยอ่ะ
0: คือบางทีผู้สูงอายุท่านก็ไม่ทันเนี่ยเพราะว่ากว่าท่านจะลุกได้อะไรแบบนี้เนาะ
1: ไม่รู้เขาคิดยังไงไงคนขับอ่ะเพราะว่าไม่รู้เขามีความแบบจิตเมตตาอะไรหรือเปล่าคือทำไมเขาเป็นคนแบบทำไมไม่นึกถึงคนอื่นบ้างเลยอ่ะว่าคือคนแก่นะคุณ
0: ง่ายๆว่าแก่ทำเวลาอะไรแบบน
1: ี้ก็ต้องทาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วตรงจุดนั้นน่ะมันก็ไม่ได้บอกมีรถติดหลงติดอะไรประมาณนี้ไงวันนั้นที่เห็นรู้สึกจะเป็นหน้าพีซีพระรามสี่อ่ะ
0: บางทีเขารอมานานเนาะกว่าจะ
1: แล้วมีนะมีแบบแล้ววันนั้นนี่แค่เห็นนะว่ามีคุณน้องผู้หญิงท่านนึงอ่ะเขาก็เหมือนโบกส่งสัญญาณมือให้กับรถเมล์จอดนะให้คุณลุงอะขึ้นไม่จอดค่ะไปเลยค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่แหละก็เนาะเป็นเรื่องของหน้าที่นะคุณทำหน้าที่อยู่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องต้องถึงนิดนึงไม่ใช่ว่าคนขับไม่เห็นนะคุณเห็นนั้นอะเห็นเพราะเขาดูจากกระจกมองหลังก็เห็นอยู่แต่ว่าทำไมไม่จอดไม่รู้ไม่เข้าใจอะแล้วดูเด็กแล้วเวลามาแต่ละคันแต่ละคันใช่ไหมเขาเรียกก่อนจะมาแต่ละคัน
0: อ
1: ะมันก็ใช้เวลาไงคุณใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าเขายังไงอ่ะถ้าเขามีเงินพอที่เขาจะขึ้นรถอื่นได้เขาคงไม่ขึ้นรถเมล์หรอกแต่อันเนี้ยเขาอาจจะข้อที่หนึ่งอาจจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของผู้ชราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่ว่าลดค่าของชีพเขาอะไรใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่ว่าก็ได้แหละไปเทก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะนะไม่ดีนะไม่น่ารักเลยอ่ะ
0: ครับฝนนี่มีแนวโน้มจะตกแช่ไหมคุณเบนเท่าที่คิด
1: อุ้ยเนี่ยเริ่มเป็นละอองแล
0: ้
1: วเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: เหรออ๋อลดความแรงลงมาแล้วใช่ไหม
1: ลดความแรงมาแล้วไม่นั่นแหละ
0: คร
1: ับ ก็จะขับต่อไปได้แล้วเนี่ยเพราะว่านี่แหละฮะก็ไม่หนักแล้วเมื่อกี้หนักมากเลย
0: อยู่จุดตรงช่วงไหนนะตรงทองหล่อตรงสุขุมวิทแล้วมั้ยฮะ
1: ใช่ใช่ฮะตอนนี้ที่จอดคุยกับคุณใต้ BDF เอกมัย
0: อ๋อตรงเอกมัย
1: หน้าพระธาตุทองเลยใช
0: ่โอเครถก็ไม่ค่อยติดแล้วเนาะตามแยกต่างๆก็เรียกได้ว่า
1: ไม่ติดแล้วติดเรื่อยๆจะหนาแน่นนะก็เห็นอยู่ตรงแถวสุขุมวิท11แถวนั้น
0: อ
1: ่ะสุขุมวิทซอยนานาสุขุมวิทซอย4อะไรประมาณ
0: น
1: ี้
0: ตอนนั้นก็ประจำอยู่แล้วเป็น
1: สถานบันเทิงเพราะว่ารถวิ่งเข้าออกตามซอยแล้วนั่นซอยเป็นสถานบันเทิงไง
0: ครับ
1: นะฮะก็ ก็จะชุลมุนกันหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงแยกอโศกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แยกอโศกก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะถนนเส้นอโศกมนตรีก็ดูแล้วก็ไปได้นะ
0: ฮะไม่มีปัญหา
1: แล้วไปไปกลับอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นอโศกเส้นอโศกเพชรแยกอโศกเพชรเนี่ยเส้นเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมีเห็นมีตรงช่วงแยกเขาเรียกแยกอะไรนี่คมพังกระสันเหรอจะมีสัมภาษณ์ก่อนไปไปกลับอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นอโศกเส้นอโศกเพชรแยกอโศกเพชรเนี่ยเส้นเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมีเห็นมีตรงช่วง

0: แต่ทีนี้ก็เหมือนแบ่งเลนกันใช้หรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเหมือนกับว่าเลนซ้ายไหมที่เขาปิดแล้วก็ต้องแบบถ้าจะมุ่งหน้าไปแยกประตูน้ำนี่คือต้องเบี่ยงก็ต้องไปต้องเบี่ยงขวาต้องเบี่ยงขวาม
0: ันเหมือนเขาจะไม่จะทำเลนแบ่งกันไปอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: แล้วตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่ารถที่เขาสวนทางมาทางฝั่งขาออกด้วยไงใช่ไหมต้องระวัง
0: ถนนโล่งเลยเวลาเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่ห่วงอะไรห่วงรถที่จะเลี้ยวรอเลี้ยวเข้านานาที่จะวิ่งเข้านานาเนี่ย
1: เดี๋ยวติดตามสภาพอากาศกลุ่มฝนกลุ่มนี้ด้วยว่าจะแนวโน้มยังไงแต่ลดลงแล้วนะระดับความรุนแรงนะ
0: ตอนนี้ลดลงจนถึงไม่มีแล้วฝน
1: อ๋อเหรอโอ้ครับเหมือนมาแวบเดียวสู้เดียว
0: มองจากแสงไฟจากดวงไฟอะไรเขาเรียกนีออนอะที่เขาสาดไอ้ตรงใต้ BTS อะไม่มีละอองฝนลงมาแล้ว
1: อ๋อครับ
0: ก็แสดงว่าโอเคแล้วอะไรประมาณนี้สำหรับช่วงเส้นสุขุมวิทนะคร
1: ับ ครับได้เลยเดินทางปลอดภัยนะคุณเบน
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ทางสุขุมวิทเอกมัยก็เริ่มใกล้หยุดว่าอย่างนั้นแต่ถนนน่าจะยังเปียกอยู่ว่าตกก่อนได้ตกลงมาหนักเหมือนกันนะครับที่ไหนมีตกอีกเพิ่มเติมรายงานส่งเสียงกันมาได้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ตอนนี้เท่าที่ดูจากเรดาร์เนี่ยนะครับมีกลุ่มฝนภาษีเจริญนะครับบางกอกใหญ่นะทางด้านของคลองเตยนะครับห้วยขวางวังทองหลางบางกะปินะครับคุณผู้ฟังนะใครเดินทางกันอยู่ถ้าพบกลุ่มฝนนี้ต้องลดความเร็วกันหน่อยนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มฝนที่เพิ่งก่อตัวนะครับในพื้นที่เหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยฮะฝนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตกเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะครับตอนนี้เคลื่อนไปทางด้านของบางกะปิวังทองหลางทางนั้นนะครับนี่นะฮะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแม้ตอนแรกนี่ก็สักช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีก่อตัวมาเลยนะครับนี่นะคลองเตยนี่ก็เริ่มที่จะลดระดับความรุนแรงลงมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกมีตกหนักเลยนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังคงติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของศาลจีนเขามีการวางเกณฑ์ในการคุม Deepfake AI สกัดการปลอมหน้าปลอมเสียงคุมตั้งราคาไม่เป็นธรรมด้วยนะครับศาลประชาชนสูงสุดของจีนครับออกแนวปฏิบัติที่มีการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แบบใดบ้างที่เข้าข่ายต้องรับผิดชอบต้องรับผิดทางกฎหมายเนื่องจากเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันสามารถจำลองใบหน้าและเสียงของมนุษย์ได้อย่างสมจริงจนก่อให้เกิดความท้าทายใหม่สำหรับการบังคับใช้กฎหมายแนวปฏิบัตินี้เขาบอกว่าครอบคลุมข้อพิพาทรูปแบบใหม่หลายประการนะครับเช่นการปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยี Deepfake และการใช้ AI เรียนแบบเสียงการใช้อัลกอริทึมกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับผู้บริโภคแต่ละรายอย่างไม่เป็นธรรมตลอดจนการสร้างข้อมูลเท็จด้วย AI โดยห้ามใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างหรือว่าเผยแพร่แบบจำลองดิจิทัลของผู้อื่นที่สามารถระบุตัวตนได้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมซึ่งรวมถึงการจำลองใบหน้าและเสียงเนื่องจากอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมทั้งการห้ามนำใบหน้าหรือเสียงที่สร้างด้วย AI เนี่ยไปใช้เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นและห้ามผู้ประกอบการใช้อัลกอริทึมกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันควรโดยธุรกิจที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทางกฎหมายหากการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคความท้าทายอีกประการคือระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือว่าGenerative AI เนี่ยที่สร้างข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งมักจะเรียกกันว่าภาวะหลอนของปัญญาประดิษฐ์ขณะเดียวกันนะครับผู้ให้บริการ AI อาจจะต้องรับผิดทางกฎหมายหากได้รับแจ้งแล้วว่าระบบของตนสร้างเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดการอย่างทันท่วงทีส่วนผู้ใช้บริการที่จงใจใช้คำสั่งหรือวิธีอื่นในการชักจูงให้ AI สร้างเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์นะและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นอาจจะต้องรับผิดด้วยแนวปฏิบัติยังเปิดช่องทางนะครับให้ประชาชนขอความคุ้มครองอย่างเร่งด่วนเมื่อเนื้อหาที่สร้างด้วย AI สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นผู้ที่ถูกนำใบหน้าไปตัดต่อและใช้เผยแพร่ข้อมูลเท็จนะในเชิงเสื่อมเสียทางเพศนะครับโดยสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้หากการรอให้ดำเนินการตามกระบวนการตามปกติอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ยากและแก้ไขนะครับในภายหลังนั่นเองนี่นะฮะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เฉพาะจีนนะบ้านเราเองเนี่ยต่อไปนี่อาจจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับเพราะทุกวันนี้นี่ AI ก็สามารถที่จะออกแบบเสียงเลียนแบบพฤติกรรมท่าทางของมนุษย์ได้เรียกได้ว่าเสมือนจริงมากๆนะครับโดยที่แบบแยกกันไม่ออกอย่างปัจจุบันเรื่องของภาพยนตร์สั้นนะที่เราดูกันนะครับก็ สร้างด้วย AI ทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าดูแล้วแบบเหมือนคนจริงเลยบางทีแยกไม่ออกเลยนะครับนั่นคือที่จีนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ระดับแนวหน้าของโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่รัสเซียมีทางด้านของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียได้เปิดเผยนะครับกรณีของยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่มบนภูเขามิชิกีในหุบเขาเบเซนกีแคว้นคาบาดิโนบัลคาเรียทางตอนใต้ของรัสเซียนะครับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย11รายขณะที่ยังมีนักปีนเขาอีก6คนที่สูญหายและอยู่ระหว่างการค้นหาด้วยเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่านักปีนเขา10คนสามารถเดินลงจากพื้นที่เกิดเหตุได้ด้วยตนเองส่วนอีก6คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขณะที่ผู้เสียชีวิต11คนได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนไม่สามารถช่วยชีวิตได้กลุ่มนักปีนเขาดังกล่าวที่มีสมาชิกทั้งหมด33คนในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักปีนเขา15คนที่กำลังเดินตามเส้นทางของภูเขาก่อนจะถูกหิมะถล่มลงมาจากภูเขาชีกีเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.ของวันที่6กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายก่อนที่ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและค้นหาผู้ที่ประสบเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และหน่วยค้นหาและกู้ภัยภูเขาสูงเอลส์บูรุสของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียรวมถึงหน่วยปฏิบัติการของสำนักกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินประจำแคว้นคาบาดิโนบัลแคเรียถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันรวมถึงยังเสี่ยงต่อการเกิดหิมะถล่มซ้ำโดยทางการได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ56คนเพื่อเร่งค้นหานักปีนเขาที่ยังสูญหายทางด้านของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินระบุว่าหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะมีการส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะเพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายโดยทางด้านของคาชเบกโคคอฟผู้นำแคว้นคาบาดิโนบัลแคเรียได้เปิดเผยนะครับว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินไปบริเวณตอนบนของหุบเขาเบเซนกีพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วขณะเดียวกันครับทางด้านของคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาการประมาทเลินเล่อเพื่อหาสาเหตุและการตรวจสอบว่ามีการละเลยต่อมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ขณะที่สำนักงานอัยการแคว้นคาบาดิโนบัลแคเรียเข้าควบคุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของการเสียชีวิตของนักปีนเขาเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหานักปีนเขาอีก6คนที่ยังสูญหายโดยยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาครับส่วนภัยแล้งคลื่นความร้อนทำให้ผลผลิตไวน์ในฝรั่งเศสจ่อราคาต่ำสุดในรอบ30ปีนะครับมีรายงานจากกระทรวงเกษตรฝรั่งเศสคาดการว่าผลผลิตของไวน์ในประเทศในปีนี้ซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตไวน์รายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอิตาลีน่าจะอยู่ที่ 33.9 ล้านเฮกโตริตรนะครับนับเป็นหนึ่งในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ30ปีตัวเลขดังกล่าวลดลง 6% จากปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี2564ถึง2567ถึง 17% โดย1เฮกโตลิตรเทียบเท่ากับไวน์มาตรฐานประมาณ133ขวดแม้ว่าสภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเคยส่งสัญญาณว่าผลผลิตไวน์ในปีนี้อาจจะปรับตัวดีขึ้นแต่ภัยแล้งและคลื่นความร้อนในฤดูร้อนกลับสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเถาองุ่นและผลขององุ่นด้วยภาวะดินแห้งขยายวงกว้างไปทั่วพื้นที่เพาะปลูกขณะที่อุณหภูมิที่พุ่งสูงทำให้เถาองุ่นและผลองุ่นถูกความร้อนทำลายใบร่วง และผลเหี่ยวเฉาส่งผลให้ฝรั่งเศสมีแนวโน้มเผชิญกับผลผลิตไวน์ระดับต่ำเป็นปีที่3ติดต่อกันหลังจากปี2567และปี68ขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกองุ่นสำหรับผลิตไวน์ลดลง 2.5% ในปีนี้หลังการบริโภคไวน์ลดลงและภาวะผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้เกษตรกรต้องถอนเถาองุ่นบางส่วนออกจากพื้นที่เพาะปลูกภาคเกษตรกรรมอื่นๆของฝรั่งเศสได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันจากคลื่นความร้อนที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งประกาศมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เกษตรกรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 38,262 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับในรอบวันที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง 23:30 นาทีนะครับมีเพิ่มเติมนะกรณีของเหตุการณ์ที่มีอาวุธปืนยิงกันบริเวณวัดไซงามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพิ่มเติมจากอุทัย30มูลนิธิร่วมกตัญญูพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายศพส่งโรงพยาบาลอุทัยผู้เสียชีวิตไม่มีหลักฐานในตัวเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ได้รับบาดเจ็บผู้หญิงอาการในขั้นวิกฤตนะครับหยุดหายใจ4รอบแพทย์พยายามช่วยกันยื้อชีวิตติดต่อญาติได้แล้วนะครับเป็นลูกชายและลูกสะใภ้อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้กำลังเดินทางไปนะซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกไปทำงานที่นิคมโรจนะผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นใครนะครับเข้ามอบตัวที่สภ.เสาให้จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุทัยกำลังเดินทางไปรับตัวที่จังหวัดสระบุรีครับนี่ก็เป็นคืบหน้าเพิ่มเติมล่าสุดนะสำหรับเหตุอาวุธปืนที่มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1รายนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามด้วยนะครับในทุกช่องทางของจอสร้อยนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะทางด้านของ YouTube นะครับ JS Roy Radio ด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยคุณรณกฤตบอกว่าเพชรเกษมมุ่งหน้านครปฐมตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับพุทธมณฑลสาย2ก็ตกหนักเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณรับพีด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณมอมอทำมากนี่บอกว่าเอกมัยทองหล่อตกหนักแล้วครับนะก่อนหน้านี้นะบรมนี่ก็ตกหนักนะครับคุณรณกฤตแจ้งเข้ามาบอกว่าที่ปัดน้ำฝนนี่เบอร์2เลยขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับคุณอภิชาติด้วยนะบอกรอชมสารคดีช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกท่านเลยคุณตู่ระยองคุณ AA คุณธีรนนท์นะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณใหญ่นะหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกันทาง YouTube JS100 Radio คุณปลั๊กด้วยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะติดตามสรุปอุบัติเหตุในรอบวันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวเลขของอุบัติเหตุแต่เดี๋ยวคืบหน้ากรณีของถนนสามเสนสุดตัวนิดนึงนะฮะหน้าบริษัทบุญรอบบิวเวอรี่นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้เทปูนนะอยู่ระหว่างการเทปูนปิดถนนที่สุดตัวนะครับตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังเปิดการจราจรไม่ได้นะครับนะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นในพื้นที่นี้ฝนตกด้วยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่7กันยายนมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น28รายที่จอสร้อยเราได้รับแจ้งนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคุณผู้ฟังบางเส้นทางอาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ด้วยนะครับผมพัดอภิธนาการวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดีเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีคุณอนัชชาฉิมตระกูลมาเพิ่มเติมอัปเดตข่าวสารกันด้วยนะครับและติดตามสารคดีจากจอสร้อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือน5พุทธศักราช2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังกอบกู้เอกราชคืนมาได้ภายใน7เดือนเป็นพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จารึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ณสถานที่เนื่องในพระราชประวัติยุทธภูมิที่ทรงทำศึกตลอดพระชนชีพเป็นประจักษ์พยานว่าพระวีรกรรมได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้กล้าอย่างไม่เสื่อมคลายพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระหัตถ์ขวาชูพระแสงดาบพร้อมสู้ศึกประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มมาแต่พุทธศักราช2477คณะกรรมการผู้สร้างได้จำลองแบบให้มหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติว่าควรสร้างแบบใดโดยให้บริจาคทรัพย์เป็นคะแนนเสียงสมทบทุนในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบปั้นหล่อด้วยกระบวนช่างสมัยใหม่กรมศิลปากรผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีขณะเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างใช้เวลานานหลายปีเพราะต้องหยุดสร้างในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปี2497จึงเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2497ต่อมาราชการกำหนดให้วันที่28ธันวาคมเป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระเกียรติเฉลิมพระบรมนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อรัฐพิธีใหม่เป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในรัฐพิธีวันที่28ธันวาคมทุกปีและในวันนี้ส่วนราชการองค์กรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพากันเชิญพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์น้อมสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกัน

0: จิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงให้เห็นถึงประเพณีนิยมเนื่องด้วยวันสิ้นสุดปีเก่าและเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีมาแต่โบราณทั้งที่เป็นพระราชพิธีของหลวงและพิธีของราชพระราชพิธีของหลวงได้แก่พระราชพิธีตรุษและพระราชพิธีสงกรานต์มีการประกอบพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปในปีเก่าและการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในโอกาสปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่การรับคตินิยมของตะวันตกมาผสมผสานในส่วนพระราชพิธีนั้นนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณีนิยมแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรื่นเริงถวายชัยมงคลปีใหม่พระราชทานบัตรอวยพรและของขวัญพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นต้นในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงแบบอย่างการพระราชพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยนับแต่เสด็จนิวัตรประเทศไทยในระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันที่31ธันวาคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่1มกราคมการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ภายหลังมีพระราชดำริให้เพิ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ที่สนามหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบางปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนณพระพราท้องสนามหลวงด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลขึ้นปีใหม่ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มขึ้นในรัชสมัยคือการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการในสถานสงเคราะห์พระราชทานของขวัญแก่ผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติซึ่งได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆการนี้หากมีพระราชกิจอื่นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนธรรมเนียมปฏิบัติที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้คือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันขึ้นปีใหม่และพระราชทานปฏิทินหลวงสำหรับความสุขปีใหม่แก่ทุกคนและสิ่งที่ประสบนิกรรอคอยในวันปีใหม่คือพรพระราชทานผ่านทางวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำทุกปี
1: พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
0: พรปีใหม่พระราชทานนี้ต่อมายังทรงพระกรุณาทำด้วยฝีพระหัตถ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์และข้อความที่ลึกซึ้งชวนให้ขบคิดด้วยปัญญาตามความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละช่วงปีพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์แก่คณะบุคคลต่างๆที่ปฏิบัติงานถวายและพรพระราชทานปีใหม่ซึ่งยั่งยืนนานมากว่า50ปีแล้วคือบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พรอันเป็นสิริมงคลที่แสนไพเราะพรแห่งน้ำพระราชฤทัยที่สถิตในดวงใจประสบนิกรชาวไทยชั่วนิรันดร์

เมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกจนเกือบที่จะพลาดพลั้งสูญเสียอธิปไตยแต่ก็รอดพ้นได้ทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าคงเป็นเพราะมีเทพพยดาพิทักษ์รักษาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการสร้างรูปเทพพยดาองค์นั้นเพื่อสักการะบูชาถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตราธิราชพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระขนาดสูง8นิ้วประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมทรงบวงสรวงในวันอังคารและวันเสาร์ประจำทุกสัปดาห์นอกจากนี้ในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ท้ายพระราชพิธีสัมพัทชรฉินซึ่งหมายถึงพระราชพิธีขึ้นปีใหม่แต่เดิมของไทยมีการพระราชกุศลในเวลาเช้าจากนั้นเวลาค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและเทวรูปพร้อมด้วยเจเวตมุกจากหอพระภูมิประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อทรงบวงสรวงมีละครหลวงเล่นสมโภชเป็นแบบอย่างธรรมเนียมด้วยต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่ที่นั่งในพุทธมณฑียนและพระที่นั่งทรงธรรมลงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณพระวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงในวันขึ้น1ค่ำเดือน5เช่นเดิมแต่ได้อัญเชิญจากพระวิมานมาประดิษฐานณโต๊ะตั้งเครื่องสังเวยในพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีละครหลวงสมโภชสืบมาในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเป็นพระราชพิธีภายในพระราชสำนักในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตามโบราณราชประเพณีหากมีพระราชกิจมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนเป็นพระราชพิธีประจำปีมิได้ว่างเว้นและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้ประสบนิกรได้สักการะตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนในตอนเช้าของแต่ละวันเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชจากพระวิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยกระบวนอิสิริยยศมาประดิษฐานณบุษบกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญกลับในเวลาเย็นตลอดเวลาเกือบ1เดือนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนาประชาราษฎรได้สักการะพระสยามเทวาธิราชเป็นครั้งแรกนี้มีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกวันผู้คนทั้งหลายที่เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองโดยไม่เคยได้เห็นองค์ต่างก็ได้มีโอกาสได้ถวายสักการะโดยใกล้ชิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จักจารึกอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอ100ค่ะวันนี้วันที่8กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมข่าวไทยวันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็มีทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะมีความคืบหน้ากรณีเหตุไฟไหม้บ้านที่ซอยพหลโยธิน49/1พื้นที่เขตหลัก4นะคะเป็นถนนพหลโยธินแขวงตลาดบางเขนนะคะก็เหตุรับแจ้งเมื่อเวลา 23:22 ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนเนี่ยไปที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ตอน 23:26 เพลิงลุกไหม้ไปประมาณ2หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะคะก็ได้เด็กเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอยู่นะคะแล้วก็มีไฟไหม้รถตู้ติดแก๊สนะคะเสียหายทั้งคันนะคะอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในเวลา 21:45 ไฟไหม้รถตู้บริเวณฝั่งตรงข้ามอติการรีสอร์ทหมู่7ตำบลทับพึ่งก็มีรถน้ำจากอบต.ทับพึ่งอบต.ตาลเตี้ยและอบต.วังใหญ่เข้าระงับเหตุนะคะใช้ทั้งโฟมและน้ำใช้เวลาประมาณ20 นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้รถตู้เนี่ยเสียหายทั้งคันนะคะพื้นที่เกิดเหตุอยู่หมู่7ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยรับแจ้งว่ามีฝนตกหนักมากนะคะที่เชียงใหม่ทั้งที่โซนป่าแดดนิมมานกาดก้อมนะรถเล็กหลายคันต้องขับช้าๆแล้วก็ระมัดระวังนะคะนี่ที่เชียงใหม่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะคะ

0: แล้วก็มีของคุณฤทธิรงค์นะคะของที่ลืมเนี่ยเป็นกระเป๋านะคะด้านข้างติดกับเบาะรถจักรยานยนต์สีดำมีเสื้อกาดนะคะของจักรยานยนต์อันนี้มูลค่าแพงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเสื้อยืดกางเกงขายาวหลายตัวนะคะทำหล่นระหว่างขี่จักรยานยนต์มาจากอำเภอชะอมจังหวัดนครนายกใช้ถนนเลียบคลอง13นะแล้วก็ถนนเชื่อมสัมพันธ์เข้าถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังกิ่งแก้วแต่ว่ามารู้ตัวเนี่ยคือมาถึงบ้านที่หนามแดงแล้วคาดว่ากระเป๋าใบนี้อาจจะหล่นช่วงหนองจอกเพราะตรงช่วงนั้นเนี่ยมีการทำงานนะแล้วตอนช่วงประมาณ20 นาฬิกาถึง21 นาฬิกา 30 นาทีนะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้หล่นแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเสื้อผ้ามีของหล่นติดอยู่ในกระเป๋าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรายงานข่าวในช่วงนี้นะคะมีในที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายพราดรปริศนานันทกุลก็ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่คณะกรรมการปรับลดงบประมาณ 11,000 ล้านบาทโดยนำไปเพิ่มในงบกลาง 6,000 ล้านบาทนะคะนี่ก็ที่จะบอกว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาระการชำระหนี้โครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่ยังไม่สิ้นสุดแล้วรัฐบาลก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเจรจาสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระการชดเชยเงินตามกฎหมายสามารถดำเนินการได้ด้วยการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77โดยมีเป้าหมายผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2571เพื่อลดภาระการชดเชยเงินในอนาคตนะคะแล้วก็มีข้อเสนอให้นำงบประมาณเนี่ยไปเพิ่มให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.นะคะบอกว่างบประมาณสำหรับกองทุนในปีงบประมาณปี2570ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2569ซึ่งตั้งไว้ 5,000 ล้านบาทนะวงงบล่าสุดก็จะเป็น 9,000 ล้านบาทคณะกรรมการเห็นว่าควรให้กองทุนยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บและติดตามหนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของกองทุนก่อนหากดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วงบประมาณยังไม่เพียงพอก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบกลางได้นะปัญหาหลักๆของกยศ.ก็คือไม่ใช้หนี้นะคือเป็นสิ่งที่บอกต่อๆกันนะไม่ต้องใช้หนี้แต่ไปมาคนที่ค้ำประกันก็ต้องรับไปนะทั้งที่เขาก็ลดดอกเบี้ยเยอะมากเลยนะเรามีเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกรมการจัดหางานนะคะเขาก็มีประกาศเรื่องการเปิดระบบรับยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว3สัญชาติก็คือลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 กรกฎาคมนะจะเปิดระบบวันที่8 กันยายนคือวันนี้นะคะเป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานสนับสนุนการดำเนินงานของนายจ้างและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมรักษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเปิดให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและก็เวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11 ธันวาคม ปี 69สามารถยื่นต่ออนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1 ปีจนถึงวันที่11 ธันวาคมนะคะถ้าคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำขอโดยตัวเองก็สามารถมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้นะคะ เรื่องนึงนะคะนายวีรพงศ์ประภาผู้แทนการค้าไทยหารือร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท HP Inc เป็นบริษัทเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ระดับโลกนะคะเกี่ยวกับการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่ประทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของโลกเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงขจัดอุปสรรคทางการค้าและปรับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้พร้อมรับการลงทุนคุณภาพสูงซึ่งทางบริษัท HP เนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะลงทุนขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อจะให้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตหลักแห่งหนึ่งของภูมิภาคเขาบอกว่าไทยมีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่พร้อมมีแรงงานที่มีศักยภาพระบบพลังงานที่เสถียรแล้วก็รัฐบาลก็มีเจตนามีเป้าหมายในการผลักดันการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของบริษัทโดยเฉพาะสหรัฐและสหภาพยุโรปนะคะส่วนด้านศุลกากรแม่สอดนะคะกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดและสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินพร้อมสมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink เพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐนะคะก็มีการทำลายที่บริษัทอัคคีปราการอยู่ที่สมุทรปราการนะของกลางสำคัญที่นำเข้าสู่กระบวนการทำลายในครั้งนี้ก็มีเบนซินไซยาไนด์จำนวน120ถังน้ำหนักสุทธิ 24,000 กิโลกรัมซึ่งด่านศุลกากรแม่สอดได้ตรวจยึดได้นะขณะที่เขาจะมีการลักลอบนำผ่านแดนส่งไปเมียนมาแต่ว่าเป็นการส่งไปโดยที่ไม่ได้อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็ยังมีเบนซินจำนวน236ถังน้ำหนักสุทธิ 44,000 กิโลกรัมนะรวมของกลางแสงที่มีที่นาทำลายครั้งนี้น้ำหนักมากกว่า68ตันนะคะนอกจากนี้แล้วกรมศุลกากรได้รับมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้กับสำนักงานปปส.และกรมข่าวทหารบกเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจของทางราชการและบริหารจัดการของกลางโดยต้องดำเนินการขออนุญาตจากกสทช.ตามขั้นตอนก่อนนะคะให้ไปแต่งเครื่องนะแต่ต้องไปขออนุญาตก่อนที่จะใช้ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าการนำไปใช้เนี่ยจะมีประโยชน์ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วยเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและก็ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะและโดยเป็นการหารือกับทางปลัดกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์แล้วก็คณะผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความคล่องตัวของจราจรท่าอากาศการปรับเปลี่ยนระบบบริการการบินสู่รูปแบบดิจิทัลสมัยใหม่ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AIในการวิเคราะห์สภาพอากาศและบริหารจราจรทางอากาศอัตโนมัติความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรและร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินอากาศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความยั่งยืนของน่านฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus มีมติคงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนตุลาคมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการหารือเพิ่มเติมครั้งใหม่ในการประชุม4ตุลาคมการประชุมของ7ชาติสมาชิก OPEC Plus ก็ประกอบไปด้วยซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตแอลจีเรียคาซัคสถานและก็โอมานมีขึ้นในขณะที่สงครามอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งจำกัดความสามารถของ OPEC Plus ในการกำหนดราคาและเส้นแบ่งตลาดก็เลยมีการตัดสินใจคงกำลังการผลิตไว้ก่อนที่ระดับเดียวกับโควต้าการผลิตของเดือนกันยายนที่ 180,000 8,000 บาร์เรลต่อวันนะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขาเตรียมจะประกาศกำหนดเขตห่วงห้ามทางทะเลแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเปิดแผนที่ระเบียงการเดินเรือสากลผ่านช่องแคบฮอร์มุสโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านบอกว่าเขตห่วงห้าม จะเริ่มตั้งแต่แนวปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียแล้วก็เตือนว่าถ้ามีเรือลำใดก็ตามขาดเข้ามาในเขตห้ามตรงนี้จะขึ้นบัญชีความบาดไปเลยนะคะแล้วอิหร่านก็จะเปิดทำการเผาบุสก์ต่อเมื่อสหรัฐยุติการก่อวินาศกรรมข่มขู่และการโจมตีอิหร่านเท่านั้นเมื่อวันเสาร์นะ5กันยายนกองบัญชาการกลางของทัพสหรัฐหรือเซนคอมโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำแล้วก็ยังมีเป้าหมายนอกชายฝั่งเกาะคาร์กด้วยนะซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านเนี่ยเขาโจมตีเรือรบของสหรัฐก็ยังคงโจมตีกันไปมาราคาน้ำมันยังปรับขึ้นอยู่นะคะช่วงนี้นอกจากน้ำมันขึ้นมันยังมีสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียอันนี้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มนะคะแล้วเทรดเดอร์ก็ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะชะงักการอุปทานเนื่องมาจากไฟป่าที่อินโดนีเซียซึ่งเขาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มใหญ่ที่สุดของโลกสัญญาณน้ำมันปาล์มดิบอ้างอิงในตลาดกัวลาลัมเปอร์ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 0.9% แตะที่ระดับ 4,975 ริงกิตต่อตันสะท้อนถึงสถานการณ์ไฟป่าอินโดนีเซียที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่ลงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลให้การเก็บเกี่ยวในบางที่ต้องอยู่ชะงักเพราะว่าเขาบอกที่อินโดนีเซียที่อยู่ชะงักเพราะว่าต้องเกณฑ์คนงานไปช่วยกันดับไฟป่าก่อนนะก็เลยทำให้ผลผลิตมีปัญหาไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วอินโดนีเซียมีอีกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือภูเขาไฟอานักกรากระตั้วปะทุตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียต้องประกาศนะครับการให้บริการที่ท่าอากาศยาน7แห่งในเมืองบันดุงจังหวัดลำปางบนเกาะสุมาตรานะเพราะว่ามีเท่าฐานจากภูเขาไฟตอนนี้ก็เลยมีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนเที่ยวบินล่าช้าไปอีก 1,558 เที่ยวนะคะปิดท้ายที่ศรีลังกานะคะเขามีการออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เสร็จสิ้นภายในระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมเพราะว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นข้าวเนี่ยก็จะมีอายุได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมได้นะคะหนึ่งในด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังกาบอกว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพราะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและก็ปริมาณฝนจะลดลงในช่วงมกราคมถึงมีนาคมปีหน้านะปี70เลยนะคะก็คือปลายปีนี้ฝนจะมาเร็วแล้วก็จะมาหนักด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะแล้วก็คุณระพียังมีหลายพื้นที่ก็มีฝนตกแล้วนะคะบางคุณโดนล่ะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกคลองเตยก็เริ่มเบาแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากนะคะช่วงก่อนจะเที่ยงคืนนะคะสำหรับคืนนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่

0: กับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
1: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จดไปเลยนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจัง

ีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: การศึกษาที่เวยกแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะว่าเราจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1นะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

หาเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับตอนนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
3: เ

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเที่ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูเลือกกลัวออกไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
4: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

าติดตามสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2569กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง10กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง12กันยายน69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่า Trichotelpusa Sirinthon Nayaneth 1989ชื่อสามัญ Panda Crabและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีหลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกเหงาเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปูเจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วน

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอเรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เรตทำสายใยเกี่ยวตัว

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัย

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิด

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามครรลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวมี

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นยังไงเลยทุกวันนี้ยังโรคมากโรคปลาโรคอะไรกันยังนี้เวลานี้เตรียมได้ยังเลยจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันระเทือนอยู่ตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบูนให้แกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบ้าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปไปปูชากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่แล้วนู่นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นที่พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วสมพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วน

0: ื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร

0: มาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพะเย็นตอนล่างคือดงพะเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่
1: มันไม่มีแล้ว

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้า

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ามกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18 กันยายนพุทธศักราช 2505 เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั้นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

ูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่หนึ่งที่ตกลงไปนะครับแล้วไปเจออีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ตายนะครับคือช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปซะแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

าติดตามสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2569กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง10กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง12กันยายน69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

เพราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาด

0: การส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหนอ

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของน

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่กว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจที่จะศึกษา
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิวเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

วด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: นี่เราต่อไว้แล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่คู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

เมื่อตัวเมียตกลงใจยอมเข้ารังขั้นตอนต่อไปคือการบินหาโพรงไม้ตามธรรมชาติเข้าสู่ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: พ่อแม่อยู่ที่ไหน
1: พ่อแม่อยู่
2: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
2: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: ี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

0: แต่ความความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
1: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆแล้วไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยจะค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับอันนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากก็เกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี้มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มาตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลา

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ะครับในวันนี้กับคุณชัย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ์
2: On.
1: A new light.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนตรงนี้ลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประทับพ้นน้ำมันพ้น
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทัลอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปู่เจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่า
ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนส์เล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชร
เราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟัก

มากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้งสี่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน

นกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่า
ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วเสริมความมั่นคงชายแดนและกระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐยังไม่ปิดดีลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายศิระศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเพื่อติดตามการหารือระดับผู้นำและผลักดันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายเน้นย้ำ2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงกันคือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและยกระดับข่าวกลองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนมอบหมายให้ RBC และ GBC ดำเนินการผ่านกรอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายคุณณภาพรช่างกวนรายงานค่ะ
4: นายกรณิตนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะที่ว่าปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องภาษีแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งตามข้อมูลเป็นเพียงความคืบหน้าที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้และเป็นอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งจากการหารือของนายสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยพบว่ามีข้อสรุปในการตกลงร่วมกันและเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จเร็วๆและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
5: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา
9: MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้อย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา13นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะทั้งท่านที่ฟังทางวิทยุนะคะ FM 100 MHz นะคะรวมทั้งท่านที่ติดตามในโซเชียลนะคะในช่องทางออนไลน์ค่ะใน YouTube นะคะ JS100 Radio Official นะคะก็สามารถติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ YouTube นี่ดูได้ทั่วโลกนะคะหรือว่าท่านที่จะติดตามจสร้อยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่งในนั้นก็จะมีเป็นเมนูเป็นฟังก์ชันที่เรารวมเอาไว้เลยนะคะเป็นกลุ่มของโซเชียลของจสร้อยนะคะทั้งบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้ามีหมดเลยนะคะ Facebook TikTok แล้วก็ทั้ง YouTube นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะเรียกว่าสะดวกแบบไหนนะคะได้เลยนะคะโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน JS100 นี่คือพกไปได้นะคะโทรศัพท์มือถืออยู่ติดตัวเราตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะติดตามจสร้อยกันได้นะคะเพื่อดูเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งสภาพอากาศทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนที่เกิดขึ้นนะคะที่จสร้อยก็จะรีบติดตามแล้วก็นำมารายงานให้ทราบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะกด SOS มาได้เลยนะคะจากทางแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะเพราะว่าฟังก์ชันของ SOSที่เราได้ขยับมาให้ใหญ่มากขึ้นนะคะสะดวกมากขึ้นนะคะเข้าไปในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็จะเจอหน้าฟังก์ชันของ SOS นะคะเป็นรูประฆังสีแดงนะคะอันนี้ก็กดมาได้เลยค่ะเวลาที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันไม่เลือกนะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนกลางวันกลางคืนก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน SOS นะคะโทรแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่า SOS ของเราเนี่ยนะคะเมื่อคุณโทรออกมันก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งตัวเลข2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะเพราะว่ารหัส2หลักอันนี้จะแสดงแทนพิกัดตำแหน่งว่าจุดที่คุณขอความช่วยเหลือมานั้นอยู่บริเวณไหนเป็นถนนอะไรพื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะก็จะแสดงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะทำให้การประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเช้านี้นะคะสภาพการจราจรค่อนข้างเทียนว่าอาจจะมีหลายๆจุดนะคะที่เป็นปัญหานะคะทำให้การจราจรเช้านี้เดินทางกันได้ช้าลงนะคะมีข้อมูลนะคะที่คุณวิมลค่ะคุณวิมลนั้นบอกว่าใช้ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของเทพรักษ์มาแบริ่งนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันคุณวิมลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้ตอนประมาณสักสี่ห้าครึ่งแล้วนะที่ผมใช้แต่ผมใช้สุขุมวิทขาออกนะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ยังเขายังไม่ได้คืนพื้นที่นะที่เขาทำถนนอยู่ตรงเลนกลางกับเลนขวานะฮะเป็นขาเข้านะฮะ
2: ช่วงไหนคะคุณวิมล
3: ก่อนถึงซอยแบริ่งฮะ
2: อ๋อค่ะ
3: ระยะทางประมาณสัก50เมตรนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาคืนพื้นที่หรือยังไม่ทราบนะตอนนี้ผมใช้ขาออกจะไปสมุทรปราการอยู
2: ่ค่ะค่ะได้เดี๋ยวตรวจสอบ
3: นะฮะ
2: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่คืนแล้วตอนนี้รถติดยาวเลยล่ะ
2: อืมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตรวจสอบให้เลยนะคะ
3: มาถูกฝั่งกลับกันใช้การได้ดีนะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิมลสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็เลยต้องขอข้อมูลล่าสุดจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางกันนะคะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงซอยแบริ่งสุขุมวิท107นะคะในช่องกลางกับขวานะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่นะคะว่าจุดนี้ได้คืนผิวเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็มีคุณโจค่ะคุณโจอยู่สุขุมวิทเหมือนกันนะคะเป็นฝั่งขาเข้าบอกว่าช่วงของช้างสามเสียนค่ะมาที่อิมพีเรียลสำโรงเนี่ยใช้เวลา30นาทีโอ้แสดงว่าอาจจะยังไม่คืนผิวนะคะเนี่ย พราะว่าคุณโจเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะน่าจะยังไม่ได้คืนส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณณัฐพลเนี่ยแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงแยกถนนตัดใหม่มุ่งหน้ามาที่บางเขนในช่องคู่ขนานนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเลยหลักสี่มาประมาณ50เมตรค่ะช่องทางที่2จากขวาของคู่ขนานมีการทำงานกันอยู่ยังไม่ได้คืนผิวให้นะคะก็เลยทำให้คู่ขนานนั้นรถติดมากค่ะส่วนในช่องทางด่วนนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าช่วงของซอยจันทองเอี่ยมมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางใหญ่ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอันนี้มีสาเหตุนะคะก็เนื่องจากว่าเมื่อช่วงประมาณตีสี่นะคะที่รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกเป็นบรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ขับมาเนี่ยลอดใต้สะพานต่อหม้อรถไฟฟ้าสายสีม่วงคือไม่พ้นนะคะคงจะบรรทุกมาสูงเกินไปนะคะทำให้ตัวแผ่นปูนสำเร็จรูปนี้นะคะมันก็เลยตกลงมาบนถนนค่ะทีนี้มีอุบัติเหตุตามมาด้วยนะคะมีรถเก๋งขับตามมาเบรกไม่ทันก็มาชนท้ายกับรถบรรทุกนะคะซึ่งจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะใช้รถเทียบกำลังเคลื่อนย้ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่องทางคู่ขนานในฝั่งขาเข้าของถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้ก็ยังคงปิดการจราจรอยู่ค่ะนะคะยังไงท่านใดที่ฟังจสร้อยอยู่นะคะขอให้วิ่งในช่องทางด่วนช่องทางด่วนในวิ่งได้นะคะแต่ว่าคู่ขนานนั้นเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายแผ่นปูนคอนกรีตที่รถบรรทุกคันนี้ขับมาช่วงตีสี่แล้วก็คงจะบรรทุกสูงเกินไปนะคะไปชนกับคานของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะทำให้แผ่นปูนเนี่ยมันตกลงมานะคะในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้คู่ขนานนั้นติดขัดท้ายแถวนั้นยาวมากค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เพิ่มเติมนะคะกรณีที่การจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของซอยวัดจันทองเอี่ยมนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางใหญ่นะคะในขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะซึ่งคู่ขนานนั้นคู่ขนานยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะในช่องทางด่วนนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณโจอยู่ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะเลยช้างสามเสียนมาคุณโจสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: ครับผมมาจากช้างสามเสียนนะมุ่งหน้าบางนานะครับ
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ยังจิบิ๊บจิบิ๊บอยู่เลยเรียนมานิดนึง
2: เหรอครับมันนิ่งทุกช่องทางเลยเหรอคะคุณโจ
4: มันนิ่งเลยครับนิ่งแล้วก็จิบิ๊บแล้วก็หยุดยาวแล้วก็จิบิ๊บแล้วหยุดยาวอย่างเงี้ยครับ
2: ตายแล้วก็แสดงว่า
4: จากสำเนียงตรงสอนอสำโรงเหนือ
2: ค่ะค่ะ
4: จะตอนนี้ผมว่าเลยอินเทียนมันนิ่งนึงใช้เวลา45นาที
2: โอ้โหก็แสดงว่าจุดที่ก่อนถึงซอยแบริ่งยังไม่ได้คืนผิวให้
4: น่าจะว่าเปิดทีนี้ดูตะกี้มันแดงอยู่ตรงนั้นนะครับปลายสุดอยู่ตรงนั้นนะครับ
2: ใช่ใช่อยู่ตรงซอยแบริ่งเลยมันมีเห็นว่ามีการทำงานอยู่นะคะปกติเนี่ยตีห้าต้องคืนไม่รู้ว่า
4: ตีห้านี่มันน่าจะโล่งแล้วตีห้าตีห้าสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะผ่านได้ช่องซ้ายช่องเดียวนะคะคุณโจเพราะว่าที่เขาทำงานนี่คือสองขวากลางกับขวาตายแล้ว
4: วันเช้านี้ถ้าใครมาจากหนามแดงที่จะเข้าเมืองหรือว่ามาจากปากน้ำที่จะเข้าเมืองผมว่าขึ้นไปโน่นดีกว่าครับไอ้บางทีสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปลงพระรามสามดีกว่าน่าจะดีกว่าวันนี้
2: ใช่ใช่หรือว่าไปใช้ศรีนครินทร์เลยนะคะตอนนี้เสียนักเรียนเนี่ยดีกว่า
4: เสียนักเรียนก็คงไม่ไหวเหมือนกัน
2: แต่ดีกว่าตอนนี้เสียนักเรียนเนี่ยที่ฉันดูให้
4: ดูเลยดูดีๆกว่าใช
2: ่
4: ไหม
2: ใช่ยังใช้การได้อยู่อ่ะ
4: ครับถ้าใครเหลือมตัวมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวขวาใช่ไหม
2: หรือไม่ก็ต้องซ้ายออกไปทางปู่เจ้าเข้าทางรถไฟสายเก่าอะไรนี้ก็ได้นะยังใช้การได
4: ้ใช่ใช่ตอนนี้ผมว่าเลี้ยวเข้าทางรถไฟสายเก่าดีกว่
2: า
4: แล้วมันเจ๋วหน่อย
2: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
2: หนักมากเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณโจ
4: ครับผม
2: ค่ะสวั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่ะย้ำมาเลยนะคะว่าถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยรถติดนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนถึงแยกปู่เจ้านะคะที่การจราจรติดพันต่อเนื่องมานะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงของประมาณซอยแบริ่งนะคะมีการทำงานที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรนะคะรู้สึกว่าจะเป็นกลางกับขวาค่ะนะคะเลยทำให้ผ่านได้หนึ่งช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้ติดหนักมากท้ายเนี่ยเลยแยกปู่เจ้าไปพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ทางด้านของถนนเทพรักษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางหมู่บ้านทิพวรรณนะคะที่จะมุ่งหน้ามาสามแยกเทพรักษ์ค่ะตอนนี้ติดยาวมากนะคะก็ขอให้กลับรถออกไปใช้ทางด้านถนนศรีนครินทร์นะคะซึ่งในตอนนี้ถนนศรีนครินทร์นั้นการจราจรรถนั้นสะดวกกว่านะคะดีกว่าที่จะมาติดอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะคะหรือว่าถ้าหากว่าคนที่จะไปใช้ปู่เจ้าสมิงพรายนะคะไปขึ้นวงแหวนสากรรมก็จะสะดวกกว่านะคะเป็นเส้นทางแนะนำค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะทางด้านของการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนตีสี่อะค่ะมีเป็นรถบรรทุก10ล้อบรรทุกแผ่นปูนมานะคะทีนี้จังหวะที่ลอดใต้ของคานรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงของจันทองเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางใหญ่นะคะตรง MRT คลองบางใหญ่ค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้ช่วงที่ลอดมาแผ่นปูนเนี่ยมันคงจะแบบบรรทุกสูงนะคะทำให้ร่วงลงมานะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะจังหวะนั้นมีรถเก๋งขับตามมาก็พุ่งเข้ามาชนเพราะว่าเบรกไม่ทันนะคะยังเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่องทางคู่ขนานก็ต้องปิดการจราจรไปโดยปริยายนะคะพิกัดที่เกิดเหตุนั้นเป็น MRT คลองบางไผ่นะคะในช่องทางคู่ขนานค่ะในขณะนี้เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งการจราจรนั้นเรียกว่าติดหนักมากขอให้เลี่ยงไปใช้ในช่องทางด่วนนั้นจะสะดวกกว่าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ตรวจสอบไปล่าสุดนะคะในขณะนี้นะคะบนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะที่ช่วงของซอยจันทองเอี่ยมมุ่งหน้ามาทาง MRT คลองบางไผ่นะคะที่มีแผ่นคอนกรีตซึ่งรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกมาแล้วก็ร่วงลงมานะคะตั้งแต่ช่วงก่อนตีสี่ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วนะคะพ้นการกีดขวางรถสามารถผ่านได้ทุกช่องทางค่ะนะคะแต่ว่าการจราจรในขณะนี้ยังคงมีรถสะสมมากๆกันอยู่นะคะคุณโจอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่อรุณอมรินทร์คุณโจสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณมินา
2: ค่ะคุณโจค่ะ
5: ไออรุณเช้านี้ผมมาจากพระปกเลยมุ่งหน้ามาทางแยกศรีราช
2: ค่ะ
5: เวลานี้ยังใช้การได้นะคุณมินารถปานกลางต้องไปทั้งกลับ
2: ค่ะ
5: รอบๆแยกศรีราชนี่ยังไม่ติดนะครับผม
2: อ๋อค่อยชั่วค่ะ
5: ต่อเนื่องจากศรีราชผมมุ่งหน้ามาแยกอรุณอมรินทร์รถที่จะมาทางศรีราชก็เริ่มเยอะแล้วแต่ยังใช้การได
2: ้ค่ะ
5: จากแยกอรุณผลผมเลี้ยวซ้ายมาใช้พระปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาแยกตัดบันล้มอ่ะผมเรียงไม่ถูก
2: ค่ะ
5: ตอนนี้ผมยูเทิร์นมาใช้ขาเข้าแล้วพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางแยกอรุณคุณมีนา
2: ค่ะ
5: รถติดละตรงนี้ละช้าละ
2: ค่ะค
5: ่
2: ะ
5: เป็นพื้นที่ที่จะไปอรุณจะไปสะพานพระปิ่นเกล้าครับผม
2: ค่ะค่ะ
5: มามุมนี้ไม่เคยผิดหวังคุณมีนา
2: ค่ะค่ะ
5: ผมสงสารคนแถวนี้นะต้องฝ่าฟันข้ามพระปิ่นเกล้าพระราม8ทุกเช้าเลยอ่ะ
2: เพราะว่าลงมาไปทางถนนประชาธิปไตยนะคะสีมาเนี่ยคือมีทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานเยอะมาก
5: ต้องข้ามสะพานไปก่อนน่ะเหลี่ยมเนี่ยคุณมีนา
2: ใช่ใช่ค่ะ
5: แล้วมันชะลอตัวทุกเช้าเลยอ่ะระหว่างให้ข้อมูลก็ช้าๆเรื่อยๆนะคุณมีนา
2: ค่ะ
5: ป ฝากข้อมูลตรงถนนพระปิ่นเกล้าเลยนะครับ
2: สภาพอากาศแถวนั้นเป็นไงบ้างคะคุณโจ
5: อ
2: ๋
5: อแถวนี้แดดจะไม่มานะคุณมีนาคลึ้มคลึ้มคลึ้มคลึ้ม
2: ดูคลึ้มคลึ้มนะ
5: ใช่ครับผม
2: ค่ะ
5: ต้องฝากข้อมูลตรงพระปิ่นเกล้านะคุณมีนา
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจุดที่ยังคงเป็นปัญหาการจราจรนะคะก็จะเป็นถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงก่อนถึงไซแบริ่งนะคะที่เป็นการทำงานน่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งคงยังไม่ได้คืนผิวอะค่ะนะคะทำงานกันนะคะจะเสียไป2ช่องทางขวานะคะผ่านได้1ช่องทางซ้ายก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยรถที่มาจากทางถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกปู่เจ้าสมิงพลายนะคะในตอนนี้ท้ายแถวนั้นยาวทีเดียวแล้วนะคะท้ายแถวน่าจะถึงตรงช่วงของปั๊มพีทีสเตชันนะคะที่มุ่งหน้ามาที่ยะปู่เจ้านะคะรวมทั้งถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้นั้นท้ายแถวก็ยาวไปอีกแล้วนะคะยาวเลยกว่าเมื่อสักครู่นี้อีกด้วยซ้ำไปนะคะรถที่มาจากซอยศรีบุญเรืองค่ะนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะเพราะว่าจากถนนเทพารักษ์จากสามแยกเทพารักษ์ที่จะเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทาง Imperial สำโรงเนี่ยนะคะการจราจรนั้นยังติดขัดกันอยู่นะคะเป็นผลสะสมมาจากที่ตรงมีการทำงานนะคะช่วงของก่อนถึงซอยแบริ่งนะคะณตอนนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมทั้งสภ.สำโรงเหนือแล้วก็ทั้งทางสน.บางนานะคะว่าในขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะคืนผิวการจราจรให้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเป็นทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะฝากคุณผู้ฟังดูด้วยนะคะว่าช่วงของซอย72นะหรือว่าตรงที่เป็นตัดกับถนนตัดใหม่นะคะมาทางบางเขนค่ะในคู่ขนานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยได้คืนผิวการจราจรให้ครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่มีการทำงานนะคะแล้วก็ตอนเช้ามืดนี่นะคะไม่ทราบว่าเจอเรื่องของฝนอะไรด้วยหรือเปล่านะคะทำให้การคืนผิวจราจรนั้นยังไม่ได้ครบถ้วนนะคะก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะฝากคุณผู้ฟังดูด้วยนะคะถ้าคืนแล้วหรือว่ายังคงเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ค่ะของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆนะคะที่เลี่ยงเส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะตรงก่อนถึงแยกแบริ่งนะคะสุขุมวิท107นะคะที่ยังไม่ได้คืนผิวนะคะก็ทำให้ในฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทนั้นติดขัดมากรวมทั้งถนนเทพรักษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะยังไงท่านใดตอนนี้ถ้าสามารถที่จะกลับรถแล้วก็ไปออกไปใช้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์แทนนะคะจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบในตอนนี้นะคะบนถนนศรีนครินทร์นะคะตั้งแต่ช่วงของศรีเทพาเข้ามาเลยค่ะนะคะการจราจรมีรถเยอะมากขึ้นแต่ว่าไม่ติดนะคะยังตามกันได้แบบยาวๆเลยนะคะจากทางศรีเทพามานะคะมุ่งหน้ามาทางแบริ่งตัดใหม่นะคะต่อเนื่องมาที่ทางสิครินนะคะตรงแยกสิครินก็ยังคงใช้การกันได้นะคะจากสิครินค่ะที่จะมาตรงไปทางวัดศรีเอี่ยมนะคะก็ยังคงใช้การกันได้นะคะหรือว่าจะเลี้ยวมาใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การได้ดีนะคะก็แนะนำให้มาใช้ถนนศรีนครินค่ะนะคะจะสะดวกกว่าค่ะสำหรับท่านที่อยู่ทางสำโรงทางปากน้ำนะคะทาง Imperial นะคะหรือว่าถ้าวนมาศรีนครินทร์ไม่ได้นะคะคงจะต้องซ้ายออกมาแล้วก็มาใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าค่ะในขณะนี้นะคะทางรถไฟสายเก่าถึงแม้ว่ารถจะเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะแต่ว่าภาพรวมนั้นยังใช้การได้ดีกว่านะคะเรียกว่าดีกว่าที่จะมาติดแบบว่านิ่งๆเลยนะคะติดแบบนิ่งๆค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนถึงแยกปู่เจ้าสมิงพลายนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรท้ายแถวนั้นเริ่มยาวมากขึ้นนะคะท้ายแถวนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะคะตรงก่อนถึงสถานี BTS นะคะ ช่วงของปู่เจ้าสมิงพรายนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นท้ายแถวนั้นติดยาวมากนะคะแล้วก็ถนนเทพารักษ์ค่ะนะคะตอนนี้ท้ายแถวนั้นที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเทพารักษ์นะคะท้ายแถวนั้นเกือบจะไปถึงซอยศรีบุญเรือง1แล้วนะคะการจราจรนั้นติดหนักมากค่ะจากการที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรนะคะบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าก่อนถึงตรงแยกซอยสุขุมวิท107หรือว่าตรงแยกซอยแบริ่งนะคะแล้วก็สภาพการจราจรค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงประมาณ4:00ค่ะนะคะมีรถบรรทุก10ล้อนะคะซึ่งบรรทุกแผ่นปูนมานะคะทีนี้จังหวะที่กำลังลอดใต้ตรง MRT คลองบางไผ่นะคะทีนี้แผ่นปูนที่บรรทุกมาคงจะสูงนะคะทำให้ร่วงลงมาค่ะร่วงลงมานะคะในช่องทางคู่ขนานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถเฮียบนะคะมาเคลื่อนย้ายค่ะในขณะนี้เนี่ยเพิ่งเคลื่อนย้ายเสร็จไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งก็เลยทำให้รถติดขัดสะสมค่ะในขณะนี้ยังคงมีรถสะสมนะคะแต่ว่าภาพรวมนั้นดีขึ้นมากกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพันธ์ค่ะอยู่ถนนโชคดีรังสิตค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณวีระครับผมฝากแจ้งเพื่อนน้องเจ๊ไข่วิภาวดีขาเข้ายูเทิร์นเกือกมาเข้าไปถึงราชธานีไม่ได้นะครับ
2: ยูเทิร์น
6: เกือกมาครับผม
2: ค่ะ
6: สโมสรตำรวจ
2: อ๋อๆค่ะ
6: มีเจ้าหน้าที่ลาดยางมาจอยยังไม่เสร็จครับผม
2: ในคู่ขนานยังไม่คืนผิวให้เหรอคะ
6: ไม่บนสะพานครับบนสะพาน
2: อ๋ออยู่บนสะพาน
6: ตลาดบนสะพานเกือกมากลับรถอะครับผม
2: ค่ะค่ะ
6: อันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนฝังอยู่แล้วก็มีพนักงานยังไม่เสร็จมั้งครับ
2: อ๋อเป็น
6: แล้วรถที่จะอยู่เดินกลับไปเข้าแจ้งวัฒนาไม่ได้ครับ
2: โอ้โหก็หนักเลยสิคะเนี่ย
6: ยุ่งเลยครับขาเข้านึกว่าติดอะไรติดตั้งแต่ดอนเมืองนู่นนะครับเลยดอนเมืองมาครับผม
2: โอ้โหค่ะค่ะ
6: เพราะรถมาก็ออกจากแจ้งวัฒนามาก็ต้องไปอยู่เดินเข้าสุราษฎร์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
6: ไปไม่ได้ครับผม
2: ตายละแล้วจะไปกลับที่ไหน
6: นะรถจะวิภาเนี่ยครับผม
2: โอ้โหหนักจริงจริง
6: จะเป็นอาลีอะครับ
2: ค่ะค่ะหนักมาก
6: ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่หนึ่งนายแล้วก็พนักงานที่เขาทำงานอยู่สองนายครับผม
2: ค่ะลาดยางเหรอคะเท
6: ลาดยางมาต่อยครับผมบนสะพานขับรถ
2: ค่ะเมื่อคืน
6: มันขาเข้าแล้วก็ขับออกไปขาออกครับผม
2: ค่ะ
6: ขาออกไม่มีปัญหาครับคุณพินาเจอกันดี
2: ค่ะได้เลย
6: ขาเข้าตอนเช้านี้ก็ลำบากหน่อยนึงครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยคุณพันธ์ที่ช่วยมาเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากเลย
6: ผมนึกว่ามันติดอะไรครับผมที่แรกผมก็ไม่รู้ว่ามันติดอะไรที่ไหนได้ประมาณเดี๋ยวมามันอยู่ในเดนไม่ได
2: ้ออค่ะ
6: ป้าจะได้สายครับถึงจะเปิด
2: โอ้โหไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวสอบถามทางสนวิภาวดีให้เพิ่มเติมขอบพระคุณมากนะคะคุณพันธ์
6: สนวิภาวดีคร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เช่นเดียวกับคุณปูนะคะคุณปูก็ใช้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าเหมือนกันนะคะจากทางถนนตรงวิภาวดี72ค่ะมุ่งหน้ามาที่บางเขนนะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะโดยเฉพาะตรงแยกหลักสี่ที่บอกติดมากผิดปกติทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะซึ่งคุณพันธ์เนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าเป็นการทำงานนะคะที่ลาดยางบนสะพานกลับรถนะคะที่ตรงสโมสรตำรวจนะคะที่จะกลับรถจากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นรถที่มาก็เลยชะงักกันหมดเลยนะคะไปไม่ได้นะคะก็คงต้องไปกลับรถข้างหน้าตรงราชวิภานะคะซึ่งในขณะนี้การจราจรท้ายแถวก็ยาวมากเช่นเดียวกันนะคะในจุดนี้ค่ะนะคะก็ย้ำกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าในช่วงตอนนี้นะคะที่สะพานกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะที่จะกลับรถจากฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออกออกไปทางแจ้งวัฒนะได้นะคะในขณะนี้เนี่ยขึ้นสะพานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีการลาดยางบนสะพานนะคะปิดทุกช่องทางทำให้รถที่มาก็เลยสะดุดกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะกำลังจะเข้าสู่7โมงเช้าเนี่ยนะคะเดี๋ยว7โมงเนี่ยรถก็จะเยอะมากกว่านี้นะคะไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกลงมาด้วยหรือเปล่านะเลยทำให้การลาดยางอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะเดี๋ยวใครขอสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะท่านที่กำลังใช้เส้นทางกันอยู่นะคะยังไงถ้าหากว่าท่านที่จะไม่ได้ขึ้นสะพานกลับรถนะคะณตอนนี้ถ้าหากว่าฟังอยู่นะคะก็ขึ้นโทเวเลยค่ะขึ้นโทเวข้างบนนะคะการจราจรของบนโทเวยังคงใช้การได้นะคะก็เลี่ยงทางสอนนอวิเลี่ยงทางถนนวิภาวดีรังสิตไปนะคะเนื่องจากว่าช่วงของตรงหลักสี่เนี่ยรถติดหนักมากค่ะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับทางร้อยตำรวจตรีพิทยาจินดาศรีรองสารจราจรของสอนนอวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
2: ค่ะ
7: สวัสดีครับผมผมร้อยตำรวจตรีพิทยาจินดาศรีครับตอนนี้ช่วงนี้การจราจรติดขัดมากเนื่องจากตอนนี้มีการลงแอสฟัลต์ลงยางมาตอย
2: ค่ะ
7: ตรงอยู่สโมสรนะครับตอนนี้เปิดใช้งานแล
2: ้
7: วสองสอง
2: ค่ะ
8: เปิดได้รถวิ่งได้กี่โมง
2: แล้วมันจะจะเซ็ตตัวเมื่อไหร่จะแห้งเมื่อไหร่คะรอง
7: ครับตอนนี้กำลังเร่งที่รับเหมานะครับเดี๋ยวผมด
2: ำ
7: เนินการส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะรองทำไมถึงคืนผิวไม่ได้ทำไมถึงยังไม่แห้งอะค่ะเขา
7: ทำงานเขาแจ้งให้เลยตีห้านี่ไปผิวมันยังไม่แห้งเขายังไม่เปิดจราจรนะถ้าขึ้นไปครัวมันกระเด็นติดยางมาตอยกระเด็นติด
2: เมื่อคืนฝนตกหรือว่าอะไรยังไงไหมคะรองคะ
7: เมื่อคืนฝนตกไม่หนักครับคือมันตกปล่อยๆครับ
2: อ๋อ
7: ทีนี้มันยังไม่เซ็ตตัว
2: ยังไม่เซ็ตตัวก็เลยยังเปิดไม่ได้
7: ยังเปิดไม่ได้ครัวมันกระเด็นยางอะไรมันกระเด็นติด
2: ติดหนักมากเลยนะรอง
7: ก็เดี๋ยวดำเนินการเร่งดำเนินการ
2: ค่ะค่ะค่ะ
7: แต่ที่ผมอยู่ตรงที่จุดที่อยู่ตำรวจสอนนี่แหละคร
2: ับค่ะนะครับคนใช้ทาง
7: เร่งระบายกับดีจอช่วยกันเร่งระบายให้ขี้สายให้เร็วครับผม
2: ต้องไปกลับรถข้างหน้าตรงราชวิภาแทน
7: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: โอ้ค่ะ
7: ครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ตำรวจก็คงเครียดกันนะคะเพราะว่าคนที่ขับผ่านก็คงแบบเรียกว่าขับผ่านก็ทำปากหมุกหมิบกันว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณดงพอคุณนกค่ะจะแนะนำเส้นทางที่เลี่ยงตรงพิภพดีรังสิตค่ะที่สะพานกลับรถนะคะสวัสดีค่ะ
9: ครับผมแนะนำเส้นทางเลี่ยงครับ
2: โ
9: ดยผ่านนะครับถ้าก่อนเลยโรงเรียนพระทัยมาก่อนจุดกลับรถนะครับผมมันจะมีถ้าเลยปั๊มปตท.ไปแล้วเนี่ยเลยเข้าตรงสโมสรตำรวจได้นะครับแล้วก็ออกด้านหลักสโมสรตำรวจไปลัดตรงแถวมูลนิธิกระจกเงาไปออกแจ้งวัฒนะ1ได้ครับ
2: ไปลัดตรงเดี๋ยวนะจากทางด้านหลังสโมสรตำรวจ
9: สนามที่จะขึ้นกลับรถเนี่ยแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายได้เนี่ย
2: ค่ะค่ะ
9: ตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดมันจะมีปั๊มปตท.ใหญ่ที่เปิดอยู
2: ่ค่ะ
9: แล้วเลยปตท.ไปนิดนึงจะเป็นสโมสรตำรวจเป็นเส้นทางเข้าและออกด้านหลังสโมสรตำรวจ
2: ค่ะ
9: เพื่อที่จะไปผ่านแถวมูลที่กระจกเงาครับ
2: ค่ะ
9: มันจะมีเส้นลัดที่ว่าด้านหลังตรงจุดนั้นเนี่ยเลี้ยวขวาตรงโลตัสไปออกแจ้งวัฒนะ1ได้ครับ
2: อ๋อค่ะจะสะดวกกว่านะคะ
9: ก็ถ้าตรงนั้นมันเป็นเส้นด้านหลังเมื่อก่อนจะเป็นตรงนั้นเป็นด้านหลังโรงเรียนพัทยาอุดมนะครับที่ด้านหลังออกตรงไปออกแจ้งวัฒนะ1ตรงพันคอนโดครับ
2: อ
9: ือๆที่จะวิ่งเข้าข้ามวิภาไปแจ้งวัฒนะขาออกได
2: ้โอ้ค่ะก็จะได้ไม่ต้องไป
9: เรียกนะครับ
2: ไม่ต้องไปกลับรถไกลค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้องนะคะที่แนะนำให้นะคะ
9: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณดงพรเนี่ยใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะสวัสดีค่ะคุณดงพรเนี่ยแจ้งเป็นข้อมูลมานะคะว่าคือในตอนนี้นะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะหนึ่งช่องที่จะเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงเช้าก็ให้ขาเข้าวิ่งในฝั่งขาออกได้นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเช้านี้ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษเลยนะคะก็ทำให้การจะเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงเช้าก็ให้ขาเข้าวิ่งในฝั่งขาออกได้นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเช้านี้ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษเลยนะคะก็ทำให้การจราจรณ

0: เตทให้รถที่จะวิ่งในฝั่งรถจากทางขาเข้านะคะมาวิ่งในฝั่งขาออกได้อีกช่องหนึ่งเนี่ยนะคะยังไม่ได้เปิดก็เลยทำให้รถติดหนักจริงๆนะคะเดี๋ยวยังไงดิฉันต้องสอบถามให้เพิ่มเติมจากทางสน.คู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยนะคะว่าสาเหตุที่วันนี้ไม่เปิดช่องทางพิเศษเนี่ยมันมีอะไรขัดข้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าทำให้ตอนนี้ที่คนเพิ่งออกจากบ้านมาปกติก็จะกะเวลากันประมาณนี้ค่ะทีนี้มาถึงเนี่ยช่องทางพิเศษไม่เปิดให้นะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นติดหนักทีเดียวค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
7: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมือง

0: มหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: 6:45 นะคะในช่วงนี้ค่ะก็กลับมาติดตามการจราจรในเช้านี้นะคะวันอังคารที่8กันยายนนะคะซึ่งดูแล้วถ้าทางจะหนักหนาสาหัสจริงๆเลยนะคะเรียกว่า3ด้านเลยนะคะของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งปกติเนี่ยจะเปิดช่องทางพิเศษนะคะให้รถในฝั่งขาเข้านั้นมาวิ่งในฝั่งขาออกได้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเช้านี้ค่ะตั้งแต่ตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย3นะคะที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ค่ะนะคะก็เลยทำให้สภาพการจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะซึ่งก็จุดนี้นะคะเช้านี้รู้สึกว่าจะไม่มีเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะท่านใดที่ใช้เส้นทางของมาตั้งแต่ทางพุทธมณฑลสาย4นะคะก็คงต้องวิ่งในทางปกตินะคะเช้านี้ไม่มีเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะส่วนทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะที่ทางผู้รับเหมายังไม่ได้คืนผิวการจราจรให้นะคะบนสะพานกลับรถค่ะตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะที่จะกลับรถจากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าเป็นการลาดยางมาต่อยนะคะผิวยังไม่เซตตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ใช้ค่ะนะคะซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมานะคะนี่จะ7 โมงแล้วค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าเรียกว่าตั้งแต่ฐานทัพอากาศเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวจากสาเหตุนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่จะเลี่ยงตรงนี้เนี่ยขึ้นโทเวได้เลยค่ะขึ้นโทเวในฝั่งขาเข้าการจราจรบนโทเวในขณะนี้ก็ใช้การได้นะคะแล้วก็ส่วนท่านที่จะเลี่ยงตรงสะพานกลับรถนะคะที่คุณนกได้แนะนำว่าก็ใช้วิ่งมานะคะถึงตรงหน้าสโมสรตำรวจตรง PTT Station นะคะเข้ามาในสโมสรตำรวจออกไปทางด้านหลังค่ะนะคะออกมาทางด้านของมูลนิธิกระจกเงาแล้วมันจะมาทะลุตรงซอยถนนซอยแจ้งวัฒนะนะคะที่จะข้ามฝั่งมาให้ได้เลยค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถเลี่ยงได้นะคะจะใช้โทเวก็จะสะดวกกว่านะคะสำหรับท่านที่มาจากทางด้านของฐานทัพอากาศเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะทางถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสำโรงค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางซอยแบริ่งนะคะอันนี้ก็ติดหนักเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานนะคะที่ตรงช่วงของประมาณก่อนถึงไซแบริ่งนะคะก็จะเสียไป2ช่องทางขวาทำให้รถนั้นติดหนักมากนะคะท้ายแถวนั้นเลยย่างปู่เจ้าสมิงพลายไปนะคะแล้วก็รวมทั้งบนถนนเทพรักษ์เองค่ะนะคะที่จะเข้ามาบนถนนสุขุมวิทจากสามแยกเทพรักษ์ค่ะก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตอนนี้ท้ายแถวนั้นหดสั้นลงไม่มั่นใจว่าทางผู้รับเหมานั้นคืนผิวให้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะตรงช่วงก่อนถึงซอยแบริ่งถนนสุขุมวิทนะคะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยท้ายแถวบนถนนเทพรักษ์ตรงสามแยกเทพรักษ์นั้นท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงนะคะแต่ว่าบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าจากทางตรงข้ามกับบิ๊กซีสำโรงนะคะบิ๊กซีปู่เจ้าอะค่ะนะคะที่ตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆกันอยู่เลยนะคะอันนี้เป็น3เส้นทางค่ะนะคะที่ในเช้านี้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะส่วนอีกเส้นทางนึงก็คือทางด้านของถนนสามเสนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณสักบ่าย2ได้นะคะที่รับแจ้งว่ามีถนนเนี่ยทรุดตัวตรงด้านหน้าของฝั่งอาคารรัฐสภานะคะที่ตรงหน้าบริษัทบุญรอดนะคะที่มันทรุดลงไปประมาณ20 เซนนะคะก็เนื่องมาจากเป็นท่อประปานะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่ทางสำนักงานเขตนะคะได้รับแจ้งนะคะก็ประสานทางผู้รับเหมาไปนะคะเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมการเรียกว่าทำงานกันตลอดทั้งคืนเลยแหละนะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเปิดให้ใช้ได้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ6 โมงเช้าเป็นต้นมาแล้วนะคะบนถนนสามเสนจุดที่มีถนนซุดตัวเนื่องของท่อประปานะคะเมื่อวานนี้ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดให้ใช้งานกันได้นะคะครบทุกช่องค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของ6 โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ส นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งมาคุณณัฐพรเนี่ยบอกว่าใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะมีจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องซ้ายค่ะยังเคราะห์ดีที่จุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไปให้แล้วนะคะในจุดที่ทางด้านของคุณณัฐพรแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงของเช้านี้นะคะยังมีจุดไหนนะคะที่ติดมากกว่าปกตินะคะก็แจ้งเพิ่มเติมนะคะสภาพการจราจรกันได้เลยนะคะที่จสร.นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณเพอร์เจอร์ไรวันอันนี้ชื่อแอคเคาท์นะคะโพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอค่ะบอกว่าคู่ขนานรอยฟ้าบรมราชชนนีรถหนาแน่นจัดนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยไปวิ่งในฝั่งขาออกได้นะคะเพราะฉะนั้นช่องทางมันก็จะหายไปค่ะนะคะการจราจรติดหนักมากนะคะติดหนักมากตั้งแต่ตรงเชิงทางขึ้นตรงพุทธมณฑลสาย3เข้ามาเลยนะคะที่ในวันนี้นะคะไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีอาจจะมีคนไปทำงานสายก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่จะต้องเพิ่มเติมไปในช่วงของเช้านี้ส่วนคุณวิรัติ514นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะว่าบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนนั้นรถติดนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่2นะคะที่รถเยอะทีเดียวค่ะร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสารวัตรคะตรงก่อนถึงซอยแบริ่งที่มีผู้รับเหมาทำงานตอนนี้คืนผิวให้ครบทั่วหรือยังคะ
2: อ๋อตอนนี้เกินแล้วครับร้อยท่อลอดสายไฟ
0: ค่ะ
2: เกินเมื่อสักพักแล้วก็ตอนนี้เริ่มได้ยาวครับขาเข้าเริ่มได้ยาวแล้วก็ประกอบกับช่วงก่อนถึงแบริ่งเมื่อสักครู่ก็มีรถบอส18ครับรถเสียตอนนี้ก็นำพ้นแล้วครับนำพ้นตั้งแต่ของกรณีแล้ว
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เริ่มได้ยาวครับเส้นกรุงเทพสะสมมีสะสมแต่เริ่มได้ยาวต่อเนื่องขึ้น
0: ค่ะค่ะที่คืนผิวช้าเนี่ยมันมีข้อขัดข้องอะไรไหมคะรองสารวัตรทาง
2: เขารอรถเคลนครับไม่มีอะไรแต่รอรถเคลนมาสับเปลี่ยน
0: อ๋อก็เลยทำให้
2: ปกติก็ไม่เกิน6โมงเช้าแต่ว่าเลื่อนมาครึ่งชั่วโมงครับวันนี
0: ้ค่ะ
2: ชั่วโมง
0: ก็ติดหนักตอนนี้เริ่มขยับได้ดีขึ้นแล้วนะคะท้ายแถว
2: ได้ยาวได้ยาวหลายรอบแล้วผมได้ยาว
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านศรีนครินทร์เป็นไงบ้างคะ
2: สีนักเรียนลดมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผมได้ตลอดท้ายแถวรอบแยกสีเทพาก็ไม่ยาวครับได้ทุกรอบไฟครับผม
0: ค่ะเพราะว่าประชาสัมพันธ์บางส่วนไปว่าตอนที่สุวิทย์ติดเนี่ยไปใช้สีนักเรียนอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไปใช้ทางด้านโน้น
2: ครับผม
0: ภาพรวมยังไปกันได้อยู่
2: ทุกด้านเริ่มดีครับทุกด้านเริ่มดี
0: ค่ะ
2: สุวิทย์ก็เริ่มได้ยาวขึ้นครับโอเคดีขึ้นตามลำดับครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ยังก็ลุ้นนะคะว่าจะคืนผิวได้เมื่อไหร่เพราะมันก็ใกล้จะ7โมงค่ะนะตอนนี้ทางด้านสุขวิทในฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอยแบริ่งนะคะที่คืนผิวให้ละนะคะก็จะเหลือทางด้านวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่บนสะพานกลับรถจากขาเข้าไปขาออกนะตรงหน้าสโมสรตำรวจที่ยังไม่ได้คืนผิวมีการลาดยางมาต่อยนะคะก็ทำใหวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านั้นติดหนักก็แนะนำให้ใช้โทเววิ่งกันยาวๆเลยนะคะบนโทเวการจราจรยังใช้การได้ดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวหลัง7โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกวันนี้และเหตุถนนสามเสนทรุดตัวหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ล่าสุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: อย่าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปภ.เผยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้จ่ายเงินเยียวยาจังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วและโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ช่วงเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวม 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136,935,000 บาท